0: สะสมจากเหตุอุทกภัยแล้วจำนวน7รายปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: โอลิเวียเชียรูกองหน้ามากประสบการณ์ของลิวทีมดังลีกเอิงฝรั่งเศสได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่ได้ย้ายจากอาร์เซนอลไปค้าแข่งอยู่กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่2เดือนมกราคมปี2018โดยอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย40ปียอมรับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวภรรยาของตนกำลังตั้งครรภ์พร้อมกับคลอดบุตรเมื่อวันที่25มกราคมปี2018จากนั้นภรรยาของตนได้ยื่นคำขาดด้วยประโยคที่ว่าถ้าคุณทำให้ฉันต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอย่างเช่นเยอรมนีและร่วมทีมดอร์ทมุนด์ฉันจะฆ่าคุณในทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม1เบลเยียมชนะทูเคีย 3-0 ฝรั่งเศสที่เหลือ10คนเสมออิตาลี 1-1 ลีก B กลุ่ม2ฮังการีชนะจอร์เจีย 1-0 ยูเครนแพ้ไอร์แลนด์เหนือ 0-3 และลีก B กลุ่ม4บอสเนียเสมอสวีเดน 1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายบูหยุนชาโอเกตนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ104ของโลกแพ้โนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ11ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากเซอร์เบีย 1-2 เซต 6-4 6-7 แพ้เบรก 2-7 และ2-6สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น72เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองขณะที่ทัพกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

เช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569คาดว่าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนว่าในบางพื้นที่ฝนจะตกหนักโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างไรช่วงนี้นะคะกทม.ฝนยังน้อยเร่งเคลียร์บ้านกันนะคะก่อนฝนจะมารอบใหม่คาดว่าน่าจะเป็นช่วง5

0: 8ตุลาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือน้ำเหนือที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครช่วง 4-5 ตุลาคมนี้และทางกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชุมชน11แห่งใน6เขตนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำประกอบด้วยเขตดุสิตเขตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสารให้เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงก็คือชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนค่ะชุมชนเทวราชกุญชรท่าวังวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรณ์ชุมชนโรงสีวัดดุสิตนิมิตใหม่ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2และชุมชนช่างนาคสะพานยาวค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะมาพาคุณผู้ฟังผ่อนคลายจากข่าวฟ้าฝนชวนไปเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมประจำปี2569ชมความอลังการของเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอที่จะส่องประกายงดงามกลางแม่น้ำโขงพร้อมการแสดงแสงสีเสียงพลุสุดตระการตาและมหกรรมหมอลำชื่อดังตลอด12วันเต็มค่ะ 16-27 ตุลาคมที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมชมฟรีทุกค่ำคืนเลยนะคะไฮไลท์ก็วันออกพรรษา26ตุลาคมชมขบวนไหลเรือไฟสุดอลังการริมฝั่งโขงพร้อมกระทงสายและพลุสุดอลังการคนนครพนมฝากมาบอกว่ามาเที่ยวบ้านเฮาเดอร์นครพนมค่ะ
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณมาศณัฐมนต์ภักธนนัทนะครับที่นำข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ตามที่ได้พาดหัวข่าวให้ได้ทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการเร่งเคลียร์กรุงเทพมหานครในช่วง5ถึง8ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่ผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ชุมชนในกรุงเทพมหานคร11แห่งรวมไปถึงงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับ12วันด้วยกันตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวันก่อนนู้นเนี่ยนะครับที่มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับก็สร้างความตื่นเต้นนะครับบางท่านบางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอฝนที่มีลูกเห็บมาเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเด็กๆนู่นแหละนะครับไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีเลยก็มีก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ให้เฝ้าระวังนะครับในสถานการณ์ของฝนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอยู่ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังแล้วก็ลมกระโชกแรงครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้เรียกว่า76จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ก็เฝ้าระวังนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ดูแลนั้นได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหรือปิดกั้นในจุดที่อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับ ซึ่งก็ได้แจ้งสายด่วนนิรภัยเอาไว้นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงมีผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นพหลโยธินบางจุดนะครับถนนสุวินทวงศ์ถนนกรุงเทพกรีฑาถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงแล้วก็ถนนเจ้าขุนทหารนะครับก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุดที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับก็ควรจะได้เช็คความเรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะเดินทางผ่านไปยังถนนสายดังกล่าวนะครับเพราะว่าบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับในพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของกรุงเทพมหานครก็มีมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงแล้วก็เขตสายไหมครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้กำชับนะครับให้ทุกจังหวัดได้ตรึงกำลังส่วนในเรื่องของการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนท้ายเขื่อนนะครับโดยเฉพาะในโซนจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองวันนี้วันที่3ตุลาคมเราชาวไทยหรือพุทธศาสนิกชนนะครับก็คงจะจำได้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2456วันที่3ตุลาคมนะครับและพระองค์ก็สิ้นพระชนไปเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556พระชนสาร100ปีซึ่งปวงชนชาวไทยที่ได้ไปร่วมในพิธีคราวโน้นนะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารก็คงจะจดจำได้นะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพระนามเดิมของพระองค์คือเจริญสุวัฒโนครับมาดูติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับซึ่งก็ได้เฝ้าระวังช่วยดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนก็ขอให้ได้แจ้งเตือนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในเพจกองทัพบกRoyal Thai Army นะครับก็ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เรียกว่าเป็นสายด่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับเป็นการป้องกันการสูญเสียแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับจดไว้ก็ดีถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์065-231-1260ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ065-231-1260ภาคกลางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะครับเช่นพื้นที่ปราจีนบุรีพื้นที่ราชบุรีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์022-803-977อีกครั้งหนึ่งนะครับ022-803-977ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคอีสานนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่2หมายเลขโทรศัพท์044-245-946อีกครั้งหนึ่งนะครับ044-245-946ส่วนภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่3หมายเลขโทรศัพท์055-242-859อีกครั้งหนึ่งนะครับ055-242-859 ส่วนภาคใต้ซึ่งดูแลโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4หมายเลขโทรศัพท์0753834405อีกครั้งหนึ่งนะครับ0753834405อันนี้ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกนะครับที่ได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเป็นสายด่วนที่ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตามหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในช่วงเวลาของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมแล้วนะครับในเรื่องของการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงมีการมอบเงินเยียวยานะครับอย่างเช่นที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองนะครับพันโทบุญจริตแจ้งแสงทองผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ก็ได้ส่งมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีพิการทุพพลภาพจำนวน1นายก็คือจ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทเนี่ยนะครับคือวีรชนคนกล้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกระทั่งพิการแล้วก็ทุพพลภาพอันนี้ก็ต้องเชิดชูนะครับให้ขวัญให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มอบเงินเยียวยาให้นะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับพันโทสุริยาวุฒิสุขเหลืองผู้บังคับการกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ก็เป็นผู้แทนไปมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับในกรณีพิการทุพพลภาพมอบให้แก่พลทหารปริวัติมีมานะจำนวน10ล้านบาทเช่นเดียวกันครับเนี่ยนะฮะก็มอบให้ทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจขอเชิญชูผู้กล้าแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวทุกแล้วก็น้องๆรอดอจิตอาสานะครับกว่า 5,000 นายเนี่ยผนึกกำลังจิตอาสาทุกภาคส่วนช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะครับเนี่ยกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการระดมกำลังพลยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและก็จิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนนะครับในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้กำลังของน้องๆรอดอจิตอาสากว่า 5,000 นายเลยนะครับก็ต้องขอบอกขอบใจนะฮะน้องๆทุกคนเนี่ยก็ทำด้วยความเข้มแข็งตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้ก็ทราบว่าที่คลองจันทน์นี่ก็น้ำลดลงจนแห้งแล้วหลายจุดนะครับแล้วก็ที่ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ก็ลดไปประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็หวังว่าคงจะกลับมาสู่ช่วงเวลาในการฟื้นฟูเยียวยานะครับมีท่านไหนที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปทางรัฐบ้างแล้วนะครับก็คงจะได้แจ้งรายละเอียดที่สำคัญคือมีภาพถ่ายนะครับหรือมีหลักฐานอะไรต่างๆในการแนบตามที่แอปพลิเคชันนี้ได้แจ้งเอาไว้หรือทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จไม่มีแอปมีโทรศัพท์แต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้อย่างไรนี่ก็ติดต่อสำนักงานเขตนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ลงบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆไว้ให้อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่2ตุลาคมครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนที่ประสบทุกประสบภัย ก็คงจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยนะครับที่หลั่งไหลมอบให้นะครับภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะครับทรงห่วงใยประชาชนคนไทยเสมอนะครับมีสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลืออย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์นะครับเมื่อวานนี้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานจากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนกองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับอาหารสัตว์พระราชทานก็เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกแล้วก็กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งผ่านการประสานจากมูลที่เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อพระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัยและก็ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงนะครับคุณMI6 นะฮะแล้วก็คุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายยูซ่าไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่นับเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะฮะข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ผ่านเพจของกองทัพบกนะครับพิมพ์ว่ากองทัพบกภาษาไทยแล้วก็ต่อด้วยภาษาอังกฤษว่า Royal Thai Army นะครับซึ่งก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้คุณผู้ชมนะฮะได้ดูได้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามีหน่วยทหารหน่วยไหนอย่างไรลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหนบ้างนะครับบางท่านบางคนเอ๊ะไม่เห็นเลยนะฮะไม่เห็นว่าจะมีรถทหารไม่เห็นกำลังพลของกองทัพบกไปช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้เลยคือบางทีอาจจะดูเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงหรือไม่ได้มีการนำเสนอก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เข้าไปดูนะฮะถ้าต้องการจะดูจะชมเนี่ยนะครับหรือคุณผู้ฟังเองติดตามรับฟังข่าวสารผ่านวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกที่เป็นประจำก็คงจะทราบนะครับการรายงานข่าวว่ามีทหารที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตนะวันก่อนก็คงจะได้เห็นนะครับที่ยานพาหนะของกองทัพบกซึ่งปกติก็ใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงนะครับแต่ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเช่นนี้นะฮะรถยานเกราะก็ถูกนำมาใช้ในการลำเลียงนะฮะรับส่งพี่น้องประชาชนไปทำงานนะฮะบางท่านบอกโอ้โหเกิดมาไม่เคยเลยเนี่ยนะฮะไปวันเด็กก็ได้แค่ไปยืนถ่ายรูปนะแต่ครั้งนี้นะครับได้เข้าไปนั่งเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับรถของทหารเลยนะครับก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะครับที่เชื่อว่าหลายท่านเองก็คงจะจำบรรยากาศนี้ได้พี่ๆน้องๆทหารเองก็ภาคภูมิใจนะครับได้มีส่วนช่วยดูแลพี่น้องประชาชนครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันชาติของเกาหลีใต้ด้วยนะฮะ3ตุลาคมแล้วก็เป็นวันรวมชาติของเยอรมันด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่หลายคนก็คงจะได้พักผ่อนนะฮะเป็นวันหยุดวันเสาร์แล้วก็ลูกๆนะฮะเด็กๆอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยนะฮะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ทำร่วมกันในช่วงนี้ก็โปรดระวัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะในจุดที่มีน้ำท่วมขัง นะครับเรียกว่าอย่าให้ละสายตาเลยโดยเฉพาะเด็กเล็กนะบางทีด้วยความสนุกสนานเนี่ยนะครับเล่นไปเล่นมาอาจจะไปเจอจุดที่มีน้ำลึกเนี่ยก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับช่วงที่ไปโรงเรียนก็ยังมีทางคุณครูทางโรงเรียนช่วยดูแลอยู่แต่พวกช่วงปิดเทอมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีน้ำสูงเด็กๆก็สนุกสนานไม่ได้คิดอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองก็ใส่ใจดูแลเพื่อความปลอดภัยของลูกๆหลานๆนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอให้สถานการณ์อุทกภัยลดลงนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านเองพอทราบแล้วก็คงจะมีแนวทางในการอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงหรือเฝ้าระวังป้องกันไว้ดีกว่านะครับด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญายุคการเหนือข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาท่านรับตับฟังรายการเสียงธรรมนำโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระโกพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนาคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณรพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณรธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณรสังฆังปูเชมิอรังตัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกัปพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกัปธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสัพพติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกัปสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสามวาวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปังวันทามิสัพพโสสัทธาโสเตปวันโดเมงสิทธิพุทธังจิตจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังจิตจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิทธิสังฆังจิตจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันโตเมพัมมาจมาเทวาสเปยกาปรายันติพัมมาจมาเทวาภิราพามพระวันโตเมมหาปุญญมมหาราภวันโตเมจมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัตยมวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัมมาณีมานะพุทธสาสวาหมสัมปติฉามเมท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านวันนี้วันโกนโยมแล้วพรุ่งนี้ก็วันพระเดี๋ยวอาตมาจะกล่าวตอนท้ายเมื่อวานนี้ต้องขออนุญาตขอบใจเทศบาลพัฒนานิคมโดยการนำของนายพงพิษณุตันเจริญนายกเทศมนตรีพัฒนานิคมและพนักงานได้มาทำความสะอาดรอบบทวัดพัฒนาธรรมรามเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วโดนน้ำท่วมโยมนะน้ำท่วมขังเกียงวัดเขานะพอน้ำยุบแล้วก็ขี้โคลนเต็มเลยโยมเพราะว่าบทวัดพัฒนาต่ำนะก็ที่เห็นก็มีคือมีกำแพงกั้นไว้ขอรัตนาขับใจนายกพงศ์ตันเจริญที่ได้พาพนักงานมาทำความสะอาดรอบๆบทนะจะได้ไม่เรื่องประพระลงไปทำวัดสดมนจะได้ไม่มีปัญหาก็ขอมนาขอบใจพูดถึงน้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่ประสบกับอุทกภัยปีนี้หนักอีกเหมือนเคยนะไม่มีใครคาดคิดเพราะว่าเที่ยวนี้น้ำหลากมาที่หลังฝนตกเป็นที่ที่นะเป็นจุดๆนะขอเป็นกำลังใจทุกๆที่ก็แล้วกัน ไม่ว่าจะโดยเฉพาะกทมกรุงเทพก็ดีต่างจังหวัดระยองกาญจนบุรีต่างที่ต่างๆที่รับฟังรายการนี้ก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านน้ำท่วมก็เป็นเรื่องของธรรมชาติผู้บริหารก็จะต้องเหนื่อยกันหน่อยต้องวางแผนกันหน่อยจะไปถามว่านายกน้ำล้นมาน้ำยุบอะไรนั้นนายกคงไม่สามารถที่จะไปกำกับอะไรบ้างเพียงแต่เราช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขสาธุชนหลาย เรามาทำความเข้าใจคำว่าน้ำกันหย่อนน้ำหนึ่งน้ำขึ้นให้รีบตักสองน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางสามมือไม่พายอย่าเอาน้ำไปละน้ำตีน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าห้าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา6น้ำผุดต่อโผนะอันนี้ก็ความหมายก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักนายงเมื่อมีโอกาสพร้อมที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะทำอะไรให้รีบทำเสียอย่ารอเวลาเรียกว่าน้ำขึ้นต้องให้รีบตัก2น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางก็คือเสี่ยงอันตรายเมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงเหตุการณ์ที่มันรุนแรงหน้าสิวหน้าขวัญเราอย่าไปขวางลำเรียกว่าน้ำมันเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางอันตราย3มือไม่พายแต่เอาเท้าลาน้ำช่วยก็ไม่ช่วยทำก็ไม่ทำนะเป็นตัวถ่วงความเจริญเตะความถ่วงความเจริญเขาเรียกว่ามือแถมยังวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้เขาเรียกว่ามือไม่พายแต่เอาเท้าลาน้ำตีน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงว่าการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะบ้านอยู่ใกล้กันนะพึ่งพาอาศัยกันวัดกับบ้านช่วยกันนะแต่ขณะนี้พอมีปัญหาน้ำท่วมประสงค์ก็ออกไปช่วยญาติโยมเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินป่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะโอกาสมันจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์น้ำผุดต่อโผความจริงเปิดเผยเมื่อความลับสิ้นสุดอันนี้เป็นเรื่องของน้ำนิยมนะก็นำมาปากเพื่อเป็นข้อคิดกำลังใจกันหลายสาธุชนผู้ฟังทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงของคนที่กเกษียณอายุแล้วนะโยมนะก็คือหยุดของการทำงานหลังจากที่ได้ทำงานมาเป็นเวลานานหลายสิบปีก็ยุติบทบาทตัวเองก็ยุติก่อนวันกเกษียณก็คือ 1. เป็นต้นแบบที่ดีแก่ลูกหลาน 2. นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ 3.ขันอาสาช่วยสังคม 4. ใช้ชีวิตใกล้ชิดพระศาสนานั้นสำหรับท่านที่เกษียณอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนได้มีโอกาสอยู่กับบ้านมีโอกาสได้ช่วยสังคมมีโอกาสได้เข้าวัดเนิ่มวัดพัฒนาธรรมรามนิยมรวมแล้วแต่เป็นข้าราชการบำนาญนั่นเองช่วยงานวัดก็ดีกิจกรรมต่างๆนะก็ช่วยกันเป็นกำลังใจนะโดยมาใกล้ชิดพระศาสนาใกล้ชิดพระดารามช่วยพระศาสนาสาธุชนแหลงก็อย่าลืมนะเราเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเรื่องน้ำท่วมเราไม่สามารถที่จะหลีกดีได้เราก็ต้องพยายามป้องกันไว้ว่ามันไม่เกิดเหตุก็อย่าไปประมาทตอนนี้อาตมาภาพนำพุทธศาสนาสุภาษิตนำชิดได้รุ่งเรืองอโรโพธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายความโลภจัดว่าเป็นตัวอกุศลมูลแผ่รากเหง้าต้นกำเนิดของความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคตหากสาธุชนคนใดปล่อยให้ความโลภแล้วความโลภเข้าครอบงำจิตใจให้ความโลภความอยากเข้าไปสิงสู่ภายในกระบวนสันดานแล้วย่อมจะทำตนเองให้เป็นคนเห็นแก่ตัวสนิททีเหนียวหวังแต่ผลประโยชน์ของตนคนอื่นไม่เกี่ยวกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักอบอ้อมอารีไม่มีการเสียสละหรือบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมหรือทำบุญทำทานส พราะมีความต้องการแต่จะรับอย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องเรื่องรายจ่ายมหากรู้ว่างานสังคมที่เขาเผชิญมาต้องบริจาคเงินก็เหมือนเสียอ้างว่าติดธุระติดราชการงานประชุมงานไหนคนจะได้ประโยชน์งานหน้างานได้หน้าได้ตาก็จะไปเสนอหน้าให้เจ้านายเห็นให้สังคมได้รับรู้ความโลภตัวนี้ไม่ได้หมายถึงตัวการจ่ายเงินทองของตนเท่านั้นแต่จะทวีความอยากได้ให้มากยิ่งขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองอยู่แล้ว10ล้านแต่ต้องการเป็น100ล้านด้วยการเจริญหน้าที่ราชการช่อราชบังหลวงบังทุกรูปแบบคิดแต่จะกอบโกยเงินทองโดยไม่ต้องคำนึงถึงวันสิ้นอำนาจวาสนาเมื่อยามน้ำลงต่อจะผุดมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ในบ้านเมืองและต่างประเทศบางรายยังไม่ทันจะน้ำลงต่อก็หลุดออกจากพื้นขึ้นมาลอยฟ้องประจานกันในขณะที่กำลังเหลิงอำนาจถึงกับถูกปลดถูกถอดถอนถูกประจานลุกเหยขึ้นขับไล่ให้พ้นจากอำนาจล้วนเป็นผลมาจากความโลภทางสิ้นนะคุณโยมอติโรโภหิปาปโกความนำโอบเป็นบาปแท้โลโภหรือโลภะนะโยมหมายถึงความอยากได้ส่วนอติโรภะก็เท่ากับความนำโอบโลภมากคำว่าปาปโกหรือปาปกะก็แปลตรงตัวว่าบาปความชั่วช้าความเร็วซ้ำหากผู้ใดมีแต่ความโลภติดอยู่ในสันดานก็เท่ากับถูกตัดให้อยู่ในหมู่ชนคนชั่วคนเร็วซ้ำที่ไม่มีผู้ใดอยากคบหาสมาคมด้วยซ้ำยังถูกนินทาว่าร้ายรับหลังซ้ำยังจะกลายว่าเป็นบาปติดตัวเราไปจนตายตายไปแล้วสังคมยังอย่าหยามเหยียดรังเกียจไปถึงลูกหลานวงตระกูลกลายเป็นบาปกรรมที่ตกทอดเป็นมรดกไปแบบเผือกตามพันมันตามเถาถึงกับมีคำพังเผยรับรองไว้ว่าอันลูกยังใกล้ต้นหล่นกระเด็นก็จะเป็นเช่นเราตามเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นสาธุชนหลายพึงพิจารณาตนด้วยตนเองว่าถ้ามีความละโมบโลภมากอยู่ไหนอยู่ก็ควรรีบกลับตัวเสียใหม่เคยอยากได้แต่ฝ่ายเดียวก็ต้องเลิกเสียยอมหัดทำตัวเองให้เป็นผู้เสียสละเข้าสังคมใดก็ทำให้สังคมนั้นเข้าสังคมใดก็ให้สังคมนั้นสรรเสริญแปลกใจว่าคนที่เคยตนีทีเหนียวเดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้เสียสละมีเมตตากรุณากลับตัวกลับใจได้ใครต่อใครในสังคมย่อมจะกลับมายกย่องและในที่สุดก็จะพากันเริ่มอดีตที่เคยระเริงการบริจาคยิ่งเวลาผ่านไปเมื่อใดเมื่อน้ำดีจำนวนนักมากเข้ามาน้ำเน่าเสียเก่าๆก็จะหมดไปในที่สุดเคยทำผิดทำชั่วแล้วกลับตัวกลับใจได้ใครๆก็ย่อมจะสรรเสริญนัตติโมหะสมังชารังขายเสมอด้วยโมหะไม่มีคำว่าขายในที่นี้หมายถึงเช่นขายหรือตาขายที่เขาใช้ดักสัตว์ทั่วไปส่วนใหญ่จะทำด้วยเส้นได้ เชือกรอป่านหรือไนลอนทำเป็นตาทางตาทีหรืออ่างแล้วแต่วัตถุประสงค์ว่าจะใช้สำหรับดักสัตว์เปล่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำสำหรับข่ายที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำนิยมเรียกกันหลายแบบหลายชื่อเช่นอวนแหตามแต่ขนาดซึ่งมีวิธีการใช้วิธีการร่อและอำพรางสัตว์ให้ข้อร้ายเข้ามาติดให้จับได้และในที่สุดก็สิ้นอิสระภาพถูกผ่านนกผ่านบกผ่านน้ำผ่านทะเลฆ่าตายหรือตายด้วยความทุกข์ทรมานโมหะคือความหลงซึ่งเป็นกิเลสรวมกลุ่มกับโลภะความโลภโทสะความโกรธซึ่งมีโทษแก่มนุษย์ปุถุชนซึ่งก็เป็นข่ายหรือเครื่องดักเครื่องล่อให้หลงไหลถึงกับหน้ามืดตามัวไม่กลัวบาปไม่กลัวผลแห่งกรรมทำให้ใจมืดบอดมองไม่เห็นสัจธรรมความเป็นจริงจึงกล้าทำสิ่งที่ชั่วร้ายได้โดยง่ายเพราะมีสิ่งรอดใจไว้ให้การกล้าเสี่ยงตัดสินใจทำความชั่วไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวบาปไม่กลัวอาชญากรรมบ้านเมืองเช่นแก้กระทำย่ำยีต่อหญิงรูปงามในที่เปรียวเพราะติดขายรูปลดกลิ่นเสียงและเพราะไม่มีผู้ใดรู้เห็นหรือแก้ลักทรัพย์เพราะเจ้าของไม่อยู่ในบ้านตัวรอดคือหญิงงามกับทรัพย์สินทำให้เข้าไปติดข่ายถูกจับกุมขังเป็นข่าวทุกวันขอไปแม้กระนั้นก็ยังมีคนรุ่นหลังกล้าทำผิดทำนองเดียวกันนี้ซ้ำซากทุกวี่วันเพราะความโง่เขลาบาปัญญาแม้ผู้ที่ได้รับการศึกษาดีมีความรู้ทางโลกทางธรรมดีก็ยังมีปรากฏกล้าทำกระทำผิดคิดว่าคงจะไม่มีคนรู้คนเห็นในการกระทำชั่วของเขาจึงต้องเข้ามาติดชาระหรือโมหะชาระด้วยความประมาทขาดสติเป็นข่ายที่พวกหลงผิดไม่รักตนเองไม่รักชื่อเสียงวงตระกูลเข้ามาติดกันมากมายจึงขอให้สาธุชนหลายนิสัมมกัลลังสยองใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าเพราะว่ากตัตตนัตติปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วย่อมทำคืนไม่ได้ จะต้องรับผลแห่งการกระทำกรรมนั้นอย่างแน่นอนทั้งในชาตินี้และชาติหน้า คิโยจากกามเมอภิปัตตยันติผู้บริโภคกามย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นผู้บริโภคกามในภาษาบาลีเรียกว่ากามโภคีนยมมีความหมายถึงคฤหัสถ์หรือชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปที่ไม่ใช่นักพรตนักบวชพวกกามโภคีมีญาติเรือนปกครองมีครอบครัวบุตรภรรยาสามีมีหน้าที่ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวตามโลกีวิสัยและยังคล้องติดอยู่ในกามคุณอันประกอบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงผัสสะธรรมรมความเป็นอยู่ที่สบายหรูหราแต่ก็หาพอใจหรือหยุดอยู่ในสภาพเดิมไม่ต่างกำเริบใจอยากจะได้สิ่งบำเรอกรรมมาคนแปลกๆใหม่ๆอยากได้หญิงคนใหม่หรือชายคนใหม่มาสนองตัณหาตามจิตใจที่ไปต่ำจึงทำให้สังคมวุ่นวายฆ่าปันกันตายเลิกร้างกันไปเพราะความปรารถนากามยิ่งขึ้นไปไม่รู้จักจบสิ้น ต่างก็ไม่รู้จักยินก็ต่างก็ไม่ยอมสันโดษยินดีอยู่กับคู่ครองของตนสาธุชนผู้ปรารถนาความสุขสงบในครอบครัวและเกรงกลัวความเดือดร้อนวุ่นวายใจในภายหลังพึงเชื่อฟังพระบรมราโชวาทราโชวาทสมเด็จพระบรมศาสดาบทนี้ว่าตุถีสุขายาอิตรีตเรนะความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำสุขมาให้อุณาวะหันตวานะชหันติเทหังผู้บริโภคกามเป็นผู้พร่องและล่างไปผู้บริโภคกามตามที่ได้บรรยายในบทก่อนนั้นส่วนใหญ่ร้อยละ99มักอยากได้อยากมีแบบที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มยามยากจนบ่นเสมอว่าถ้าชาตินี้มีเงินฝากธนาคาร10ล้านก็พอแล้วขันบุญมาวาสนาช่วยได้มาจริงๆอย่างที่เคยพูดก็ยังไม่พอใจหวังต่อไปด้วยความระโมบโลภมากว่าจะต้องมีให้ได้สักร้อยล้านไปโน่นยงพวกเศรษฐีมีเงินต้องพันล้านก็ยังไม่รู้จักพอเขาขอตั้งเป้าหมายเป็นหมื่นล้านยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยก็ยิ่งสรรหาเครื่องบำรุงบำเรอกามและความสุขให้แก่ตนเองมากขึ้นมีกินแล้วก็ต้องการบำรุงกามตามมาด้วยเกียรติเช่นผลักดันตนเองเข้าไปเป็นนักการเมืองผลที่สุดบางคนก็จบชีวิตเพราะนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่สู้อำนาจเงินและบารมีไม่ได้เขาเหล่านั้นตายไปก่อนถึงวัยชราเพราะว่าเป็นผู้พร่องอยู่ในกามมีเท่าไหร่สบายแค่ไหนไม่รู้จักคำว่าพอพอแบบทะเลที่ไม่เคยอิ่มในน้ำขอสาธุชนทั้งหลายพึงท่องจำพระคาถาบทนี้ไว้ให้ขึ้นใจนะมียามานังธนะธรรมเวติกินจิเมื่อตายไปทรัพย์สักนิดไม่ได้ติดตัวยิ่งร้ายไปกว่านั้นเงินที่เขาใส่ปากผีพันฟันทองที่อยู่ในปากนะพวกสัปปะเหร่อก็ยังร้วงเอาออกรอกเอาทองไปเป็นสมบัติส่วนตนก่อนที่จะนำโรงศพเข้ามาเข้าเตาเผาเมื่อเกิดมามือเปล่าเจ้าอะไรก็ต้องไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาท่องคาถาบทนี้ไว้ทุกวันนายโยมจะได้ไม่รบมากอยากได้อะไรอีกถ้าราจะมานตาจะเยภาราจะเยจะบัณฑิตตาสัพเพมัตุปรายนะบาสัพเพวัตมัจจุวัสังยันติสัพเพมัตุปรายนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนขาวคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าด้วยกันทั้งติ้งโพคตันหายะทุมเมโทหันติอัญเยวะอัตตนังผู้มีปัญญาตามย่อมฆ่าตนเองเหมือนผู้ฆ่าผู้อื่นเพราะอยากได้พวกกระตับในยุคสมัยนี้มีแต่ข่าวผู้มีปัญญาตามฆ่าตัวตายมากมายทุกวันส่วนแม่เป็นเพราะผิดแพทย์ในการดำเนินชีวิตเช่นค้าขายขาดทุนล้มละลายหรือฆ่าตัวตายเพราะหนีเพื่อหนีหนี้พวกที่ฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในความรักอกหักรักสลายก็มากมายล้วนแต่เป็นผู้ที่โง่เขลาเปล่าปัญญามีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไม่ใช้สติกำกับจับยั้งทำราวกับว่าในโลกนี้มีคนดีคนงามที่น่ารักน่าภักดีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น มาดาบิดาผู้ให้กำเนิดทนุถนอมเลี้ยงมาไม่สำคัญเท่าคู่สวัสดผู้ทรยศคนนี้ยังมีวิธีฆ่าตัวตายแบบผ่อนตรงอีกมากมายเช่นติดยาเสพติดดื่มสุราเป็นอาจินสุบรีทั้งที่เขารู้ว่าดีว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายสุดท้ายก็ต้องตายด้วยความทุกข์ทรมานเขาเห็นญาติพี่น้องเพื่อนพ้องตายไปตามลำดับเป็นใบไม้ร่วงแต่ก็ไม่เคยนึกห่วงตัวเองเพราะเขาเป็นคนมีปัญญาสามย่อมไม่กระทำตามหลักแห่งความจริงที่มีเหตุมีผลเป็นคนขั้นขวางโลกเป็นคนลั้นขวางโลกบางคนได้รับการตักเตือนจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนผู้หวังดีให้เลิกตุลาเลิกบุหรี่เขากลับมาย้อนถามว่าคนที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ที่มีที่ไหนอยู่ค้ำฟ้าส่วนคนที่ผู้มีปัญญาสามที่อยากได้พวกกระทับมักจะเป็นคนเกียจคร้านไม่ชอบทำการงานหรือทำหากินที่ลำบากตากต่ำสู้ทำทุจริตผิดกฎหมายดีกว่าร่ำรวยทางตาเห็นเริ่มตั้งแต่ลักขโมยฉ้อโกงหลอกลวงปล้นปลอมแปลงรีดไถฉกชิงวิ่งราวรับจ้างฆ่าคนไปจนถึงทวาราชบังหลวงพวกนี้ร้วนแต่ไม่มีอนาคตที่สดใสที่หมายเบื้องหน้าคือแดนประหารและคุกตารางเขารับแจ้งฆ่าคนอื่นโดยที่ไม่ต้องมีเหตุแค้นโกรธแค้นเป็นการส่วนตัวได้ทำไมเขาจะฆ่าตัวเองไม่ได้แม้เขาจะโชคดีได้เกิดมาในครอบครัวที่มีชาติตระกูลสูงมีฐานะดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมตามบรรพบุรุษหรือบิดามารดาได้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพุทธพจน์ไว้บทหนึ่งว่าจะนะชัจจาวัตโรโหตินะชัจจาโหติพรามโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติพรามโนบุคคลเป็นคนเร็วเพราะชาติก็หาไม่เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่แต่เป็นคนเร็วเพราะการกระทำเป็นผู้ประเสริฐเพราะก็เพราะการกระทำสาวจังไรนี่คือพุทธศาสนาตัวภาษิตนำชีวิตให้รุ่งเรืองวันนี้ก็เป็นวันโกนพรุ่งนี้วันพระก็อาตมาก็นำมาคณะสงฆ์ทำกิจกรรมตลอดทั้งปีก็คือโครงการธรรมสัญจรหรือว่าหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอก็มีการสวดมนต์ไหว้พระเรียกว่าสามสอสะอาดสงบสว่างสะอาด
1: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงผู้ว่าชัดชาติยืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงขณะที่คนกทมได้สัมผัสลูกเห็บตกเป็นครั้งแรกหลายพื้นที่และสถานการณ์ฝนยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ

แก้มลิงระบุต้องการให้มีแก้มลิงหลายแห่งแต่ต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและผังเมืองรวมย้ำน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องขณะที่หลายจังหวัดยังท่วมหนักอย่างเช่นราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยากรมการปกครองโพสต์ไว้อาลัยสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันธ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีถูกไฟดูดเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนเจเศษเผยใช้ดาวเทียมกิสต้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมส่วนไหนเกิดก่อน1ตุลาคมได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐ 9,000 บาทและตั้งแต่1ตุลาคมใช้ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนสภาเดือดรังสิมันต์โรมถูกให้ออกจากห้องประชุมหลังไม่ยอมถอนคำพูดพาดพิงถึงส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่สามีชาวต่างชาติอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมระหว่างประเทศทำความรู้จักไทยหยางซางสามีไอเดียถูกทำ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วย

บำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686060

0: จบลงไปครับมนรักชาวบ้านทุ่งทักทายกันเช้าวันนี้ครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพถึงเวลาเราก็เจอกันเรื่องราวของข่าวข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับติดตามรับฟังรายการก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆครับทุกเช้าหลังครบธงชาติเราก็เจอกันเรื่องราวของข่าวประจำวันจากหน้าหนังสือพิมพ์ที่หลากหลายแล้วก็หน้าจออินเทอร์เน็ตอีกต่างหากนะครับขอบคุณน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะสร้างสีสันดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเขาเอามาแค่ชนิด2ชนิดน้ำมันงาดำก็ชนิดหนึ่งน้ำมันกระเทียมก็ชนิดหนึ่งมาแบ่งขายได้หมดแต่เราเอาทั้งหมดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยครับเป็นแคปซูลแบบที่นิติว่าเขาเรียกว่าสกัดเย็น 100% ทำไมต้องสกัดเย็น 100% ก็จะได้ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายจะทำให้ที่บอกว่าครัวว่าสารสเตอรอยด์จะอยู่ในร่างกายของเราไม่มีครับเพราะมันย่อยสลายไปกับระบบขับถ่ายของคุณน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็จะช่วยเรื่องของไขมันลดไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงไตบำรุงตับใครที่เป็นเรื่องของไตไม่ต้องฟอกไตอีกต่อไปใครที่มือชาเท้าชาใครที่จะบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกใครที่อยากบำรุงผิวพรรณใครอยากที่ใครจะดูแลเรื่องของปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวไปทั้งตัวลูกกระโอยปวดกระโอยบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายได้ทุกชนิดเรียกว่าแทบจะครอบจักรวาลรับประทานแล้วหลับสบายเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกินแบบที่ผมบอกคุณหลับแล้วไม่อยากจะตื่นเลยเช้า2เม็ดก่อนอาหารนะครับหลัง2เม็ดหลังอาหารหรือก่อนอาหารก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะกินก่อนอาหารคุณจะหลับสบายหลับลึกไอ้เรื่องจะลุกขึ้นฉี่ทั้งคืนไม่มีแล้วเพราะคุณหลับสบายหลับลึกด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อเรามี3ชนิดครับชนิดที่2อันตะกี้9ชนิดชนิดที่2เรา4ชนิดครับตะกี้9ชนิดอันนี้มา4ชนิดครับมีอะไรล่ะ4ชนิดก็มีน้ำมันมะระเขามีกันแต่มะระขี้นกตัวเดียวแต่เราเอามะระมา3ตัวเลยมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานแล้วทั้ง3ตัวของมะระมารวมกับน้ำมันงาดำแล้วสกัดเย็น 100% อีกด้วยครับก็60ครับส่วนเท่ากันซื้อ2แถม1คุณจะได้ทั้งน้ำมันมะระ3ชนิดมากกว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาแค่มะระขี้นกและงาดำก็เขาก็แยกไปขวดนึงงาดำของเราเอางาดำมาไว้ในน้ำมันมะระ3ชนิด60แคปซูลด้วยกันครับมันจะช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายลุกกระโอยปวดกระโอยนี่แหละชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดด้วยมะระ3ชนิดน้ำมันมะระ3ชนิดมะระจีนมะระหวานมะระขี้นกและไปผสมกับน้ำมันงาดำยิ่งดีกันไปใหญ่เลยครับแต่เป็น4ชนิดซื้อ2แถม1ครับส่วน9ชนิดนั้นซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับไอ้น้ำมันมะระรวมกับสกัดเย็นกับน้ำมันงาดำซื้อ2แถม1 60แคปซูลเท่ากันครับน้ำมันรวม9ชนิดก็60แคปซูลแต่ไม่ได้ลดแต่ไม่ได้แถมซื้อเราแถมตรงที่ว่าคือขวดเดียวคุณไม่ได้รับของแถมคุณต้องเสียค่าขนส่งด้วยถ้าซื้อ2ขวดซื้อ2ขวดได้ลด200ครับ ชนิดที่3ของเราครับชนิดที่3ของเราก็เป็นน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวเลยสกัดเย็น 100% ครับก็รอ60เม็ดเช่นเดียวกันครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับประเด็นข่าวแรกครับ มาด้วยเรื่องของ CEO ของการบินไทยหยุดไปพักผ่อนที่บ้านแล้วกันปฏิบัติหน้าที่ดีเหลือเกินบอร์ดการบินไทยสั่งชายเอี่ยมสิริหยุดปฏิบัติหน้าที่ CEO เส้นพิษวิกฤตน้ำท่วมกระเป๋าค้างเป็นหมื่นใบเนี่ยนะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าบมจ.การบินไทยบริษัทมหาชนจำกัดแจ้งกับตลท.ตลาดหลักทรัพย์ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งผลส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินและภาพลักษณ์ของบริษัทการบินไทยดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบทานกระบวนการในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเพื่อยกระดับการบริหารงานของบริษัทและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุดคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบทานดังกล่าวแต่งตั้งให้นายสำริดสำเนียงกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ชื่อภายใต้ข้อ 2.3 ทันโทษภายใต้ข้อ 23 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจะต้องเป็นกรรมการ2คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันกับบริษัทโดยมีรายละเอียดคือเดิมให้นายชายเอี่ยมสิริและนายสำริดสำเนียงลงลายมือชื่อร่วมกันประทับตราสำคัญของบริษัทแก้ไขเป็นนายสำริดสำเนียงและนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนตลอดจนประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมของบริษัทหากมีความคืบหน้าและข้อสรุปอันเป็นสาระสำคัญบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไปครับมันเสียหายไปทั้งโลกครับโลกใบนี้การสื่อสารมันไวอะไรการบินไทยสายการบินแห่งประเทศไทยรักคุณเท่าฟ้าเอากระเป๋าลูกค้าค้างเป็นหมื่นๆใบมันเกิดจากพนักงานติดมาไม่ได้น้ำท่วมบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเตรียมการแล้วแต่มันเป็นความบกพร่องอย่างนี้ก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายของหลักของบริษัทเขานะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับข่าวแรกเลยที่อ่านให้ฟังครับข่าวที่สองก็เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันนะครับหลังจากที่ไอเดียคือสอสอที่โดนพูดถึงในสภาผู้แทนราษฎรโดยในรังสิมันโรมข้อหาหมิ่นประมาทปกป้องสิทธิของตนเองและสามีไอเดียยืนยันจะฟ้องรังสิมันต์โรมข้อหาหมิ่นประมาทปกป้องสิทธิของตนเองและสามีมั่นใจเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายระบุสามีมีอาชีพสตาร์ทอัพลงทุนตามบริษัทต่างๆไม่ใช่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ตามที่นายรังสิมันต์โรมกล่าวหาต้องข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาระบุว่าเพื่อรักษาสิทธิของตัวเองและครอบครัวทุกขั้นตอนระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายตำรวจและทนายจะหารือกันต่อคนที่ผิดก็ว่ากันไปตามผิดไม่ว่าจะใช้คำพูดอะไรก็ตามต้องได้รับผลการกระทำผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าพิสูจน์แล้วมีหลักฐานยินดีจะให้ข้อมูลชัดหรือไม่นางสาวสุชาดาก็บอกขอย้ำอีกครั้งว่าคนที่ผิดก็ว่ากันเป็นความผิดดิฉันมาที่ CIB เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองและมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวของดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อมาแล้วย่อมหมายความว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายส่วนนายรังสิมันต์โรมก็ส่งหนังสือเชิญให้มาชี้แจงกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสุชาดาบอกว่าถ้ามีหนังสือถูกต้องก็พร้อมไปแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือส่วนการที่มีผู้ตั้งคำถามถึงเงิน 2,000 ล้านนั้นนางสาวสุชาดาก็บอกก็เป็นเพียงข้อกล่าวหาได้หารือกับสามีในเรื่องนี้แล้วไม่จำเป็นจะต้องเตรียมตัวขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเมื่อถามต่อว่านายสิริโชคโสภาระบุได้ตรวจสอบเบื้องต้นก็มีหลักฐานเอ๊ะจำนวนมากในการกู้เงินหลักฐานเอ๊ะมีหลักฐานในการกู้เงิน 1,400 ล้านนางสาวสุชาดาก็ถามกลับไปว่าใครชื่อสิริโชคไม่รู้จักอาจเกิดไม่ทันเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ตนนำไปชี้แจงปปช.ถ้าไม่ถูกต้นตนจะชี้แจงไปทำไมหากทำขึ้นมาเองก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่รู้จักนายสิริโชคโสภาครับ ป็นสสรุ่นใหม่ไม่รู้จักสสรุ่นเก่าพร้อมยืนยันว่าสามีเป็นคนออสเตรเลียสัญชาติออสเตรเลียนและก็จีนอ๋อสองสัญชาติเหรอคิดว่าสามีไม่ได้ตกใจกับเรื่องเหล่านี้แต่เขาไม่เคยเจอว่าการที่เขาบริสุทธิ์อยู่แต่กลับมีคนมาพูดถึงเขาลักษณะนี้ดังนั้นก่อนจะพูดอะไรควรมีหลักฐานและคิดว่าวิเคราะห์แยกแยะ ก่อนเมื่อถามว่าอายุแค่ 30-40 ปีเอาเงิน 2,000 ล้านมาจากไหนนางสาวสุชาดาก็ย้อนถามนายถามว่าสิริโชคตอนที่เป็นสสอายุเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเพียงการตั้งสมมติฐานตามความคิดของนายสิริโชคเองทุกข้อมูลตนจะให้ทนายความรวบรวมเพื่อไปดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ถูกกล่าวหาขอย้ำว่าถ้าตนและสามีทำผิดคงถูกจับไปแล้วไม่ต้องรอประเทศไทยรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคนรอบตัวสามีเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาเมื่อถามย้ำว่าสรุปแล้วว่าครับเข้าใจว่าสามีมีอาชีพอะไรนางสาวสุชาดาก็บอกว่าก็มีอาชีพสามีไอเดียได้ไหมมีอาชีพสามีมีอาชีพสตาร์ทอัพจะเห็นได้ว่ามีการนำเงินไปลงทุนในบริษัทต่างๆไม่ได้มีเงินเดือนประจำสสสุชาดาก็บอกตนเองได้ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินทุกอย่างตามกฎหมายตามด้วยความถูกต้องและพร้อมจะพิสูจน์แต่ไม่ยอมรับการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานดิฉันเองชี้แจงบัญชีทรัพย์สินทุกอย่างตามกฎหมายด้วยความถูกต้องทุกอย่างพร้อมค่ะพร้อมจะสู้ค่ะแต่รับไม่ได้ท่านอย่ามากล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานท่านโตแล้วนะคะเมื่อถามว่านายกได้ให้กำลังใจอย่างไรบ้างนางสาวสุชาดาบอกว่านายกก็ได้แสดงความเป็นห่วงและบอกว่าถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวว่ากันครับผมพูดอีกคนก็ได้ทำไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวแต่ผมก็เชื่อว่านายรังสิมันโรมที่พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยพูดนี้มันเป็นอะไรที่คำพูดมันเป็นนายเราพูดออกมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบครับคราวนี้พอขึ้นศาลก็ต้องหาหลักฐานกันละไหนคุณว่าเขาเป็นเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์คุณไปมีหลักฐานไหมคุณโรมผมเชื่อว่าคุณโรมก็ต้องหาหลักฐานมาได้ถ้าไม่หาหลักฐานไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณลมก็คงจะไม่พูดลอยๆในสภาผู้แทนราษฎรแบบนั้นอ้าวต่างคนต่างมั่นใจว่าทางด้านของตัวเองก็จะมีหลักฐานชี้แจงกันครับก็ว่าไปนะครับชายเอี่ยมสิริครับหลังจากพ้น CEO ของการบินไทยก็น้ำตารอเปิดใจขอบคุณพนักงานการบินไทยชายเยี่ยมสิริน้ำตาคลอครับน้ำตาลูกผู้ชายต้องหลั่งลินหลังพ้นตำแหน่ง CEO เชื่อคนที่จะมาแทนต้องมีคุณสมบัติและความสามารถขอบคุณพนักงานการบินไทยหลังจากสั่งพักงานนายชายเยี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของบริษัทการบินไทยจำกัดปมสัมภาระตกค้างพร้อมกับให้นายสมฤทธิ์สำเนียงนั่งรักษาการแทนครับข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เขาสอบเขาสวนกันแล้วครับเรื่องของการบินไทยรักขุนเท่าฟ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดเนาะเมื่อก่อนเขาพูดประจำเลยการบินไทยรักขุนเท่าฟ้าครับก็ตกอะไรกระเป๋าตกค้างอยู่เกือบไม่ใช่เกือบหมื่นกว่าใบทีแรกบอก 5,000 กว่า 6,000 กว่าใบที่ไหนได้โอ้โหไม่ใช่น้อยก็เป็นความผิดพลาดที่มันแก้ไขไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันโด่งดังไปทั่วโลกพูดง่ายสายการบินระดับชาติแต่ต้องเป็นแบบนี้หรืออะไรครับไปอีกประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านไทยรัฐก็ยังพูดถึงเรื่องของประเด็นอื่นอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจากวิชัยโตจีนเนื้อแหวงต้มหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากแร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวแล้วเมนูอาหารเราเริ่มต้นให้เลยราคาเริ่มต้น 1,100ถึง 1,200 โต๊ะละนะครับแล้วเมนูอาหารมีให้เลือกอย่างจุใจร่วมร้อยชนิดโทรเลยครับเช้านี้โทรเลยก็จะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้าน081-946-5036 081-946-5036วิชัยตัวจีนครับเจ้าพญาล้นทะลักป้อมเพชรโบราณสถานริมน้ำจมน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรป้อมเพชรโบราณสถานริมน้ำจุดบรรจบเจ้าพญาป่าสักจุดน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรขณะที่วัดชัยวัฒนารามกรมศิลปากรเสริมแนวกั้นอีก50เซนรับมือน้ำเหนือยันมีมาตรการป้องกันเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับหลังจากเจ้าพญาไหลบ่ามาแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานป้อมเพชรบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักณ สามแยกวังน้ำมนต์หน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องของวังน้ำจากเจ้าพยามาประจบแม่น้ำป่าสักมาวนอยู่บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงเรือไม่รู้เรื่องรู้ราวหลงเข้าไปล่มมาซะหลายลำแล้วส่งผลให้โบราณสถานที่เรียกว่าป้อมเพชรติดตะวันตกถูกน้ำท่วมทั้งหมดระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรบริเวณดังกล่าวกรมศิลปากรไม่ได้ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเป็นการเฉพาะเนื่องจากแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งของโบราณสถานป้อมเพชรดังกล่าวสร้างลักษณะเสาระเบียงและใช้แผ่นคอนกรีตสำหรับป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งจึงไม่สามารถป้องกันมวลน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ได้นั้นด้านไหนได้ที่ผ่านมากรมศิลปากรเคยพยายามวางแนวกระสอบทรายเพื่อสกัดน้ำบริเวณดังกล่าวเพื่อแต่ก็ไม่สามารถป้องกันมวลน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงไหลเข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานจุดนี้ถือเป็นโบราณสำคัญเป็นจุดสำคัญของมวลน้ำจากเจ้าพระยาไหลมาจบแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงรวมถึงเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ทำให้กระแสน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายมาปะทะก่อนเกิดเป็นวังน้ำบนกระแสน้ำแรงในช่วงฤดูน้ำหลักที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุเรือประสบอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ตรงนี้เยอะแยะโบราณสถานหน้าวัดชัยวันวัฒนารามกรมศิลปากรได้เสริมแนวป้องกันเพิ่มอีก50เซนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้แนวกั้นน้ำยังสามารถรองรับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกกว่า2เมตรครับแต่สำคัญโบราณสถานตรงนี้ที่ป้อมเพชรเนี่ยถ้าล้มคลืนขึ้นมาในน่าเสียดายเหมือนกันนะป้อมเพชรมันเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาอย่างหนึ่งนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวจับยายวัย60คุณยายทำอะไรต้มน้ำกระท่อมขายสิยายหลานชายเป็นคนผสมสูตรลับปริศนาให้ยังไม่ชัดว่าสารชนิดใดครับเกิดขึ้นที่มุกดาหารครับฝ่ายปกครองอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการต้มน้ำกระท่อมขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลโพนงามอำเภอคำชะอีอย่างโจ๋งครึ่มซึ่งชาวบ้านตั้งคำถามว่าการต้มน้ำกระท่อมขายแบบนี้มันผิดกฎหมายใช่หรือไม่จนนายธีรพลสวัสดิ์นาทีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านคอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคำชะอีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่บ้านแฝกตำบลโพนงามอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับต่อมาก็ไปพบร้านค้าที่ชื่อว่าร้านต้นคูนบ้านแฝกหมู่7ตำบลโพนงามอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารมีการขายน้ำต้มกระท่อมผสมสารบางชนิดยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสารชนิดใดจำนวนมากพร้อมอุปกรณ์สำหรับต้มบรรจุจำนวนหนึ่งนางเพื่อนแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านเป็นคุณยายวัย60แล้วยอมรับว่าไอ้ฉันน่ะต้มน้ำกระท่อมขายไอ้ฉันมีหน้าที่ต้มแต่ในส่วนของการผสมสูตรไอ้หลานๆมันเป็นคนผสมให้ยายแล้วก็กรอกใส่ขวดก็เอาไปแช่เย็นตั้งใจว่าจะทำขายชุดนี้เสร็จแล้วก็จะเลิกขายแล้วล่ะจะเลิกขายแล้วแต่ก็มาถูกตรวจค้นซะก่อนเนี่ยยายจะติดคุกไหมเนี่ยยายจะติดคุกตอนแก่ไหม โอ้ตั้งเรียงแถวเลยนะเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านคอดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้สีสันสีชมพูสีม่วงบรรจุขวดเป็นสีสันด้วยเลยนะสีชมพูสีแบบอะไรน้ำกระเจี๊ยบสีแบบน้ำส้มโอวางเกลือนเลยโอหลานก็จะผสมสูตรให้ยายขายอ้าวหลานไม่ได้ติดคุกด้วยนะยายติดคุกคนเดียวหรือเปล่าว่ากันไปนะครับมันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายกระทั่งที่รู้ว่าผิดกฎหมายแต่ยายจะขายอ่ะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
2: น์ใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: 5
6: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ปิดทองกันนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังไงก็มีความสุขกับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทำบุญร่วมกันครั้งเดียวในชีวิตที่มีโอกาสปิดทองฝังลูกนิมิตครับของวัดใดวัดหนึ่งไม่ได้แบบทำงานประจำปีต้องปิดได้ทุกปีไม่ใช่วัดใดวัดหนึ่งก็ฝังไปแล้วก็จะขุดขึ้นมามันก็ไม่ใช่เพราะจะต้องอยู่ยาวจนโบสถ์จะพังแล้วจะปิดทองอีกแล้วใครจะอยู่ได้มีโอกาสปิดทองรอบที่สองแล้วโบสถ์มันพังง่ายๆนะเขาเรียกว่าการปิดทองมหากุศล นะครับแล้วก็เห็นใครออกเรียลัยนะครับสะกิดตำรวจหรือถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยครับไล่จับได้เลยนะครับทางวัดไม่ได้ปล่อยให้ใครไปทำใบอนุโมทนาบัตรไปทำปลาตายางนี่ก็ผิดแล้วครับแล้วยังไปเรียลัยพระสงฆ์ก็เจ้าไปด้วยยังไงก็ถ่ายรูปไปเลยครับเราไม่ต้องการให้มาทำลายศาสนากันแบบนี้นะครับครับครับกับภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสำหรับผู้ที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวหรือว่าเดินไม่คล่องไม่แคล่วบางคนที่กินแล้วนี่เริ่มคล่องดีขึ้นแล้วภูผาวิปโรคล้ายๆเป็นโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายครับละลายกับน้ำอุ่นเพียงซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งดื่มเป็นประจำครับเช้าแก้วเย็นแก้วก็ได้จะทำให้ร่างกายของคุณสร้างสีสันสร้างกล้ามเนื้อโดยอัตโนมัติคุณแข็งแรงขึ้นมาครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ใช่กินขวดไม่ใช่กินห่อเดียวหายไหมเนี่ยจะซื้อ AND บำรุงสายตาชุดหนึ่งมันมี3ขวดชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับบอกลองซื้อสักขวดมันจะหายไหมเนี่ยผมบอกแล้วครับสมุนไพรไทยกินขวดเดียวไม่มีทางมันต้องกินต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอต้องกินต่อเนื่องครับไม่ใช่อยากขายแต่อยากให้คุณหายอย่ามาเสียตังค์ซื้อแค่ขวดเดียวเลยขายครับขวดเดียวก็ขายแต่หมดแล้วก็ต้องซื้อใหม่แต่ไม่ใช่ขวดเดียวจบลองว่าเป็นมากี่ปีกันแล้วมันจะให้หายปุ๊บปั๊บไม่ใช่แอสไพรินไม่ใช่พารากินแล้วหายปวดหัวเลยครับสมุนไพรไทยๆเราอย่าไปเชื่อใครเชื่อว่ากินแล้ว7วันตอนนั้นรู้เรื่องไม่ใช่กาแฟระบายผมนี่ถ้ากาแฟระบายกาแฟดีเจกินครับไม่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดี๋ยวจะต้องเอาหมอนไปนอนหน้าห้องน้ำเลยกาแฟดีเจกินแล้วไม่ระบายเอาตังค์คืนไปด้วยผมกล้าท้าพิสูจน์ขายกันมาหลายปีแล้วครับแต่ถ้าอย่างอื่นมาถามผมกิน AND รูทินาบำรุงสายตาขวดเดียวจะหายไหมเนี่ยผมบอกเป็นมากี่ปีเป็นมา4ปี5ปีแล้วแหมครับขยันเป็นมาตั้งหลายปีแล้วจะขยันกินแค่ขวดเดียวมันจะหายได้ยังไงเล่า ไม่ค่อยมีกระตังถ้าพูดกันงี้ก็คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะผมให้โรงงานผลิตผมก็ต้องจ่ายตังค์เขาได้ฟรีมาละมาไรอ้าวว่ากันไปนะครับใครพอจะซื้อได้ก็ว่ากันไปกลับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ลดราคาด้วยครับขอบพระคุณนะครับภูผาวิปโรเขาก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิปโรนะซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2 ดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานโรคตับโรคไตชามือชาเท้าอะไรเหมือนกันกับแบบเม็ดแคปซูลอันนี้ก็ทำเป็นน้ำสมุนไพรเช้าคงเย็นคงอย่างใดดื่มได้ตลอดน้องๆขวดน้ำปลาเลยนะซื้อ2ขวดรับภูเผาวิโปรไป1ห่อครับสนใจก็สั่งซื้อเบอร์เดียวกับภูเผาวิโปรดีไทยคนไทยดื่มดีแน่แล้วก็ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับดมก็ได้กินก็ได้สำหรับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้หอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดโทรไปเลยกับภูผาวิโปร0817805575 0817805575ครับข่าวต่อไปกับกองทัพไทยส่งแพทย์เคลื่อนที่สุขากระดาษ50ลังช่วยประสบภัยศูนย์พักพิงวัดศรีจุฬานครนายกครับลังกระดาษเอ้ยสุขากระดาษพอถ่ายแล้วก็ทิ้งได้เลยใช่ไหมครับสมัยก่อนน้ำท่วมลพบุรีผมคุมนักเรียนทำช่วยทำส้วมลอยน้ำให้ท่านผู้ว่าตอนนั้นท่านผู้ว่าชัดชัยเป็นผู้ว่าลพบุรีผมจำได้แล้วผมก็จัดคอนเสิร์ตให้ท่านผู้ว่าขึ้นเวทีคอนเสิร์ตช่องสามชั้นจรมอบส้วมให้กับพี่น้องชาวสิงห์บุรีลพบุรีที่น้ำท่วมวิรัติว่าเขื่อนโฉมสีมาแตกนะทุกนั้นน่ะยกผู้ว่าชัดชัยผมจำได้เลยกลับผู้ว่าท่านก็ลุยน้ำเลยก็ทำส้วมให้นักเรียนอาชีวะทำส้วมให้400หลังครับไม่ต้องไปถ่ายในบ้านเอาถ่ายส้วมลอยน้ำเลยครับอันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยครับโดยกองแพทย์สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาลออกเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนรับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยลำเลียงสุขาเคลื่อนที่กระดาษจำนวน50ลังไปสนับสนุนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่มันคงไม่พอกันเลยเนาะแต่คงบรรเทาได้ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณวัดศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเข้าท่านะคนตัวหนักๆจะนั่งไม่ได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวโดนน้ำโดนหน่อยก็มันจะยุบตัวเองครับอ้าวแต่ก็ออกแบบมาดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไปสุขาเคลื่อนที่กระดาษเป็นอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสามารถนำไปจัดวางและใช้งานในพื้นที่ที่ห้องสุขาหรือระบบสาธารณูปโภคได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช่วยรองรับความต้องการด้านสุขอนามัยของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะประชาชนที่เข้าพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวครับมันเป็นส้วมกระดาษครับมันไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกครับแต่ก็แก้ขัดได้เสร็จแล้วก็ไถสังขยะไปนะครับเอาเป็นเรื่องของน้องน้ำทำให้พวกคนไทยเราก็ต้องรออีกระลอกนะเนี่ยถ้าอีกระลอกนึงมาก็นะประมาณ 4-7 เนี่ยที่เขาบอกนะถ้ามันสลายตัวไปก่อนก็โชคดีไปครับไปประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับทางด้านของเดลีนิวครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้ท่านดูแลสุขภาพร่างกายท่านหรือยังความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกโรคไกโรคอะไรนะโรคเกาโรคอะไรก็แล้วแต่เถอะมันรวมอยู่ในเนี้ยอยู่ใน9ชนิดเนี่ยครับซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดได้200ครับสนใจสั่งซื้อบริการเก็บเงินปลายทางส่งให้ถึงบ้านน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% และเรามีอีกชนิดนึงน้ำมันรวม4ชนิดครับมะระกีนกมะระจีนมะระหวาน3ชนิดรวมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆสำหรับผู้ที่มีอะไรบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาครับนิ้วล็อกไขมันในเลือดหรือจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานครับโรครูมาตอยโรคเกาอะไรได้หมดเนี่ยพวกนี้นะครับ ราะมันเป็นน้ำมันที่สุดยอดอยู่แล้วซื้อ2แถม1สำหรับมะระคินกนะมะระคินกมะระจีนมะระหวาน3มะระครับส่วนใหญ่จะได้ยินแต่มะระคินกอย่างเดียวนะแล้วก็งาดำก็งาดำส่วนหนึ่งมะระก็มะระส่วนหนึ่งของเราทั้งงาดำทั้งมะระรวมกันครับก็9ชนิดแล้วก็4ชนิดแล้วก็ชนิดเดียวคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อมาเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคเช่นเดียวกันครับ0817577474กลิ้งกลางมาเลยครับ0817577474ครับบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมาเรื่องราวของข่าวพี่น้องชาวราชบุรีครับทะลักน้ำท่วมดำเนินสะดวกแล้ววิกฤตชาวบ้านขาดแคลนเรือทำแนวกั้นน้ำด่วนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรียังอยู่ในขั้นวิกฤตหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนกินพื้นที่ไปแล้วกว่า 80% ของตำบลขุนพิทักษ์ส่งผลกระทบหนักทั้งบ้านเรือและแปลงเกษตรขณะที่ชาวบ้านขาดแคลนแนวกั้นน้ำและเรือสัญจรอบต.เร่งประสานหน่วยงานจังหวัดเข้าช่วยเหลือด่วนครับสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตำบลขุนพิทักษ์จมน้ำแล้ว 80% ของพื้นที่น้ำทะลักเข้าท่วมครบทั้ง9หมู่บ้านเป็นวันที่3ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะหมู่2ระดับน้ำสูงถึงเอวรถไม่สามารถผ่านได้ชาวบ้านขอกำลังสนับสนุนเรือและแพโฟมสำหรับสัญจรด่วนขณะที่น้ำท่วมอู่ซ่อมรถท่าเรือและเส้นทางเข้าวัดพิทักษ์เทวาสูงมากจนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ด้านอบต.ขุนพิทักษ์แจกจ่ายทรายไปแล้วกว่า400คิวพร้อมกระสอบอีกกว่า 20,000 ใบแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านครับหลังจากทางด้านอ่างทองโดนอยุธยาโดนครับก็ราชบุรีก็ดูจะทั่วถึงกันหมดเลยเนาะน้ำสวนเกษตรเสียหายหนักหลายล้านในตำบลแพงพวยสวนชมพู่ของนายรณชัยสัมมาพิชิพงศ์กำลังผลผลิตถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดเลยความเสียหายประมาณสักล้านกว่าบาทครับก็เสียหายแปลงผักมะนาวชมพู่ของนายมณฑลก็เสียหายหนักวอนให้ช่วยบริหารจัดการน้ำชาวบ้านที่สวนมะพร้าวเป็นจุดรับน้ำชั่วคราวเพื่อเซฟพืชล้มลุกด้วยนายสมบูรณ์จิวประสาทนายกอบต.ขุนพิทักษ์บอกชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักก็เนื่องจากระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นทุกวันแม้ทางอบต.จะเร่งแจกจ่ายทรายกระสอบปานกลางเพื่อกั้นน้ำแล้วแต่ก็เกินกำลังจะรับมือไหวอำเภอดำเนินสะดวกและบริหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งใส่ถุงยางชีพสัญจรเรือสัญจรและเครื่องสูบน้ำมาบรรเทาความเดือดร้อนครับกรุงเทพก็เพิ่งจะจางหายครับอยุธยาก็ไม่น้อยอ่างทองก็ไม่เบาราชบุรีก็มีอีกแล้วนะครับสิงห์บุรีเป็นไงปริมสิงห์บุรีมันก็น้ำมวลน้ำเจ้าพระยาสูงล้นขอบกำแพงเขื่อนกั้นจ่อท่วม300หลังคาเรือนเฮ้ออย่าให้เข้าตัวเมืองชนะโอ้โหแนวกั้นมันก็สูงพอสมควรชนะสถานการณ์ทางสิงห์บุรีครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลกระทบครับบริเวณหมู่1ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีรุนแรงเกิดเหตุน้ำดันลอดแนวตะเข็บเขื่อนกั้นน้ำเป็นระยะทางยาว100ถึง200เมตรแรงดันน้ำผุดขึ้นมาบนผิวถนนตลอดเวลาจนไหลทะลักจากแนวเขื่อนเข้าท่วมพื้นที่สวนเกษตรกรรมและท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย1หลังคาเรือนแล้วล่ะไม่อย่าให้เข้าเมืองนะครับที่สำคัญบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นถนนเขื่อนและแนวผนังคอนกรีตรอยเชื่อมระหว่างซีเมนต์เก่าและซีเมนต์ใหม่ประสานกันไม่สนิทเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแรงดันมหาศาลจึงเล็ดลอดผ่านช่องว่างผุดขึ้นมาบนผิวถนนอย่างต่อเนื่องครับนายเชนคนชานครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลทับยาได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์ชุมชนเพื่อลูกบ้านขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงพร้อมระบุว่าน้ำที่ไหลทะลักเข้ามาเต็มพื้นที่การเกษตรนั้นกำลังจะไหลเข้าท่วมหมู่บ้านหลักคือหมู่บ้านบางพระนอนซึ่งชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า300ครัวเรือนขณะนี้ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการได้ทราบตามลำดับชั้นแล้วนะครับเอาเตรียมตัวกันนะครับเก็บของขึ้นที่สูงไว้ได้เลยนะครับเป็นเรื่องของหนองน้ำพูดกันไม่จบทั้งทีในหนองน้ำเยอะไปหมดเดี๋ยวจังหวัดนู้นเดี๋ยวจังหวัดนี้ครับหน้าของเขาเนาะครับเวลาหมดซะแล้วชั่วโมงแรกเดี๋ยวพักก่อนแล้วเนาะลืมดูเวลาไปขอบพระคุณครับกับ น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ขอบพระคุณกับวิชัยโตจีนครับขอบคุณกับภูผาวิโปรร่ำลาอีกสักรูปพบชั่วโมงที่2ครับ
2: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดย

0: ังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมร
8: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805557
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเตรียมส่งท้ายปลายฝนต้นหนาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดย
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันที่4ตุลาคมจะมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมกระทบในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงส่วน7ตุลาคมกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วมและแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันมีผู้อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงประมาณ400คนพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยอำนวย

อุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลกว่า100ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านอุปทานที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่มีการใช้มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมทั้งชื่นชมยุโรปที่ตัดสินใจระบายน้ำมันจากคลังสำรองคาดว่าทางการอิสราเอลจะสอบปากคำนักบินที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามทำให้เครื่องบินโดยสารจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลประสบเหตุตกอิสราเอลโจมตีทางอากาศ

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3

พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: วาจายะเจตสาวา
1: ชาวพุทธอิ่มบุญศรีเมืองนารายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เอาเพลงด็อกเตอร์พระครูพัฒนธรรมคุณท่านเจ้าวาดวัดพัฒนาธรรมรามจังหวัดอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีพระอุปัชฌาย์ของผมครับและถ้าเห็นท่านทำงานในนามของคณะสงฆ์พัฒนานิคมแล้วก็บอกหลวงพี่หลวงลุงหลวงพ่อพักผ่อนบ้างก็ดีนะครับสุขภาพร่างกายบางทีมันต้องการพักผ่อนแต่ไม่บอกนะใจมันสู้บางทีนะครับครับแล้ววันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้จะวันพระเผื่อใครจะไปเตรียมกับข้าวกับเปล่าไปทำกับข้าวพรุ่งนี้เช้าถวายพระวันพระวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันเสาร์ครับคุณฟังครับถึงเวลาเรามาสวัสดีกับเรื่องราวของข่าวกันนะครับคุณฟังครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: ครับขอบคุณครับชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ได้รับข่าวก็ดีใจครับคนไทยได้เหรียญทองขยับขึ้นมาแซงหน้าบางประเทศแล้วก็คือการกีฬาบางอย่างเราไม่เคยได้ชนะเราก็ได้แล้วอย่างเช่นเหรียญทองมวยไทยหญิงอย่างเงี้ยกลับเราไม่เคยได้หรอกครับแต่เราชนะผู้ที่เขาเก่งกว่าด้วยซ้ำแต่เราชกเข้าเป้ามากกว่าแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดเนี่ย20กว่าปีเนี่ยเราไม่เคยได้เหรียญทองแล้วครับผลปรากฏเราได้เหรียญทองครับทีมมวยสากลไทยผู้หญิงก็ได้แล้วก็ทีมวอลเลย์บอลชายหาดเราไม่เคยได้นะเราก็ได้ก็ถือว่าเก่งนะครับและอะไรอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการกีฬานะครับมีแพ้มีชนะครับสมาคมไหนได้เหรียญทองก็บอกได้เลยว่ามีเงินอุดหนุนมีเงินที่จะช่วยเหลือดูแลเรื่องการกีฬากันอย่างเต็มที่แล้วครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยเราได้มาอีก5เหรียญทองครับทั้งมวยสากลน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงแล้วก็โซเฟียเกลนะครับเป็นเรือใบประเภท ILCA 6ซึ่งเราไม่เคยได้รับรางวัลวอลเลย์บอลชายหาดครับเราก็ไม่เคยได้รับรางวัลก็ได้รับรางวัลเหรียญทองและยูนิสูรุ่นน้ำหนัก52กิโลเราก็ได้รับรางวัลครับสรุปแล้วตอนนี้เราโกยเหรียญครับซึ่งก็ถือว่าวันเดียวได้5เหรียญทองเลยนะครับวันเดียวได้5เหรียญทองก็ถือว่าเก็บรายวันนะครับเก็บรายวันก็เป็นความสามารถครับเพิ่มเหรียญในตารางเหรียญได้นะครับซึ่งในขณะนี้เราก็ได้มา15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงรวมแล้ว43เหรียญนะครับอยู่ในอันดับที่7นะครับเรายังอยู่ในอันดับที่7เรายังแพ้อินเดียเรายังแพ้ทางด้านของไอ้ที่1ที่2เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงละนะครับก็จีนก็อยู่อันดับ162เหรียญทองญี่ปุ่นก็71เหรียญทองอันดับ2อันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองอันดับ4อุเบกิสถาน20เหรียญทองอันดับ5อินเดีย16เหรียญทองอันดับ6อิหร่านได้15เหรียญทองอันดับ7 15เหรียญทองคือประเทศไทยครับอยู่อันดับ7ได้15เหรียญทองเท่ากันกับอิหร่านแล้วแต่เหรียญเงินเขามากกว่า17เหรียญเงินของเรา11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงแต่เหรียญทองแดงเขาน้อยกว่าเรานะครับก็ได้รวมแล้ว43เหรียญอิหร่านได้45เหรียญนะครับเราอาจจะแซงอิหร่านก็ได้นะครับขึ้นมา1ใน5ก็ยังดีนะครับประกอบเอเชียนเกมเราอยู่ในอันดับ3อันดับ4อ้าวก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยครับก็โดยเฉพาะมวยสากลสมัครเล่นนี่บอกเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ครับชื่อคุณณัฐนิชากำปั้นสาวไทยหยิบทองมวยชิงเกม2026มาครั้งนี้นะครับเป็นสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย22ครับเธอผ่านเข้ารอบมาชกกับนักชกเกาหลีเหนือที่มีดีกรีเป็นแชมป์โลกเลยนะครับและเหรียญทองแดงโอลิมปิกด้วยเราชนะ อดีตนักชกเกาหลีเหนือเราชนะนักชกสาวเกาหลีเหนือซึ่งเป็นอดีตดีกรีแชมป์โลก2025ครับเขาเป็นดีกรีแชมป์โลก2025แต่นักกีฬานัทนิชาจงโป่งกลางเนี่ยซึ่งเป็นนักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะแต่ชื่อเหมือนคนอีสานเลยนะนัทนิชาจงโป่งกลางครับสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย22ปีได้รับเหรียญทองชนะเลิศมวยสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมไปชนะนักชกสาวเกาหลีเหนือดีกรีแชมป์โลก2025ถือว่าพลิกล็อกนะครับพลิกล็อกเอาละครับก็แสดงความดีใจกับนักกีฬาเพราะนักกีฬาหลายๆคนก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่เคยได้รับเหรียญก็ต้องได้รับเหรียญครับโดยเฉพาะกีฬาอะไรนะชายหาดนะครับนักกีฬาชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดเราไม่เคยได้รับเหรียญหรอกครับ20กว่าปีมาแล้วครับแต่ก็มาโชคดีได้รับเหรียญเมื่อวานครับไปประเด็นเรื่องราวของข่าวการเมืองครับค่อนข้างจะร้อนแรงแล้วตอนนี้เพราะเนื่องจากว่าเกี่ยวกับเรื่องของรังสิมันโรมครับก็เป็นเรื่องของเส้นทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องของสามีของส.ส.สุชาดาเพราะคุณรังสิมันโรมเนี่ยผมเชื่อว่าแกพูดแกต้องมีหลักฐานแต่แกยังไม่พร้อมจะโชว์หลักฐานหรือไม่ก็แล้วแต่เพราะถ้าไม่โชว์หลักฐานก็กล่าวหาหมิ่นประมาทนี่มันเต็มประตูอยู่แล้วนะครับเพราะทางด้านของนางสาวสุชาดาส.ส.ท่านนี้ท่านก็บอกว่าจะฟ้องในรังสิมันโรมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับเพราะในที่ประชุมสภามีการประชุมสภาก็มีเรื่องเกี่ยวกับที่ทางด้านในรังสิมันโรมบอกว่าเชื่อมสามีของเธอเกี่ยวโยงกับเรื่องสินบนของสแกมเมอร์พร้อมบอกให้นายชัยชนกหากจะทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมไปตรวจสอบสามีส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยซะก่อนอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ข้ามชาติครับนายชัยชนกชิดชอบผมบอกชี้แจงว่าอ่านผิดว่าไม่ใช่ส.ส.เป็นผู้สมัครท้องถิ่นของคณะก้าวหน้านะส่วนนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิเขตสี่พรรคภูมิใจไทยก็ได้ประท้วงว่าส.ส.ยิงชัยภูมิมีคนเดียวตนเองไม่ยอมขอให้ถอนคำพูดหากเป็นลูกผู้ชายเพราะท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงจะพูดอะไรควรมีหลักฐานไม่ใช่เลื่อนลอยมาพูดพาดพิงถึงตนเองตอนเนี้ยจึงไม่ยอมขอให้ถอนจึงเป็นหน้าที่ของนายรังสิมันต์โรมเดินออกจากห้องประชุมครับเมื่อประธานไล่ออกจากห้องประชุมให้ถอนคำพูดแต่นายรังสิมันต์โรมไม่ถอนคำพูดครับประธานสภาก็คือส.ส.ที่ทำหน้าที่ประธานคือส.ส.เมืองลพบุรีครับครับประธานคือส.ส.เมืองลพบุรีครับน้องเปิ้ลครับก็คุณมาริกาเชิญคุณรังสิมันต์ถ้าไม่ถอนคำพูดก็เชิญออกนอกห้องประชุมนายรังสิมันต์โรมก็บอกว่าปฏิบัติตามครับเดินออกห้องประชุมขณะที่นางสาวสุชาดาก็ได้ออกจากห้องประชุมและยืนยันว่าเตรียมจะฟ้องร้องคุณรังสิมันต์โรมให้ถึงที่สุดครับทางด้านของไทยรัฐออนไลน์ครับทีมข่าวเฉพาะกิจก็บอกได้ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่แจ้งกับปปช.โดยนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีรายได้ต่อปีโดยประมาณประเภทเงินเดือนก็ล้านกว่าบาทและมีรายได้จากทรัพย์สินค่าเช่าสำนักงานอีก300,000กว่าบาทซึ่งมีรายได้ในส่วนนี้รวมแล้ว 1,698,720 บาทครับสำหรับค่าจ่ายอุปโภคบริโภคอะไรเยอะแยะคงจะต้องบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ครับก็คงจะต้องเป็นข้อมูลที่นำมาโชว์ให้กับทางด้านของสาธารณชนได้เพราะเขาแจ้งปปช.แล้วเนี่ยนะครับเอาละครับผมจะไม่อ่านแล้วครับคุณฟังครับแต่เราจะดูติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วความจริงมันคืออะไรต้องฟังจากคุณรังสิมันต์โรมก็ฟังกันทั้งสองฝ่ายแล้วจะได้รู้ว่าใครจริงไม่จริงครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณรังสิมันต์โรมพูดไม่จริงคุณรังสิมันต์โรมก็ต้องถูกดำเนินคดีครับว่ากันไปครับไปประเด็นข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวก็มาที่ทางรัฐไทยรัฐแล้วมาที่มติชนนะครับ มติชนก็พูดถึงเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวตำรวจไทยช่วย2ชาวญี่ปุ่นพ้นแก๊งคอนเซ็นเตอร์ถูกขู่ฆ่าบังคับโทรหลอกเหยื่อคัดแยกเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์ครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวใหญ่ทางด้านของมติชนเมื่อทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตินีระบุตรปิตานีระบุตรนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และก็พลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าได้ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น2รายซึ่งถูกหลอกให้เดินทางมาทำงานในประเทศไทยและถูกนำตัวข้ามแดนไปบังคับทำงานให้กับแก๊งคอนเซ็นเตอร์โดยทั้ง2กลับเข้าประเทศไทยอย่างปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์การช่วยเหลือเป็นไปตามนโยบายของท่านผบ.ตร.คนใหม่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาหลังทางการญี่ปุ่นร้องขอความช่วยเหลือผ่านระบบของการประสานเชลิตเนี่ยนะครับก็ประสานมาอย่างทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยซึ่งสั่งการให้เร่งประสานช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับจริงภาษาอังกฤษตัวนี้ก็อ่านว่าชีลิตหรือชีนครับแปลว่าป้องกันครับเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาเกี่ยวกับเรื่องของอินเตอร์โพลนะเขาบอกชีนครับเป็นความหมายว่าเป็นโล่ป้องกันหรือป้องกันคุ้มครองครับคนไทยเราได้รับการช่วยเหลือแบบนี้จากญี่ปุ่นชายชาวญี่ปุ่นทั้งสองพบประกาศรับสมัครงานบนสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูงจากการทำงานในประเทศไทยเพียงไม่กี่วันผู้รับสมัครติดต่อผ่านแอปพลิเคชันสนทนาพร้อมออกค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักให้ทั้งหมดชาวญี่ปุ่นสองคนนั้นเชื่อครับเมื่อทั้งสองขอยกเลิกการเดินทางกลับมาถูกข่มขู่ว่าจะสั่งฆ่ากำชับห้ามแจ้งครอบครัวหรือบุคคลอื่นจำใจเดินทางเข้าประเทศไทยในฐานะท่องเที่ยวครับหลังเดินทางมาถึงทั้งสองก็ถูกนำตัวจากที่พักไปยังชายแดนด้านตะวันตกโดยเปลี่ยนรถหลายทอดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจของเจ้าหน้าที่ก่อนถูกลักพาข้ามแดนไปยังแหล่งแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่มีกองกำลังติดอาวุธควบคุมพื้นที่ถูกบังคับให้โทรศัพท์หลอกลวงผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นวันละหลายร้อยสายโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตำรวจเป็นอัยการระหว่างถูกควบคุมตัวทั้งสองไม่ได้รับค่าจ้างถูกยึดโทรศัพท์ถูกข่มขู่ว่าจะส่งตัวไปประเทศอื่นหากต้องการกลับบ้านต้องจ่ายค่าไทยจนทั้งหาโอกาสติดต่อกับครอบครัวและหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นได้สำเร็จนำไปสู่การร้องขอความช่วยเหลือประสานงานของตำรวจไทยครับก็ชีนตัวนี้แหละครับผ่านระบบชีนเขาเป็นการขอความช่วยเหลือผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าภายในแหล่งของแก๊งคอนเซ็นเตอร์ดังกล่าวเนี่ยคาดว่ามีผู้ทำงานหลอกลวงอยู่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนรวมทั้งชาวตะวันตกชาวต่างชาติจากหลายภูมิภาคโดยหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาจีนและญี่ปุ่นแหมมันทำงานครบทั่วโลกเลยภายหลังได้รับการช่วยเหลือทั้งสองเข้าสู่กระบวนการคัดแยกจึงเป็นที่ยืนยันว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพลตำรวจเอกทัชชัยท่านฝากเตือนชาวต่างชาติให้ระมัดระวังประกาศรับสมัครงานที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติโดยเฉพาะกรณีผู้รับสมัครออกค่าเดินทางให้ค่าที่พักให้แต่ให้เดินทางเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวหรือได้รับการยกเว้นการตรวจลงตาอาจจะเป็นกลอุบายของขบวนการค้ามนุษย์ย้ำว่าผู้ที่จะเข้าทำงานตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าเมืองการอนุญาตทำงานที่ถูกต้องก่อนเริ่มงานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางหรือการมาสมัครงานสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตำรวจท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานได้ทันทีครับหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวจำไว้ก็ดีครับ1155 1155ตลอด24ชั่วโมงครับนี่ก็เป็นเรื่องของคุณภาพของตำรวจไทยเรานะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้ให้รอดพ้นจากการขู่ฆ่ารอดพ้นจากการบังคับให้โทรหลอกลวงพวกกันเองเนี่ยนะครับก็เหมือนคนไทยเราเนี่ยแหละเจอข้อความรับสมัครมีรายได้ดีที่พักให้ฟรีสุดท้ายก็ไปหลอกให้ทำงานเป็นคอนเซ็นเตอร์แล้วหลอกคนไทยด้วยกันอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับอันนี้จากทางด้านของมติชนครับกลับมาอีกเรื่องนึงนะครับเราไปที่ทางด้านประเด็นข่าวครับ ก็มีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านน้องน้ำนะครับซึ่งก็วันนี้ทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดไม่เกิน 2,500 บาทลูกบาทเมตรต่อวินาทีเร่งสำรวจความเสียหายครับซึ่งก็ท้ายเขื่อนแน่นอนเหลือเกินนะครับว่าต้องได้รับผลกระทบทางด้านท่านผู้ว่าครับนายชวนินวงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลบางหลวงโดดตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานพร้อมตรวจสอบสถานการณ์น้ำบริเวณโบราณสถานวัดย่านอ่างทองช้างผักไห่ด้วยนำถุงยางที่ไปมอบประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยและในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของชุมชนก็บอกว่าประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการแสดงสำรวจความเสียหายของประชาชนร่วมกับข้อมูลสำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาซึ่งก็มีส.ส.ในพื้นที่ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลพร้อมด้วยนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1ครับก็ไปช่วยกันไปดูแลกันนะครับเพราะว่าน้ำเขื่อนปล่อยมาหลังเขื่อนต้องมีผลกระทบแน่นอนครับเพราะในขณะเดียวกันนะครับปภ.ยังเตือนอีก76จังหวัดปภ.เตือนอีก76จังหวัดนะครับกทม.รับมือฝนหนักลมแรงสื่อถึง7ตุลาคมนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับปภ.แจ้งเตือน76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเตรียมรับฝนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วง4ถึง7ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมกำลังและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับนายนิรันพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็ช่วง 4-7 ตุลาคมวันพรุ่งนี้เนาะประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสาเหตุจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและอาจเกิดขึ้นก็มีเช่นภาคเหนือ17จังหวัดทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี20จังหวัดครับหนองคายเลยบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลางครอบคลุม25จังหวัดครับกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อุปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยนะภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้14จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับปภ.ก็ขอกำชับเลยนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นน้ำตกและถ้ำหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับไม่สมควรเที่ยวน้ำตกในช่วงนี้นะครับประเมินว่าแนวโน้มจะเกิดภัยหรือสถานการณ์ขยายวงกว้างให้ส่งชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและประสานศูนย์ปภ.เขตใกล้เคียงเพิ่มเติมหากทรัพยากรไม่เพียงพอครับสำหรับกรุงเทพมหานครได้ประสานมาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศข่าวสารจากทางราชการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ครับ4-7นะครับก็เป็นเรื่องของการต้องระมัดระวังครับครับด้วยความปรารถนาดีในช่วงนี้ครับกับทางด้านของวิชัยตุจินเนื้อแหว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุจินไปบริการงานของท่านครับโทรหาสิครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านครับเบอร์โทรของวิชัยโต๊ะจีนครับราคาเริ่มต้นต้นละ1,100-1,200ครับ081-946-5036 081 0946565036วิจัยตัวจีนครับจะถูกจะแพงต่อลองกันเลยครับจะเอากี่ร้อยโต๊ะกี่สิบโต๊ะได้ทั้งนั้นครับยินดีที่จะให้เมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านเลยครับจัดให้ราคาอาหารขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวไม่อายแขกเหลือกันแล้วกันนะรางวัลช้อนทองชวนทานไปรับประกันความอร่อยของวิชัยโต๊ะจีนครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังมากมายหลากหลายครับสำหรับน้ำมันงาดำเอ่ยน้ำมันมะพร้าวเอ่ยน้ำมันกระเทียมเอ่ยน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันงาขี้มันหลายน้ำมันรวมแล้ว9ชนิดครับอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเป็นแคปซูลแบบคอลลาเจนเลยลักษณะแบบคือมันกินแล้วมันสามารถละลายไปกับคือเป็นเรื่องของการมันทำลายลงไปกับระบบขับถ่ายได้เลยครับถึงเขาถึงสกัดเย็นไงครับมองเห็นน้ำมันอยู่ในน้ำมันแต่ละชนิดอยู่ในแคปซูลเลยครับบรรจุ60แคปซูลครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ช่วยอะไรได้บ้างครับก็ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดลมบำรุงไตบำรุงตับปัญหาเรื่องไตปัญหาเรื่องของตับปัญหาเรื่องบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณเช่นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวตามร่างกายบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายมากมายหลากหลายรวมแล้วรับประทานแล้วเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดจะหลับสบายหลับลึกกับสมุนไพรรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งและลดให้อีก200บาทครับซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งและลดให้อีก200บาทครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเรามีชนิดที่2อีกนะครับน้ำมันรวม9ชนิดฐานโทษน้ำมันรวม4ชนิดครับอันนี้น้อยลงมาจาก9ชนิดเป็น4ชนิดมีอะไรบ้างน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระจีนน้ำมันมะระหวานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้มะระขี้นกตัวเดียวแต่เราใช้มะระ3ตัวเลยครับมีน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันบรรจุ60แคปซูลตัวนี้4ชนิดซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับน้ำมันมะระ3ชนิดเลยครับเอามาสกัดเย็นร่วมกับน้ำมันงาดำบางคนเขาแยกน้ำมันงาดำไปขายต่างหากก็ได้น้ำมันมะระขี้นกต่างหากก็ได้แต่เราไม่ได้เอาขี้นกอย่างเดียวนะน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันจีนน้ำมันมะระจีนน้ำมันมะระหวานเอามาทั้ง3ตัวเอามาผสมผสานให้ได้1แคปซูลครับสนใจสั่งซื้อน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันงาดำครับที่จะช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยเรื่องของสารพิษในร่างกายกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายครับทั้งเกาทั้งรูมาตอยและทั้งหลายเนี่ยนะครับมือชาเท้าชาไขมันในเลือดความดันหรือจะเป็นน้ำตาลในเลือดก็แล้วแต่ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสนใจสั่งซื้อมาและตัวสุดท้ายครับตัวที่3ที่บริษัทสั่งให้ผมโฆษณาให้ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ตัวเดียวโดดๆซึ่งเรามีทั้งหมด3ตัวนะครับทั้งน้ำมันรวม9ชนิดน้ำมันรวม4ชนิดและน้ำมันมะพร้าวตัวเดียวครับยังไงก็สั่งซื้อกันมาได้ที่0817577474 0817577474ครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
3: ์ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
7: ผมร
6: ู
7: ้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: ข่าวคนเสียงเอก
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: เรื่องราวของข่าวกันต่อกับวิชัยตัวจีนเนื้อแขวนตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนะครับโทรหาเราได้เลยครับเราจะได้นำเมนูอาหารไปให้ดูครับราคาเริ่มต้นตัวละ100 1,200โทรไปที่เบอร์โทรเบอร์นี้ครับเมนูอาหารจะมาถึงบ้านท่านเลยครับ0819465036วิชัยตัวจีน0819465036 ครับวิชัยโต๊ะจีนครับทางด้านของภูผาวิโปรครับกำลังจัดโปรโมชั่นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรียวแรงครับนึกถึงภูผาวิโปรที่จะสร้างกล้ามเนื้อวิตามินที่หลากหลายวิตามินที่เข้มข้นโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายจะทำให้กล้ามเนื้อคงกลับคืนสภาพครับสนใจดื่มภูผาวิโปรเช้าสักแก้วหรือซองหนึ่งซองหนึ่งก็เท่ากับแก้วหนึ่งเช้าซองเย็นซองเพราะว่าลักษณะคล้ายซองกาแฟแต่ละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นออกมาแล้วก็มันก็จะกลายเป็นน้ำสีขาวๆครับละลายกับน้ำอุ่นนะครับจะเป็นน้ำสีขาวเหมือนน้ำนมข้าวครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับวิชัยโต๊ะจีนนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันไปได้เลยครับมาพร้อมกับดีไทยเครื่องดื่มดีไทยน้องๆขวดน้ำปลาเลยครับไม่เปลืองรับประทานหรือว่าดื่มเช้ากงเย็นกงก็ยังได้นะแก้วกงแต่แก้วเล็กๆกันนะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันจะเป็นความดันเบาหวานจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนจะเป็นเรื่องของมือชาเท้าชาไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือจะเป็นเรื่องของเอาเหอะทุกอย่างเป็นลักษณะของสมุนไพรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายได้หมดครับมีอย.เรียบร้อยครับดีไทยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อครับซื้อ2 ซื้อฐานโทษซื้อ3ซื้อ2ขวดของภูผาของดีไทยผมก็สับสนแล้วซื้อ2ขวดของดีไทยแถมภูผาวิปโร1ห่อนะครับดีไทยครับแล้วก็ทางด้านของเกี่ยวกับยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะครับดูแลเรื่องของวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเช่นขึ้นชื่อว่ายาหอมแล้วก็ดมก็ได้กินก็ได้ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นมาชงเลยครับอ้าปากแล้วตักสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นครับยาหอมดอกหอมมะลิก็จะช่วยท่านละลายออกเข้าไปในปากได้เลยครับครับถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมานะครับสำหรับอาการเป็นวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาแล้วก็ยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575ครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับรัฐบาลก็เตือนสั่งภาคกลางกทมรับมือเตือนฝนแช่4วันครับ 11-14 ตุลาอีกปอพอนะเตือน5-4-7กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน 4-7 แต่รัฐบาลสั่งภาคกลางกทมรับมือเตือนฝนแช่อีก4วัน 11-14 ตุลาสรุปแล้วยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยนะครับ 5-7 ยังไม่หมดยังจะมีฝนแช่อีก4วัน 11-14 อันนี้รัฐบาลเตือนเองภาคกลางและกทมเท่านั้น4วันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพาดหัวข่าวทั้งมติชนทั้งไทยรัฐเลยนะครับก็คงจะต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ก็ราชบุรีก็อ่วมอยุธยาอ่างทองก็อ่วมครับหนีน้ำท่วมเมืองราชบุรีครับก็บอกว่าต้องใช้แผ่นโฟมลอยน้ำพาสุนัขคู่ใจขึ้นไปใส่หนีน้ำชั่วคราวหลังเขื่อนแม่กลองกาญจนบุรีเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองทำให้ระดับน้ำเพิ่มทะลักคลองบาง200เข้าท่วมบ้านอย่างหนักมีประชาชนรับความเดือดร้อนแล้วกว่า100หลังคาเรือนบางจุดสูงกว่า4เมตรครับโอ้โห4เมตรใช่นะนะครับสำหรับทางด้านของราชบุรีนะครับอ้าวก็หนักสาหัสกันเหมือนกันนะครับเหมือนกับฉะเชิงเซานครนายกก็ไม่แตกต่างกันปราจีนก็เช่นเดียวกันนะครับอ้าวจะทั่วทุกหมู่ภูมิภาคเลยล่ะดูแลเด็กเล็กกันให้ดีนะครับหรือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับไปอีกเรื่องนึงครับประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไปเรื่องของสีบ้างครับไปเรื่องของสีที่ไม่ใช่สีทาบ้านแต่เป็นสีสุวรรณจันยาบุกปปช.ร้องสอบชัดชาติครับท่านผู้ว่ากทม.ที่ยกเลิกแก้มลิงคู่บอลตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่และอาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่เหตุมีที่ดินของบริษัทเรียนเอสเตทที่เคยเป็นหนึ่งในทีมปรึกษาของผู้ว่าอยู่ด้วยที่ที่ดินราคา 1,390 ล้านบาทเท่านั้นตัวเลข 11,000 ล้านเอามาจากไหนว่ากันเมื่อวาน 10 นาฬิกาครับที่สำนักงานใหญ่ของปปช.ในศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้ยื่นคำร้องต่อปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยกรณีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ไม่ดำเนินการจัดทำพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงคลองคูบอนตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9เพราะมีที่ดินของบริษัทเรียนเอสเตทที่เคยเป็นหนึ่งในทีมปรึกษาของผู้ว่าอยู่ด้วยถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเองเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจต่อปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำชั่วคราวเพื่อรองรับน้ำหลากและระบายออกเมื่อระดับน้ำลดลงตามธรรมชาติซึ่งเรียกว่าแก้มลิงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกเพื่อทำหน้าที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำครับช่วยบรรเทาอุทกภัยและระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพโดยเฉพาะบึงรับน้ำคลองคูบอนที่ตั้งอยู่ในเขตคันนายาวและคลองสามวามีเนื้อที่ประมาณ130ไร่และมีความจุไม่เกินกักเก็บน้ำประมาณ 170,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งช่วยป้องกันน้ำท่วมให้ประชาชนได้กว่า 1.4 ล้านคนใน4เขตคือเขตคลองสำวาคันนายาวสายใหม่และก็มีนบุรีครับ พื้นที่แก้มลิงดังกล่าวผ่านการประชาพิจารณ์มาแล้วถึง 93.36% เมื่อปี60ครม.เห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อปี62แต่กทม.กลับเพิกเฉยไม่เดินหน้าเพื่อเสนอร่างพระราชกิจการจะเวนคืนที่ดินเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเมื่อไม่มีกฎหมายเวนคืนออกมาบังคับใช้เจ้าของที่ดินจึงมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการซื้อขายโอนถมที่ถมดินยื่นการขอจัดสรรที่ดินซึ่งหนึ่งในบริษัทจัดสรรที่ดินซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อพัฒนาทำหมู่บ้านขายคือบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติเป็นผู้บริหารอยู่ด้วยกรณีดังกล่าวกทม.ออกมาแถลงเหตุผลที่ยกเลิกแก้มลิงคลองคูบอนและบางชันเพราะงบสูงถึง 11,000 ล้านบาทจึงปรับไปใช้การพัฒนาระบบคลองสายหลักเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายบึงบอนแทนซึ่งใช้งบประมาณเพียง 6,500 ล้านบาทมีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ทว่าข้อมูลอีกด้านหนึ่งระบุว่าพื้นที่โครงการบึงรับน้ำคูบอน130ไร่มีข่าวทำบึงรับน้ำและทำประชาพิจารณ์ราคาที่หน้าที่ชาวบ้านขายบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ตกไร่ละ3ล้านบาทรวมเป็นเงินที่ดินเพียง390ล้านบาทประเมินค่าก่อสร้างในโครงการช่วงทำประชาพิจารณ์ประมาณอีก 1,000 ล้านบาทรวมเป็นเงินประมาณที่ต้องใช้ประมาณ 1,390 ล้านบาทเท่านั้นตัวเลข 11,000 ล้านบาทนั้นเอามาจากไหนประเด็นสำคัญที่เป็นข้อพิรุธคือการที่ผู้ว่ากทม.ไม่ยอมผลักดันเสนอร่างประกาศกฎหมายจะเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อมาทำแก้มลิงตามราชดำริในหลวงนั้นแม้ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกร้องและยื่นหนังสือมาอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะมีบริษัทที่เป็นอดีตที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติไปซื้อที่ดินอยู่บริเวณนั้นอยู่จึงไม่กล้าที่จะเวนคืนจึงปล่อยเรื่องดังกล่าวให้ตกไปโดยสภาพโดยไม่ต้องสั่งยกเลิกใช่หรือไม่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวขาดพื้นที่รับน้ำทำให้เกิดอุทกภัยบริเวณดังกล่าวเรื่องดังกล่าวน่าจะเข้าข่ายเป็นมีผลประโยชน์ซับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องครับก็เลยไปยื่นหนังสือครับเล่นงานเข้ากับผู้ว่ากทม.ชัดชาติสิทธิพันธ์อ้าวว่ากันไปแล้วกันนะครับคุณฟังไปอีกประเด็นหนึ่งครับกับเรื่องราวของข่าวนะครับโดยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายเรามี3ชนิดครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%น้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำ4ชนิดครับก็ซื้อ2แถม1แล้วก็น้ำมันมะพร้าวชนิดเดียวเลยซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันแต่น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นั้นซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งลดให้200บาทครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาทั้งหมด0817577474 0817577474ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเวลาหมดเวลาครับสำหรับเรื่องของรายการก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณผู้สำเร็จรายการครับไม่ว่าจะเป็นภูผาวิปโรเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยแล้วก็ทางด้านของยาหอมผสมดอกหอมมื่นลี้ครับสนใจผลิตภัณฑ์ของภูผาวิปโรก็0817805575 0817805575ครับเช้านี้ลำลากันก่อนขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
13: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาร 29 30 31 ตุลาคมวัดบางรีท่าวงลพบุรีนี่ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดงนะ
14: มาเรียบร้อย
13: ก็
14: ทันเวลาพอดีได้สักข่าวนึงนะ
13: กฐินสมัครีนะ
14: สาธุสาธุ
13: จะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อกับทางวัดได้เลย
14: ครับ
13: เป็นไงข่าวเนี้ย
14: ผวาทั้งชุมชนสั่งอพยพกันวุ่นผู้พักอาศัย
15: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
16: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
17: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
5: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงก็
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
20: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
21: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
22: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
21: หรอใช้ยากไหมล่ะ
22: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
22: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
21: อืมดีจังโอเคเลย
23: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
24: เร่งรีบตอนนี
25: ้แก้สอนบัวหลวง
24: ดอกสารพี
25: ดอกพิกุล
24: ดอกมะลิและอื่นๆ
25: รวมกันเป็น
24: ยาหอมเทพจิตรา5มา
25: แก้ลมบำรุงหัวใจ
24: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
25: หรือละลายกับน้ำสูบ
24: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
26: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
27: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
26: มาเตรียมพร้อมกัน
28: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
29: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
20: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
19: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
30: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตสะพานสูงณโรงเรียนศรีพฤกษาซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังสถานการณ์และวางแผนดูแลประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนโดยมีกองพันทหารช่างที่1และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลและรถครัวสนามเข้าสนับสนุนสำนักงานเขตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดจึงต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติส่วนทหารจะนำกำลังพลและเครื่องมือเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้ได้มอบยาฉีดกันยุงและยาผงรอยเท้าป้องกันโรคน้ำกัดเท้าจำนวนอย่างละ 1,000 ชุดเพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ประสบภัยพร้อมกำชับให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดการจัดเก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรวมถึงวางแผนการผัดเปลี่ยนกำลังพลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องวิริยะจันทรารายงาน
19: ความสว่างสวัยจากโคมไฟนับแสนดวงคืออัตลักษณ์และความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานที่จังหวัดลำพูนติดตามในจีจ้าพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
31: ช่วงเดือนตุลาคมนี้จังหวัดลำพูนเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาจะถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟจากโคมนับหมื่นนับแสนดวงในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โคมหลากสีที่ถูกนำมาประดับตามท้องถนนในเมืองลำพูนไม่ได้มีความหมายเพียงเพื่อสร้างความสวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาโดยเฉพาะการถวายโคมเป็นพุทธบูชาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนึ่งในจุดสำคัญของงานนั่นก็คือบริเวณวัดพระธาตุเฮริพุนชัยวรมหาวิหารจะมีการประดับโคมอย่างสวยงามขณะที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจะเป็นจุดสำหรับเขียนคำอธิษฐานส่วนที่วัดมหาวันจะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนนั้นร่วมแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้เราจะได้เพลิดเพลินกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงได้สัมผัสอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองลำพูนด้วยจีจ้ามาเที่ยวขอบอกว่าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนจึงไม่ใช่เพียงเทศกาลแห่งแสงสีหากแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ศรัทธาศิลปวัฒนธรรมและชุมชนได้มาบรรจบกันแสงจากโคมแต่ละดวงเมื่อรว

ผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่302-02-07-65-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัม

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและ

0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับเรายังอยู่ด้วยกันเราย้ายจากวทปจบปุ๊บเรามาที่
1: จทล1197นะ
0: ครับผม
1: พบกันฟังกัน
0: ครับชช1ฟังกลางคืนนะจ๊ะ
1: ฟังได
0: ้2ทุ่มถึงตี5เลยนะขอบคุณไปยังตชดกาญจนบุรี
1: เมืองกาญจนบุรี 97.75 FM เนี่ยนะ
0: ครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: 91.75 FM เนี่ย
0: ส่งข่าวมาเมื่อคืนไฟไหม้ปั๊มปตท.นะ
1: โอ้ไฟไหม้ปั๊มไงนะ
0: มันก็ไปซื้อน้ำมันแล้วเอาถังแกลลอนไปใส
1: ่แล้วไงอ่ะ
0: เกิดประกายไฟขนาดโทรศัพท์ก็ยังไม่ให้ใช้เลยตอนนั้นนะระมัดระวังกันหน่อยพ่อมึงแม่มึงเอ้ย
1: เรื่องของไฟ
0: น้ำก็ท่วมไฟก็ไหม้ดูสินี่วันนี้ก็มีแล้วเนี่ยไฟไหม้
1: ไฟไหม้ที่ไหนอ่ะ
0: โอ้หลายที่นะ
1: หลายที่เนี่ยนะ
0: ครับไฟไหม้จุดเทียนไว้
1: จุดเทียนไฟโดนตัดแล้วมั้งอ่ะนะ
0: ออกไปทำธุระกลับมาถึงแทบช็อก
1: เป็นไงไฟไหม้บ้านวอดไปสี่หลัง
0: นั่นน่ะสิเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ย
1: อ้าวที่กรุง
0: สองทุ่มเมื่อคืนเนี่ยตำรวจรับแจ้งไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนคลองปากเข้าสารตำบลคลองสวนภู
1: อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ตำรวจไปตรวจสอบก็รถดับเพลิงประจำท้องถิ่นใกล้เคียงไปกันหลายคัน
1: เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่ก็ไป
0: พุทธไทยสวรรค์นะนะเจ้าภาพเลยนะ
1: รวมกับตันยูก็ไป
0: ที่เกิดเหตุเป็นชุมชนบ้านไม้ปลูกสร้างอยู่ติดกันหลายหลังครับ
1: ก็เป็นซอยค่อนข้างจะแคบเนี่ย
0: โดยบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นต้นเพลิงพบเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
1: แล้วก็ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงอย่างรวดเร็ว
0: ส่งผลให้บ้านเรือนถูกไฟไหม้ทั้งหมด
1: 4หลัง
0: และได้รับความเสียหายบางส่วนอีก
1: 2หลังรวมเป็น6หลังคาเรือน
0: เนื่องจากว่าซอยในชุมชนแคบ
1: รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปถึงต้นเพลิงได้
0: จึงจำเป็นต้องใช้สายยางไปแล้วก็ลากกันไปบริเวณกลางซอยนะครับเพื่อเร่งควบคุมเพลิงใช้เวลานานกว่า
1: 1ชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
0: เหลือเพียงกลุ่มควันในพื้นที่ทิ้งไว้ดูต่างหน้า
1: เบื้องต้นต้นเพลิงนี่มาจากไหนได้รับความเสียหายหนักเนี่ย
0: ขณะที่มีผู้สำลักควัน1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไว้ได
1: ้ยังปลอดภัย
0: นายวุฒิชัยด่านชัยวิจิตรนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา
1: แล้วก็ชุมชนเป็นได้กล่าวว่าชุมชนเนี่ยนะ
0: ท่านบอกว่าชุมชนทั้งกาเป็นชุมชนบ้านไม
1: ้ค่อนข้างจะแคบด้วย
0: ครับรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวบ้านได้
1: เจ้าหน้าที่ต้องลากสายดับเพลิงเข้าไประยะยาวด้วย
0: จึงเข้าไปควบคุมเพลิง
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังครับ
1: หลายหลังนะ
0: ชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนกำลังเดินทางไปหาน้าชาย
1: ซึ่งพักอาศัยอยู่ติดกับบ้านต้นเพิงนี่
0: ระหว่างทางได้พบชายคนหนึ่งชื่อว่านายประจักษ
1: ์เป็นยังไงเนี่ย
0: เขาบอกว่าพูดกับคนตนว่าเป็นคนจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
1: นายประจักษ์ว่าอย่างนั้น
0: แล้วก็เดินออกจากบ้านดังกล่าวอย่างไรก็ตาม
1: มูล
0: ข้อมูลดังกล่าวเอาคำบอกเล่าชาวบ้าน
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่เนี่ยนะ
0: ด้านนายสุริยันครับ
1: อายุ37ปี
0: ซึ่งพักอยู่บ้านติดกับบ้านต้นเพลิงบอกว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ผมก็อยู่ในบ้านนี่แหละ
1: ย่า
0: เห็นไฟกำลังลุกไหม้บริเวณชั้น2
1: ที่บ้านต้นเพลิงเนี่ยนะ
0: พยายามนำน้ำใส่กระป๋องเข้าไปช่วยดับไฟ
1: แต่เนื่องจากว่าไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
0: ก็ต้องรีบออกมาจากบ้านเพื่อความปลอดภัย
1: ก่อนจะเพลิงลุกไหม้ไปยังบ้านอื่นด้วย
0: ครับเขาบอกว่าสามารถนำรถจักรยานออกมาได้คันหนึ่ง
1: แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทรัพย์สินต่างๆ
0: นี่สามารถเอาออกมาได้ทันเลยนะครับ
1: พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
0: มันเกิดอะไรกันแน
1: ่ไฟไหม้เนี่ยนะ
0: ต่อมานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ก็เดินทางลงมาพื้นที่สอบเหตุการณ์พบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายประจักษ
1: ์อายุ52ปี
0: เจ้าของบ้านต้นเพลิงไปสอบสวน
1: เบื้องต้นนายประจักษ์ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
0: บ้านของตนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: แล้วทำไง
0: จุดเทียนไม่เริ่มหนึ่ง
1: แล้วก็ออกไปทำธุระ
0: เพียงคู่เดียวนั่นแหละ
1: พอกลับมาบ้าน
0: อ้าวไฟไหม้ซะแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเชิญตัวประจักษ์ไป
0: สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อเขาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของไฟไหม
1: ้ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยา
0: ก็ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบและบันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุ
1: แล้วก็สอบปากคำเจ้าของบ้านและพยานที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
1: ส่วนข้อมูลของผู้ที่กล่าวอ้าง
0: มีพฤติการของเจ้าของบ้านนั้นเจ้าหน้าที่ยังอยู่กันระหว่างการตรวจสอบ
1: แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปนะ
0: ส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าแม่ทะลึ่งบวชว่าผมเผาบ้านตัวเองไง
1: ต้องรวบรวมหลักฐานแล้วนะ
0: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: แล้วซอยมันแคบนะ
0: ครับ
1: อันนี้ต้องใช้รถดับเพลิงที่เบรกไม่ค่อยดีจะดี
0: ดับเพลิงผู้เก่งกล้าสามารถใช่ไหม
1: เบรกไม่อยู่จะเข้าไปถึง
0: อยากได้อะไรไหมผมอยากได้ครับอยากได้รถเพลิงที่เบรกมันดีๆหน่อย ผมแนะนำนะซื้อรถดับเพลิงคันเล็กๆก็ได
1: ้มี
0: คันเล็กๆเป็นรถกระบะรถปิกอัพที่กำลังดัดแปลงนะ
1: มันซอยแคบๆ
0: ซอยแคบๆไปแล้วก็มันจะเป็นรถที่พ่วงสายยางไงสายจีนนะครับ
1: เข้าไปได้อะไรอ่ะว่ากันไปเรื่องไฟไหม้ยุทธยาม
0: ีที่บ้านหมี่ลพบุรีที่บ้านหมี่ลพบุรีเนี่ยคุณกิตนาพงศ์อยู่รอดเขาส่งข่าวมานะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เรื่องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยไงรีบเก็บเกี่ยวข้าวยังไม่แก่เลย
1: ก็น้ำมันจ่อจะมากันอยู่เนี่ยนะ
0: ครับเกษตรกรทำนาในเขตอำเภอบ้านหมี่เรื่องเก็บเรื่องเกี่ยวนับแสนไร่ครับ
1: เยอะอะเนี่ยแถวบ้านหมี่ทุ่งนาทั้งนั้น
0: หลังจากมีข่าวว่าจะมีพายุพัดผ่านประเทศไทยอีก
1: ยังมีไง
0: วันพรุ่งนี้ไงวันที่4เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูบน้ำเร่งสูบน้ำออกหลังจากมีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทย
1: นั่นเ
0: ต้ส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
1: ภาคตะวันออกก็
0: จะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
1: โดยลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้มีฝนตกลงมาเพิ่ม
0: มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: ฝนเนี่ย
0: จากฝนที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ก็มีฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำไหลหลาก
1: เข้าท่วมพื้นที่ทางด้านเกษตรทางบางส่วนนั่นน่ะ
0: สำหรับจังหวัดลพบุรีนั้นเกษตรกรที่ทำนาตามแนวคลองชลประทานฝั่งซ้ายของคลองชลประทานสายชัยนาทป่าสัก
1: ก็พบว่ามีเกษตรกรเนี่ยทำนาอยู่
0: เป็นแนวดังกล่าวของเขตอำเภอบ้านหมี่นับโอ้เป็นแสนไร่นะ
1: เป็นแสนไร่เนี่ย
0: ได้มีการเร่งเก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วน
1: เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมข้าว
0: ครับก็กำลังออกรวงด้วยทำไมเร่งเก็บเกี่ยวจะถูกน้ำท่วม
1: ขณะที่ชาวนาไม่น้อยเนี่ยนะ
0: เริ่มออกรวงแล้
1: ว
0: ยังไม่แก่เต็มที่ก็ต้องตัดสินใจ
1: รีบเก็บเกี่ยวหนีน้ำมานะ
0: เอาไปทำข้าวเม่าซะ
1: ทำได้นะ
0: เอาข้าวอ่อนไงถ้าน้ำท่วมทางรถเกี่ยวข้าวก็ไม่สามารถจะเข้าไปเกี่ยวได
1: ้ก็เข้าไว้ไม่ได้อะนะ
0: เกษตรกรก็เลยตัดสินใจเกี่ยวก็เกี่ยวซะวะ
1: เกี่ยวข้าวหนีน้ำหรือการกวาดเสียหาย
0: เกี่ยวทะนะพอเกี่ยวยอดยอดเนี่ยนะ
1: กว่าไม่ได้อะไรนะ
0: รถรับจ้างเกี่ยวข้าวก็ขึ้นราคาด้วย
1: ขึ้นราคาสูงอ่ะนะ
0: น้ำมันขึ้นราคาไงมันเช้าเนี่ยเกี่ยวดีกว่าที่นาจะเสียเนาะ
1: ก็ต้องเก็บเกี่ยวมันออกไป
0: ชาวบ้านเพราะว่ามีนาบางแปลงที่เกี่ยวไม่ทันก็ต้องปล่อยให้จมน้ำไป
1: จมน้ำก็เสียหายเปล่า
0: ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งได้ช่วยกันนำช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการ
1: นำเครื่องสูบน้ำมาเร่งสูบน้ำออกนา
0: ซึ่งในช่วงนี้นอกจากจะเป็นฝนตกลงมาแล้วก็ยังมีน้ำไหลหลากจากอำเภอสูงขึ้นไปอีก4อำเภ
1: อ
0: ไหลมากองอยู่ตามแนวคันคลองชัยนาทป่าสักนี่แหละ
1: ส่งผลให้ข้าวท่วมไร่นาประชาชนน่ะ
0: ข้าวกำลังตั้งท้องตระหนักความเสียหายไปด้วย
1: แล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำลงสู่คลองสายชัยนาทป่าสักนี่นะ
0: ที่มีน้ำเต็มคลองอยู่แล้วไม่รู้จะไปไหนแล้ว
1: ก็ต้องไหลมาหันใส่ไว้นั่นแหละ
0: ครับ
1: สร้างความเสียหายเยอะเนี่ย
0: พร้อมกันนี้เกษตรกรก็นำเครื่องสูบน้ำมาเสริมทำให้ช้าช่วยระบายน้ำไหลลงคลองชลประทานได้เร็วขึ้น
1: แล้วก็
0: หากพายุฝนตกลงมาไม่มาก
1: น้ำก็จะไหลอย่างเดิมนะ
0: น้ำจะใช้คลองนะเชื่อว่านาข้าวอาจจะได้รับความเสียหายมากกว่านี
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำไม่มีฝนมาก็ไม่มาก
1: ก็ไม่เป็นไรมากก็ได้
0: ครับผม
1: แต่ตอนนี้มันก็เสียหายแล้วล่ะ
0: ครับถ้าใครใช้ปุ๋ยแพงๆด้วยแล้วนะแย่เลยนะ
1: ไหลไปกับน้ำ
0: ไหลไปกับน้ำหมด
1: ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วนะ
0: เอาหน้าปีหน้าใหม่ปุ๋ยตาช้างวันนี้แหละ
1: มีหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ถ้ามีพื้นที่สำหรับตุนไว้นะรีบตุนเลยถึงสิ้นเดือนนี้นะครับซื้อ1กระสอบ
1: 1กระสอบ
0: เอ้ยไม่ใช่ซื้อ1ตัน
1: ต้องเป็นตันเน
0: ี่
1: ย
0: เออแถม2กระสอบ
1: แล้ว2ตันเนี่ย
0: แถม2อีก4กระสอบ แล้วก็ซับน้ำตาชาวนาอีก10กระสอบครับ
1: เป็น14กระสอบ2ตันเนี่ยนะ
0: 2ตันนะไปเลย54กระสอบ
1: เอาไป
0: ซับน้ำตาชาวนาครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
1: อุ๊ยลุงช้างเนี่ยนะ
0: ครับวิทยุหมดแล้วแล้วมาแล้วเย็นนี้มาแล้ว
1: สั่งซื้อกันได้แล้วนะ
0: ครับ
1: วิทยุ
0: ครับ
1: อันที่ต่อเต
0: อร์อันที่ต่อเตอร์ใครไม่ดื่มกาแฟไม่จะเป็นไม่เป็นไรนะไม่กล้าจะดื่มผมบอกแล้วไทยทิพย์โอสถเนี่ยเขาฉีกกฎคำสั่งคุณหมอไปแล้วเขาทำกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาล
1: รับประทานกัน
0: ไม่ใส่คาเฟอีน
1: ใช่
0: ไม่ใส่ไขมันทรานนั่นคือกาแฟ
1: กาแฟ
0: ลิซ่าเอ็ม
1: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้เลย
0: ครับผม
1: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเพิ่มเข้าไป
0: นอกนั้นส่วนผสมเหมือนกันหมดคือโสม
1: ต่างเก๋าอะไรเนี่ย
0: ต่างเช่า
1: เก๋ากี้
0: เห็ดลิ้นจื้อ
1: กระชายดำ
0: แต่ละอย่างขมสุดๆ เขาก็เลยใช้สุขรสตัดความขมครับ
1: สุขรสนะ
0: แล้วก็ใช้ถั่วขาวตัดกลิ่นของโสมทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่สวและหลายท่านดื่มได้สบายใจใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ครับผม
1: กาแฟทั้งสองสูตรเนี่ย
0: ใช่ดูแลสายตากันก็ยาย่าบิงก็ได้ดีแค่ก็ดี
1: เรามีสองอย่างนะ
0: ตอนนี้ถ้าเป็นยาย่าบิงต้องรอประมาณวันพุธถ้าเป็นดีแค่ได้เลยครับ
1: ตอนนี้มีเนี่ยดีแค่เน
0: ี่
1: ย
0: ดีแค่มีครับ
1: เป็นแบบซับเยลเนี่ยนะ
0: จะไปซื้อที่ร้านค้าก็ไปร้านเจ๊หมูป่าโมกนะยาย่าบิงนะ
1: อ๋อของเจ๊หมูนี่มี
0: ร้านนบัวบัวเพศสัตว์โคกำโรงนะ
1: ไปซื้อกันได
0: ้หรือจะเป็นที่ร้านจีง่วนจันช่องแคนะ
1: จีช่องแคก็มีเนี่ยนะ
0: หรือจะเป็นที่ร้านลี่แสงโอสถบ้านหมี่นะ
1: ก็ซื้อกันได้นะ
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนะ
1: ต้องไปซื้อกัน
0: แล้ววันนี้เขาจะไปที่นู่น
1: ที่ตลาดนัดตลาดนัดไหนอ
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ไปไหนลืมแล้วบ้านบ่อทราย
1: ตำบลตราดแจงนะ
0: อำเภอบางระจันครับ
1: สิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับผมเชิญครับ
2: นะโมตัสสะพระคะวะโต
0: ผมว่าอายเขามั่งก็ดีเหมือนกันนะ
2: อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ผมว่าอาย
3: เป็นวันพระไง
0: ผมว่าอายพี่น้องสตูลอายพี่น้องกาญจนบุรีอายพี่น้องที่ปราจีนบุรีอายพี่น้องที่นครนายกกันบ้างนะ
3: ไม่อายแล้วน้ำท่วมแบบนี้ไม่อายใครแล้ว
0: ครับ
3: เอาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้แรงใจอยู่ดังคลื่นคง
0: สบายใจสบายใจแล้วสิเขามาขนปุ๋ยไปสองกระสอบเมื่อกี
3: ้ขอบคุณเหลือเกินนะจากคุณแม่ผู้อยู่ที่ภูคำจันเอง
0: ครับ
3: นะบอกจะเอาไปใช้โรยพวกหมกปลูกมะคงมะเขืออยู่สวนมะเขือ บอกเดี๋ยวได้ผลแล้วก็เดี๋ยวมาขนไปอีกว่าอย่างนั้น
0: จ้า
3: ก็ต้องขอบคุณเหลือเกินขอบคุณบอกฟังรายการทุกวันฟังเขาบอกฟังตาช้างแซวคุณนะโอ้โหแซวหน้าดูเลยว่างั้น
0: ผมแซวที่ไหนแล้ว
3: คุณเลยมาเอาปุ๋ยเลยว่างั้น
0: ผมพูดเรื่องจริงงั้นเนี่ย
3: อย่างว่าเลยครับคนรูปหล่อก็คนใจฉาก็อย่างนี้แหละ
0: แต่คนไม่ม
3: ีขี้เหล่กันน้ำคู่แหละ
0: คนไม่มีน้ำยาอย่างเงี้ยนะ
3: คนนี้มีแต่ข้าวต้มละนะฮะ
0: บอกจะมาให้ก็ไม่เอามา
3: เดี๋ยวเข้าไปที่สำนักงานเดี๋ยวเอาไปฝากเอาไปฝากเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล
0: ้
3: ว
0: โอ้โหบูดพอดี
3: ครับไม่บูดหรอกเดี๋ยวใส่เตาอุ่นไปเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเอาวันนี้พี่น้องชาวตำบลสัจแจงนะไปรับกันเพราะว่าเมื่อเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้ไปนะท่านก็โทรถามกันว่ามาไหมไปแน่นอนฝนไม่ตกฟ้าไม่ลงเราไปแน่นอนนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอนะเอากำลังใจช่วยพี่น้องที่รับอุทกภัยในครั้งนี้ปีนี้รู้สึกปีหนักเลยนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวเมืองสัพยาด้วยหลายๆพื้นที่นะครับที่เคยให้ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ที่บูธประชาสัมพันธ์ก็ไปลงตลาดนัดตีนวัดตีนสะพานวัดวังนะเดี๋ยวให้น้ำแห้งก่อนไงเดี๋ยวไปแน่นอนนะครับเอาสบู่แก้คันไปช่วยด้วยนะยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้เน้นย้ำว่าบ้านบ่อทรายไปให้แรงใจกันนะครับไปให้แรงใจรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันแล้วยิ่งช่วงนี้น้ำท่าเยอะนี่บางหมู่บางตำบลก็มีประสบการณ์น้ำท่วมเดินลุยน้ำกันอ้าววันนี้ก็ไปรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายกันสบู่แก้คันคงดีเจพิดาไม่ผิดหวังได้เอาสบู่หอมฟุ้ง ของลุงช้างไปใช้ก่อนนอนก็ได้นะฮะเอาละใช้ก่อนนอนสบู่ของฟุ้งของลุงช้างเนี่ยใช้เฉพาะก่อนนอนอาบน้ำก่อนนอนเนี่ยดีที่สุดเลยหอมฟุ้งทั้งห้องนอนเลยนะฮะพอสักพักเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเหม็นเขียวแล้ว
0: คันสบู่อะไรมาฟอกวันนี
3: ้ดีกว่านะฮะ
0: อีก3วัน
3: ข่าวกันดีกว่า
0: โอเคครับขอบพระคุณครับ
3: โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวพบกันที่บ้านบ่อทราย4โมงเย็นสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะวันนี้นะ
0: แล้วก็ขอบคุณกฤษณพงษ์อยู่รอดบอกเล่า90บาทนะครับเรื่องของพี่น้องชาวบ้านหมี่นะสามีภรรยานะครับ
1: วัย31ปีขับรถกลับจาก
0: งานเลี้ยงเกษียณเสยท้าย18ล้อพังยับเลย
1: โอ้โห
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกออยล์
1: โปรมิกออยล์นี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: เป็นซอฟเยล
1: ซอฟเยลซอฟเยล
0: ดูแลเรื่องตับเรื่องไตหัวใจม้ามปอดเลยนะ
1: สองกระปุก
0: ไม่ได้ยานะเอา
1: ห
0: นึ่งเม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงไตสองเม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูไตนะครับ
1: เรื่องของตับ เรื่องของไตเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: โรมิกออย
0: ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า5ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: เป็นไง
0: ตำรวจสภ.บักเก็ตรับแจ้งรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง10ล้อ
1: บนถนนติวานนท์ขาออกบริเวณจุดกลับรถการไฟฟ้านครหลวง
0: ตำบลบ้านใหม่อำเภอบักเก็ตก็ไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: ออเจ็กตึงก็ไป
0: พบรถเก๋งยี่ห้อนิสสันทะเบียนกทม.
1: พุ่งชนติดกับรถบรรทุกพ่วง18ล้ออ
0: ีโน่นะครับทะเบียนสมุทรปราการทั้งหัวทั้งท้ายเลย
1: แล้วก็รถเก๋งมีคนเจ็บ2คนเนี่ย
0: ชื่อว่านายอิทธิพลอายุ31ปี
1: แล้วก็ผู้หญิงชื่อว่าน
0: างสาวกันหรือไทยอายุ27ปี
1: ทั้ง2คนนี่เป็นสามีภรรยากัน
0: เจ้าหน้าที่เร่งนําเครื่องช่วยตัดทางนำส่งโรงพยาบาลชนชลประทานปากเกร
1: ็ดชลประทานปากเกร็ดนนทบุรี
0: ไม่น่ากินในห้าวเลยผมเนี่ย
1: ขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ย
0: อย่าไปกินกันนะไอ้ห้าวกินแล้วอย่างเงี้ย
1: เสียงจะแห้งเนี่ยนะ ในขณะที่รถบรรทุกพ่วง18ล้อเนี่ย
0: เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวไว้เพื่อจะกลับรถ
1: จู่ๆก็รถเก๋งพุ่งชนด้านท้ายอย่างแรงเนี่ยนะ
0: ตุ้ม
1: ทางซะทางด้านของนางสาวกันหรือไทยเนี่ย
0: บอกว่าตนและแฟนไปงานเลี้ยงเกษียณมากำลังจะกลับบ้านย่านถนนติวานนท์
1: ยอมรับว่าในงานก็มีการดื่มกันทั้งคู่นะ
0: โอ้ผัวกักเมียแบนน่ะ
1: ก็กินงานเลี้ยงกันเนี่ย
0: ตอนเกิดเหตุกำลังเมาเลยหลังจากขึ้นรถบัสก็ปรับเบาะนอนหลับ
1: จนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนะตนก็ไม่รู้ว่า
0: พอหลับ
1: พอหลับอยู่ในรถนะ
0: ด้านนายทวีคนขับรถบรรทุกพ่วง
1: บอกว่าตนเนี่ยขับรถมาทางเลนขวา
0: พร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวแล้วล่ะจะขับรถแล้วล่ะ
1: และเป็นจังหวะเดียวกันนั้นน่ะ
0: รถยังไม่ได้จอดอยู่นิ่งๆจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าอ้าวท้ายรถโดนชนอย่างแรง
1: มีรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถของตนเสียแล้ว
0: เบื้องต้นตำรวจได้ทำการสอบปากคำตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงไว้เบื้องต้น
1: แล้วก็รอการสอบปากคำคนเจ็บอีกนะ
0: ครับ
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยนะ
0: ตัวเล็กเนี่ยเสียงดังดีจังเลยนิสสันอัมเมล่าเนี่ย
1: โอ้เสยท้ายรถ
0: นะครับ
1: พ่วง18ล้อนะ
0: แพ้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อสักครู่เนี่ย
1: นั่นเ
0: องเวียดนามป้องกันแทบไม่ได้สำเร็จ
1: โอ้
0: ส่วนทีมตะก้อจบด้วย2ทอง2เงินนะ
1: นั่น
0: ในกีฬาเซปักตะก้อนะ
1: หวังไว้4ทองเหลือ2ทองเองนะ
0: เหล
1: ือ
0: 2ทองนะกรรมการเองหายตึ๊บไปเลยนะ
1: เรื่องของตะกร้อ
0: ก็สนุกครับสนุกก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากกีฬาก็มีแพ้มีชนะใช่ไหม
1: ตอนนี้ที่เราจัดนี่ก็15เหรียญทองแล้วเนี่ย
0: 15เหรียญทองแล้วกอล์ฟยังไม่จบนะกอล์ฟยังไม่จบวันนี
1: ้ก็ยังมีกอล์ฟอยู่นะ
0: ครับ
1: บ
0: ุกรวบมาดามจางหนีหมายจับจากจีนเ
1: ลยโชคทรัพย์350ล้านบาทเนี่ย
0: ครับ
1: มาดามไง
0: คาอพาร์ตเมนต์เลยมาดาม
1: มาดามจาง
0: อายุ46ปีเองหนีหมายจับจากจีนคดีกันโชคทรัพย์
1: แล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะ
0: ก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปครับ
1: ม
0: าเช้านี้พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะ
1: ตม.เนี่ยนะ
0: ครับผมและทีมงานก็ทำการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวตามข้อมูลร้องขอจากประเทศสหรัฐประชาชนจีนครับ
1: ไปสำรวจตรวจสอบการไปพบใครนะ
0: นางจางนางจางอายุ46ปี
1: สัญชาติจีน
0: เ
1: นี่ย
0: เป็นบุคคลตามหมายจับของกระทรวงความมั่นคงสาธารณเขตจงซาน นครต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิง
1: ฐานความผิดกันโชคทรัพย์เนี่ยนะ
0: มาประเทศไทยกับประเทศจีนก็ถึงกัน
1: ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต
0: ให้อยู่ในราชจักรตามอำนาจหน้าที่ก่อนนำตัวส่งเพื่อกักตัวและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วก็ส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนนู่นน
0: ่ะไปกลับบ้านแกเถอะมาดาม
1: พอได้อะไรก็กลับมาเมืองไทยกันนะ
0: เมืองไทยรักเมืองไทยชูชาติไทยเนี่ยนะ
1: นั่นพวกกินเทาเขาเรียกกินเทาเนี่ย
0: ครับ
1: ไบโอดีนะไบโอดี
0: มากินคู่กับโกโก้แจ๋วเลยนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันได้กระปุกนึงก็690บาท
0: มีตั้ง100แคปซูลเนี่ย
1: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบล 2,000 บาท
0: แถมอีกกระปุกนึงนะ
1: แถมให้เขาไป
0: บุกรวบผู้ต้องหาตามหมายจับจ่อโกงกว่า 2,000 ล้านหนีน้ำท่วมกรุงเทพไปอยู่นู่น
1: บังคลา
0: บังคลานึกว่าจะรอดหรือ
1: ตกอยู่บังคลา
0: ครับ
1: โดนจับเนี่ย
0: ตำรวจสภ.บังคลานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยฝ่าน้ำท่วมเข้าตรวจสอบหลังได้รับข้อมูลว่าม
1: ีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีอาญา
0: เข้ามาพักและทำงานอยู่ภายในบริษัทแห่งหนึ่งริมถนนสายบังคลาแปลงยาวตำบลบังคลา
1: จังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปจับกลุ่มตัว
0: เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบนายอุสมานอายุ50ปี
1: เป็นยังไงคร
0: ับนั่งทำงานอยู่ในบริษัทนั่นแหละ
1: อ๋อเอาหมายสารไปดูหน่อยสิล่ะ
0: อ้าวนี่ดูนี่ดูนี่อะไรเนี่ย
1: ผลสุดท้ายอุสมาน
0: ถูกกล่าวหาว่าร่วมมีส่วนในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยนะ
0: ร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น
1: ร่วมกันฟอกเงิน
0: และสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินครับ
1: ฐานฟอกเงินเนี่ยนะ
0: ซึ่งคดีดังกล่าวมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
1: การสร้างเว็บไซต์ปลอม
0: มากกว่า 2,000 เว็บไซต์
1: ผู้เสียหายกว่า 20 ประเทศ
0: เนี่ยโอ้มันเก่งนะพวกเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: มีความสามารถเนี่ยนะ
0: ที่พูดถึงฉะเชิงเทรามีเด็กอยู่คนหนึ่ง
1: เป็นไง
0: น้องทีน้องทีเขาเขียนโปรแกรมคำนวณการดูฝนฟ้าตกแล้วก็ตรงไหนน้ำลึกเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเก่งอยู่ฉะเชิงเทราม.6 เองแล้วก็มีคนเข้าใจว่าน้องทีนี่แหละเป็นคนเขียนเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของทีดินฟ้าอากาศที่บอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพ
1: แบนนะนะ
0: ไม่มีคนเชื่อไง
1: นั่น
0: ไม่เชื่อเลยแจ้งความร้องทุกข์อีก
1: อ้าว
0: คุณอะไรนะ
1: ไม่รู้อะ
0: อะไรอะไรสวัสดีอะสนธิยา
1: สนธิยาเนี่ย
0: นัก
1: ร้องเนี่ยนะ
0: หน้าแตกไปแล้ว
1: ตอบร้องเรียนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ้าวก็เป็นเรื่องของคนขี้โกงก็ต้องถูกจับเป็นเรื่องธรรมดา
1: ก็จับกันไปจะไปซ่อนที่ไหนก็ตามไปจับลุยน้ำไปจับเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ใช่น้ำมันงาดำนะสำหรับคนที่มีปัญหากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
1: อันนี้ก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี
0: ่ยไปซื้อเนี่ยอย่าลืมดูรูปลุงช้างด้วยนะ
1: จะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่า
0: ลุงช้าง 100% นะ
1: ซื้อได้เลย
0: ถ้าไม่มีนะเขาหยิบของคนอื่นมาให้แล้วจะบอกว่าไม่สมคำล่ำลือไม่ได้นะ
1: ไม่ใช่ของช้างนะต้อง
0: ช้
1: างช้างต้องมีรูปลุงช้าง
0: ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะ
1: มีที่ไหนบ้างอะนะ
0: โอ้ไม่บอกอะ
1: เอาสระบุรีสักจังหวัดนี่ล่ะ
0: นี่ล่ะสุกิจเพศัตว
1: ์
0: บันหมอเพศัตว
1: ์
0: ถ้าช้างเอ็กเพรสถ้าช้าง
1: ไปซื้อกัน
0: ยาดีหนองแสงยาดีเพศัตว์หลังบกสนี
1: ่บกสก็มี
0: ใช่
1: สระบุรีนะ
0: สระบุรีสิไปลพบุรีก็เยอะเลยดิ
1: เยอะเลยหรือไง
0: นพรัตน์นี่มีโกโก้ขายด้วยนะนพรัตน์อ่ะ
1: ทันสมัยร้าน
0: เขาบอกทำไมขายทำไมบอกจะแข่งกับเจ๊หมู
1: อ
0: ๋
1: อเจ๊หมูก็ขายป่าโมกคุณนะ
0: เจ๊หมูก็อยู่ป่าโมก
1: ขายอยู่ที่นั่นนะสำหรับทางด้านของโกโก้โกชูเนี่ยนะ
0: เราไม่มีตัวแทนจำหน่ายต้องสั่งตรงนะถ้าจะไปซื้อกันร้านจมูกนะ
1: ไปซื้อกันได
0: ้ชมรมแม่บ้านตำรวจลุยแจกของช่วยน้ำท่ว
1: ม
0: เจอยายป่วยติดเตียงอยู่ลำพังแค่บอกว่าถ้าไม่มาก็คงไม่เจอ
1: โอ้น่าสงสารคุณยายเนาะ
0: ครับ
1: นี่ตำรวจไง
0: ตำรวจชมรมประธานชมรมแม่บ้าน
1: ที่ไหนเนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับ
1: ที่ไหนภาคหนึ่งเนี่ย
0: ก็ภาคกลางเรานี่แหละ
1: ภาคกลางเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้
0: ท่านเป็นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งเลยประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับมูลนิธิสอบสวนกลางตำรวจสอบสวนกลาง
1: กองบังคับการตำรวจทางหลวงและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีครับ
1: ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชน ร่วมมิตรชุมชนมิตรสัมพันธ์
1: ชุมชนกำนันสังวานเนี่ย
0: ชุมชนรังสิตนิมิตใหม่พัฒนารวมแล้วทั้งหมด
1: 4ชุมชนด้วยกัน
0: ภายในซอยรังสิตนครนายก13ถนนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี
1: จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนำอาหารเครื่องดื่มนะ
0: เครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรค
1: ไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
0: จากการลงพื้นที่หลายจุดเพราะว่ามีน้ำท่วมขังระดับ30ถึง90เซนติเมตรนะ
1: โดยบริเวณที่น้ำท่วมขังเนี่ย
0: หลายวันเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วล่ะ
1: ก็เหม็นแล้ว
0: ประชาชนจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเพื่อเข้าออกบ้าน
1: ส่งผลให้บางรายนี่เริ่มมีอาการระคายเคืองแล้ว
0: แล้วก็ปัญหาผิวหนังซึ่งอาการนำยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นมามอบให
1: ้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
0: ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังนานนับสัปดาห์ครับ
1: อ้าวทางนอกจากนี้ทางด้าน
0: เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง
1: เพื่อพ้องกระสอบปากคำความอยู่นะแล้วก็มอบสิ่งของให
0: ้โดยพบผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านลำพังคนเดียวท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม
1: แล้วก็มีชาวบ้านในชุมชนก็คอยให้การช่วยเหลือดูแล
0: อาหารการกินและความจำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง
1: ก็ดูกันนะ
0: คุณยาย86แล้วนะ
1: ระดับน้ำสูงมากอดีนาบ้าน
0: แต่ดีนะที่ไม่เข้าไปในบ้าน
1: คุณยายก็นั่งดูแต่น้ำทั้งวันเนี่ย
0: ไม่รู้จะดูอะไรโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้ไฟฟ้าก็ไม่มีไง
1: ต้องดูแต่น้ำเนี่ยนะ
0: ดูแต่น้ำทั้งวันหลานที่อยู่พัทยาก็ให้อพยพย้ายยายเป็นห่วงบ้านไง
1: ให้อพยพแต่ไม่มา
0: คนแก่เนี่ยเหมือนโชเล่เนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ย้ายไปอยู่บางขามันไม่ไป
1: ไกลลูกหลาน
0: เนี่ยคิดถึงหลานบางทีก็ดูน้ำท่วมทั้งวันจนเวียนหัว
1: ก็น่าเห็นใจ
0: แล้วก็ไปนอนต้องทนอยู่ในบ้านไม่สามารถจะเดินไปไหนได้
1: แล้วก็ต้องอดทนต่อสู้กันต่อไปเนี่ยนะ
0: อดทนอย่างเดียวไม่ได้ต้องทนอดด้วยนะยายนะ
1: คุณป่วยติดเตียงรายนี้ว่ายังไง
0: บางรายบอกว่าไม่มีความประสงค์จะอพยพหรอก
1: เนื่องจากว่า
0: ไม่ต้องการสร้างความลำบากให้ลูกหลานผู้อื่น
1: ขอพักอาศัยอยู่ในบ้านเดิมนี่แหละ
0: บริเวณหน้าบ้านมีน้ำท่วมขังประมาณ30เซน
1: แล้วก็ผู้ป่วยก็เห็นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้เนี่ย
0: พักอาศัยอยู่ได้ไม่เดือดร้อน
1: ไอเดือดร้อนไง
0: เอาข้าวน้ำให้กินแล้วครับ
1: อืม
0: ขณะที่ชาวชุมชนยังคงช่วยกันดูแลแกนะ
1: นำอาหารมาให้กินเนี่ย
0: เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับสถานการณ์เพียงลำพังครับ
1: โอ้เอา
0: ทางด้านแม่บ้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่า
1: จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
0: ประชาชนหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
1: และก็มีความห่วงใยในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชน
0: ทางอาหารน้ำดื่มเครื่องใช้จำเป็นยารักษาโรค
1: โดยเฉพาะประชาชนเนี่ยนะ
0: ที่ต้องสัมผัสและลุยน้ำเป็นเวลานานเนี่ยนะ
1: จะมีอาการทางด้านทางผิวหนังนี่แหละ
0: เอาละขอบคุณมากเลยนะครับ
1: นี่ตำรวจที่ไหนเนี่ย
0: ปทุมธานี
1: เอาจะเอาอย่างเขาได้ก็เอานะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: วัวไปดูอย่างตำรวจปทุมธานีเขาบ้างหรือประชาชน
0: รัฐมนตรีสุรศักดิ์ยืนยันเขื่อนเจ้าพระยาระบายสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: แล้วก็เร่งสำรวจเยียวยา
0: ย้ำนายกยานายกเขาย้ำมานะ
1: ย้ำว่ายังไง
0: สสห้ามทิ้งชาวบ้าน
1: ให้ลงพื้นที่เอาไว้นะ
0: ลงพื้นที่ได้เรียกเสียงหน่อยสิ
1: ให้ชาวบ้านก็ได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างยามที่เขาเดือดร้อนเน
0: ี่
1: ย
0: เมื่อวานเขาสสของพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งเนี่ยนะนะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
1: ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบล
0: บางหลวงโดดแล้วก็ตำบลวังตะกัวอำเภอบางบาน
1: พร้อมกับสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโบราณสถานนะ
0: วัดย่านอ่างทองอำเภอผักไห่ครับ
1: น้ำถุงยางชีพไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน
0: ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะ
1: ทางด้าน
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: นี่ที่อ่างทองเนี่ยนะ
0: ที่ไอ้วัดย่านอ่างทองก็ชื่อวัดย่านอ่างทอง
1: และอยุธยาด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น้ำก็ท่วมกันนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดอย่าไปฉี่ลงน้ำลงคลองนะไม่ดีเขาจะเห็นเข้าน
1: ั่น
0: ไม่น่าดู
1: ไอ้มันเป็นแค่ฉี่หนูอย่าให้เป็นฉี่คนนะ
0: เขาบอกเป็นโรคอะไรโรคฉี่นายกนี่เน
1: ี่ยฉี่หนูเนี่ยมีอะไรเอาว่าตัวเงินตัวทองก็ตายเนี่ย
0: วรนุช
1: หนูก็ตายเนี่ยคนก็พูดกันไปนะ
0: เอาว่ากันไปเน
1: า
0: ะ
1: ว่ากันไป
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วกก็ต้องกินโฟกัสครับ
1: โฟกัสนะ
0: ตื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกก็ใส่เลี่ยมพัดใส่เลี่ยมจอย
1: ใส่เลี่ยมจอย
0: หรือจะแบบชงดื่มทันใจหน่อยแบบชงดื่มอะ
1: เรียกอะไรเรียกอะไร
0: ซอยมิกฟูดไง
1: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำนะ
0: ครับราคาเดียวกันไอ้ห้าว
1: ราคา
0: เมื่อกี้มีอยู่ลายโพทองบอกไม่เอาไรห้าวอ่ะ
1: จะเอาอะไรอ่ะ
0: เอาสเปรย์แล้วก็แถมให้ของแถม
1: แม่เอ้าว่ากันไป
0: พูดหลังไมค์ผมก็พูดละเอียดเลยสิ
1: เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์แล้วก็จะสั่งอะไรก็
0: สั่งละเอียดยิบเลยบอกผมไม่เอาแล้วผมจะเอาสเปรย์อย่างเดียวแล้วเขามีไว้ทำไมนะ
1: แต่ทันตะไบเหมือนกันนะ
0: เล่าให้ฟังแล้วนะ
1: เอ้าว่ากันไป
0: ครับส่วนใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารก็
1: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: แล้วกระดูกผูกกระดูกพูนล่ะ
1: อันนี้ต้องไทยแควพัด
0: สี่กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
1: สองกระปุกก็500นะ
0: นวดถูทาทาถูนวดปวดเมื่อยตรงไหนกินยาไม่ได้ก็นี่ไงอย่ามองเรานี่ไง
1: อย่ามองสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับ
1: แนะนำไปซื้อ6กระปุกจะได้เหลือกระปุกละ100
0: สบู่ก็เหมือนกันนะต้องซื้อที6ก้อนถึงจะขายนะ
1: ก้อนเดียวเราไม่ขายเอาไว้แถมอย่างเดียว
0: สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ก้อนละ50บาท
1: โปยเซียนใช้โฆษณาต้องแพงหน่อย
0: โปยเซียนแพงกว่านี
1: ้
0: คนอะไรไม่มีน้ำยา
1: ไม่มีน้ำยา
0: เอาทำบุญกันหน่อยแล้วนะวัดหน่อยวัดหน่อย
1: กระถินสมาธิใช่ไหม
0: ครับ
1: ทุกวัดนะจะเป็นกองละร้อยกองละพันหรือตามกำลังศรัทธาของท่านแล้วก็ออกลงทานติดต่อกับทางวัดนะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ1899เดี๋ยวโทรกลับนะ
3: คร
0: ับ คร
1: ับ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคม
0: ครับ
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนก็วัดคลองเมาตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวรราชนิยมหรือวัดบางกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาเบอร์บ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี 22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันชมลิเกโชคดีมีสุข15พฤศจิกายนกฐินตะบกีวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
0: ะสาธุได้บุญพร้อมๆกันนะครับ
1: กฐินตะบกี
0: ขอชื่นชมตำรวจจราจรหน่อยนำรถยกกู้รถน้ำท่วมส่งคืนเจ้าของให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับศูนย์จราจรตำรวจไปชื่นชมตำรวจสน.อุดมสุขไปลุยน้ำกู้รถจอดน้ำคลองปักหลักส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยประชาชนที่ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมงครับ
1: ขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมงนะ
0: เบอร์โทรก็อะไรอ่ะ191ถ้าโทรไม่ติดก็1599เป็นสายด่วนกองบังคับการจราจร1197
1: หรือสายด่วนตำรวจทางหลวง
0: 1193
1: 1193ก็ได้เนี่ย
0: ครับ
1: นี่ตำรวจทางหลวงนะ
0: ตำรวจทางหลวงนะ
1: กรุงเทพเนี่ย
0: ตำรวจดับเพลิงอ่ะ
1: ดับเพลิงอะไรอ่ะ
0: ดับเพลิงที่โทรไม่รับสายลบเลี้ย
1: โอ
0: ้ลูกสาวร่ำให้ใจตะหลายไฟรั่วช็อตแม่สาหัสหกล้อพยายามลุยฝ่าน้ำท่วมไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็สายเกินไปครับ
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ครับ
1: ไปดูตายเนี่ย
0: ที่8ริ้วฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: 8ริ้วเนี่ยบ้านผ่านบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
0: ตำบลบางไผ่เมืองฉะเชิงเทราเนาะ
1: อันนี้อยู่หมู่7เนี่ยนะ
0: ไฟช็อต
1: โอ้คุณแม่เสียชีวิต
0: รถบรรทุกเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลน่ะลุยน้ำท่วมนะ
1: ก็พยายามไปช่วย
0: เสียชีวิตครับ
1: คืออะไรนะ
0: คุณดังนวลละ
1: อายุ67ปี
0: ลูกสาวนี่ชื่อประภาพันธ
1: ์อายุ60อ่ะ46ปี
0: มาโรงพยาบาลด้วยความโศกเศร้าครับ
1: นางสาวประภาพันธ์ว่ายังไง
0: บอกพ่อกับแม่เนี่ยออกไปเดินดูสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนด้านนอกบ้าน
1: ขณะนั้นก็น้ำท่วมผิวถนนด้วย
0: ทางแม่สังเกตเห็นสายไฟบริเวณกล่องไฟบนเสาไฟฟ้า
1: เป็นไง
0: ตกลงมาในน้ำมาเลยเกรงจะเกิดอุบัติเหตุแม่คิดว่าสายไฟดังกล่าวไม่น่าจะมีไฟ
1: ไปหยิบป่ะนะ
0: หยิบก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลย
1: โอ้ยไฟช็อต
0: เขาบอกแล้วเราไม่มีความรู้อย่าไปยุ่งกับเขา
1: แกก็หวังดีเน
0: า
1: ะ
0: เอ้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: น่าสงสารคุณแม่แกเนาะ
0: ครับนี่ทหารเรือจะอเมริกาจะมาอีกแล้ว
1: มาเยอะไหมล่ะนะ
0: มา 5,000 เทียบเท่าบอกว่ามาพักผ่อน
1: ก
0: ำชับเคารพกฎหมายของไทยวัฒนธรรมไทยด้วยนะ
1: อ๋อจะมาเที่ยวเมืองไทยนะ
0: มาภูเก็ตงวดเนี้ย
1: อย่าให้เขมรได้ยินนะเดี๋ยวมันจะอาย
0: เออไม่อายหรอกเคยเห็นเขมรอายใครที่ไหนแล้ว
1: นานเดี๋ยวบาดแต่ประเทศไทยไม่ไปเขมร
0: นี่เขาจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ย
1: เอาให้มาแล้วนะ
0: กำลังมาคุยกันอยู่นะ
1: ภูเก็ตไง
0: ได้เอาใครที่เป็นสายฟอก็ไปดูนะ
1: 5,000 นายเนี่ย
0: 5,000 นาย
1: ไปเที่ยวภูเก็ตไปหาเน่เน่หรอมั้งเนี่ย
0: เออได้ไปดูเน่เน่ไงภูเก็ตเนี่ยใครๆก็อยากมาแล้วตอนเนี้ย
1: เขามีตลาดนาคาอย่าง
0: คลาผม
1: มีคอนเสิร์ตเล่นเนี่ย
0: ใช่ของเราลพบุรีก็ตลาดข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
1: อันนี้มีอะไร
0: ตลาดคนเดิน
1: คนเดินไง
0: จะไปแย่งลิงเดินกันปกติลิงมันเดินแถวนั้น
1: ตอนนี้ลิงมันเหลือน้อยแล้วมันอยู่พกต้นหมดแล้ว
0: อยู่ในคุกติดคุกรู้ความผิดอะไร
1: น่าสงสารลิง
0: ครับ
1: ไม่น่าเกิดเป็นลิงลพบุรีเลย
0: แม่เวลาหมดซะแล้วนี
1: ่
0: ยังมีข่าวนึงนะมันไอ้นี่ผมออกจากคุกมาเนี่ย
1: เป็นไงล่ะ
0: ไปลักรถจักรยานพ่วงข้างผู้ใหญ่บ้านเก่งไงตามแกรอยพบไปจับได้ฉีดสีม่วงด้วย
1: โดนจับมาข้อหาลักทรัพย์เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้
0: นู่นกาญจนดิษฐ์นู่น
1: นครนู่นน่ะสุราษฎร์ดิกาญจนดิษฐ์เนี่ย
0: กาญจนดิษฐ
1: ์โดนจับไปเลย
0: โดนจับปัสสาวะสีม่วงให้การรับสารภาพว่าลักรถดังกล่าวจริงนำตัวมาของกลางสอบสวนส่งพนักงานสภ.กาญจนดิษฐ์ครับ
1: ข้อหาลักรถแล้วก็เสพยาเสพติดเนี่ย
0: โดนสองเด้งเลยหนู
1: มาแล้วโดนจับเออ
0: แม่อยู่ๆใครเอาภาพผมไปลงสมัครสอสอซะแล้ว
1: เป็นไง
0: สงสัยแววจะได้ซะมั้ง
1: สมัครไง ไอ้ตาติ่งก็ไป
0: เอารูปผมไปลงเลยกัน
1: เ
0: นี่ย
1: เออ
0: บางสายอ่วมหนักครับ 7,220 ครัวเรือนน้ำท่วมสูงไปแล้ว10วัน
1: น้ำท่วมมา10วันแล้วยังไม่ลดเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้
0: นะที่พอก็ปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมล่ะ มันก็ลงมาที่อำเภอบางไทร
1: นั่นแหละ
0: เออล้นไปเมตร50อ่ะท่านเป็นบิดาลุยท่วมหัว
1: โอ้น่าเห็นใจนะ
0: เดี๋ยววันนี้ไปเจอแกที่ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ตำบล
0: สะแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: สิงห์บุรีนะ
0: ส่วนพวกนี้คอยฟังอีกทีนึงว่าแกจะไป
1: ที่ไหนอะนะ
0: วัดไรหรือไม่ก็นู่นดอนพุธยังไม่ได้บอกมานะครับ
1: พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะ
0: ใช่เจอกัน3ชั่วโมงในจทล.เนาะ
1: ฟังกันนะพรุ่งนี้นะ
0: วันนี้ไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดอง
2: ุ่นคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกำลัง
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โท ทรเลย0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวง
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าในอำเภอทำหน้าที่เป็นที่พึ่งอย่าให้เกิดปัญหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และ2ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทมส่วนจากกรณีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางว่าจะต้องเดินเข้าไปเพื่อหาให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมย้ำว่าข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลการเดินหน้าร่วมใจสร้างฝ่ายชะลอน้ำเสริมภูมิคุ้มกันรับมือโลกร้อนพร้อมเดินหน้าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กองทัพและพลังเยาวชนเชียงรายได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: การผนึกกำลังฟื้นฟูธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งณหน่วยควบคุมไฟป่านางแลตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหอมแรงแปลงฝายละอ่อนเจียงไฮอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมีเยาวชนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกว่า120คนมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนให้สามารถนำทักษะประสบการณ์ไปขยายผลในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งมีการสร้างรากฐานความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์

0: ยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็

0: หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา18นาทีเปิดไป2เพลงยังอยู่18นาทีอยู่เลยนึกว่าจะกินไปถึง20นาที ได้แค่18นาทีเองอุตส่าห์อู้รับโทรศัพท์เพลินๆเลยค่ะนะคะมีเราขวัญกาญจนบุรีลุงเปรมจากอุทัยธานีนะคะอู้เยอะตอนนี้เขาเขากำลังท้องกันนะพื้นที่ยังไม่ท่วมอ่ะเนาะข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสวัสดีสวยๆก่อนเลยนะอ่ะดังอยู่ก็รับเลยละกันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพูดไหม
1: สวัสดีคร
0: ับ ไม่พูดวางนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะว่ายังไงคะ
1: สั่งยาหน่อย
0: สั่งอะไรดี
1: ไอ้ข่าวนะท่วม
0: ฮะ
1: บอกกี่ไร่แค่บอกกี่ไร่ก็อะไร
0: ข้าวได้กี่วันแล้วจ๊ะข้าวเป็นยังไงอยู
1: ่ข้าวน้ำท่วมน
0: ี่แล้วยังไงจะให้ฟื้น
1: ครับ
0: ยังเขียวๆอยู่ไหมจ๊ะ
1: เขียว
0: ยังเขียวอยู่วัดสิไรกับปราบดราเนาะนากี่ไร
1: ่10ไร
0: ่10ไร่วัดสิไร1ลิตรปราบดรา1ลิตรนะจ๊ะ
1: 20
0: ไร่คนฉีดหรือโดนฉีด
1: โดนครับ
0: เอาโดนใช้น้ำเท่าไหร่รู้ไหมคะ
1: ประมาณ60หรือ70เน
0: ี่ย20ไร่พอดี
1: คร
0: ับ20ไร่พอดีต้องมี100ลิตร5ลิตรต่อ1ไร่น้อยสุดก็คือ100ลิตรพอดี100ลิตรก็ต้องเคยสั่งไว้จ๊ะ
1: เคย
0: ลุงชื่อ
1: เคยใช้ได้วัคซีนไร
0: เกิดคุณลุงชื
1: ่
0: อ
1: สมมุติว่า
0: ต้องเป็นวัคซีนไรลิตรครึ่งกับปราบราลิตรครึ่ง
1: อ๋อแล้ว20ไร่อ่ะ
0: พอถ้าโดนฉีดพอจ้ะแต่ถ้าคนฉีดไม่พอจ้ะคนฉีดก็น่าจะพอนะอ่ะเดี๋ยวลุงคุยกับหนูหลังไมค์แล้วกันถ้ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็รอคุยหลังไมค์นะจ๊ะ
1: สั่งๆเอามาเลย
0: เป็นอย่างละลิตรครึ่งวัคซีนไรลิตรครึ่งปราบราลิตรครึ่ง
1: คร
0: ับ ค่ะคุณลุงชื่อ
1: สมนึกสีเมือง
0: สมนึกสีเมือง2850วัคซีนไรลิตรครึ่งกับปราบราลิตรครึ่งนะคะ
1: คร
0: ับ วันอังคารนะจ๊ะ
1: วันอังคารไม่ได้เย
0: อะวันนี้เสาร์อาทิตย์ไปส่งตรงไหนอะจ๊ะก็ส่งวันจันทร์จะได้วันอังคารเร็วสุด
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ค่ะได้ของก่อนแล้วค่อยนัดโดรนนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สำหรับข้าวที่จมน้ำนะคะวัคซีไรกับชีวภาพปราบราส่วนต้นไม้ที่จมน้ำก็วัคซีไรกับปราบราเหมือนกันค่ะขอแค่พื้นที่สีเขียวจะจมน้ำอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ทำไมต้องใช้ปราบราเพราะมันเสี่ยงต่อคนเน่ารากเน่าเนี่ยค่ะช่วยเสริมสร้างให้รากแข็งแรงต้นแข็งแรงแล้วกลับมางามได้ใหม่เขียวแตกกอใบตั้งวัคซีไรกับชีวภาพปราบราแต่ถ้าเป็นพืชไร่ไม้ผลทั่วไปใช้วัคซีเนกับปราบราค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรมาสั่งกับปุ้มนี่แหละโทรมาเลยเดี๋ยวปุ้มส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งโทรติดหน้าไมค์ลดค่าส่งให้ด้วย50บาทนะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ ท2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: นี่ล่ะค่ะอะไรที่มันร่วงหมดวัคซีนเอ2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะไปกรุงเทพกันไปตอนนี้ปรากฏการณ์กู้รถแล้วก็บิ๊กคลีนนิ่งแฟตคลองจันคุณผู้ฟังขาน้ำท่วมอยู่6วันคิดดูเจอท่อซิ่งเข้าไปวันเดียวเกลี้ยงเลยตอนนี้ก็ปฏิบัติการกู้ซากค่ะคุณผู้ฟังขาเจ้าของรถนะคะยกไปร้านคาแคร์นี่โอ้โหรับรองได้นะอู่ทั้งหลายศูนย์ซ่อมเขาก็ศูนย์รถแต่ละแห่งเขาก็มีมาตรการลดค่าแรงค่าอะไรกันไปนะคะชาวคลองจันทร์บอกหลังเหตุการณ์แทบจะไม่มีภาครัฐมาเลยมีแต่เอกชนมีแต่อาสาเข้ามาช่วยน้ำท่วมครั้งนี้ถามว่าให้รัฐบาลกี่คะแนนสสพื้นที่ได้0รัฐบาลได้0แต่ว่าให้คะแนนผู้ว่ากทมเถอะนะต้องไปประสานท่อซิ่งระดมมาเพื่อที่จะมาตะลุยเคหะคลองจันทร์แล้วตอนนี้ก็ไปอยู่นู่นลาดกระบังเคหะร่มกล้าวแต่ว่าคลองจันทร์เนี่ยก็ง่ายกว่าเพราะว่าพอคลองแสนแสบลดปุ๊บนะคะก็ดูดลงคลองไปเลยเนี่ยค่ะท่อซิ่งไทยประดิษฐ์จากเครือข่ายภาคประชาชนมีชอการช่างมีสสเบียร์จากพระนครศรีอยุธยานะคะประสานกับกทมก็ได้ท่อซิ่งไทยประดิษฐ์จากปราจีนบุรีด้วยเป็นอุปกรณ์ที่คนไทยประยุกต์จากเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เดิมใช้ในภาคเกษตรสูบน้ำเข้านาเข้าบ่อปลาบ่อกุ้งเอามาสูบน้ำท่วมท่อใหญ่ขนาด15นิ้วสูบน้ำได้มากเลยค่ะเหมาะกับพื้นที่คลองจันทร์ที่เป็นแอ่งแล้วก็น้ำสะสมระดับต่ำใช้ได้ด้วยค่ะอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ในกรุงเทพที่ใช้เป็นประจำมันก็เลยเป็นของใหม่สำหรับคนกรุงเทพค่ะแต่ว่านวัตกรรมของท้องถิ่นไทยมีอยู่แล้วพอช่วยกันคนละไม้คนละมือลงพื้นที่ก็ชั่วโมงเดียวหายไป15เซนน่ะนะคะแล้วก็ลดว่าไปเลยตอนนี้ก็บิ๊กคลีนนิ่งค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะส่วนลาดกระบังเนี่ยบางจุดนะแล้วก็ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีเนี่ยยังสูงอยู่ค่ะก็เลยระบายได้ช้านะเขาก็ลงท่อซิ่งมาเลยส่วนพื้นที่สายไหมเป็นรอยต่อจากปทุมธานีชุมชนบางแห่งระดับน้ำไม่เพิ่มแม้จะไม่มีฝนแต่ระดับน้ำกลับเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งค่ะน้ำเข้าง่ายแต่ออกยากนี่แหละจากนี้ไปก็ไปดูที่เคหะร่มเกล้าก็ค่อยๆลดลงแล้วก็กรมชนจัดการจราจรน้ำอย่างที่ปุ้มเล่าให้ฟังว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำไม่ใช่เขื่อนใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำแต่ว่าเป็นเขื่อนที่จะบริหารจัดการเหมือนคอยสับรางไปทางซ้ายไปทางขวาลงไปท้ายน้ำอะไรก็ว่ากันไปเป็นการจัดการจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักนะคะการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกี่ยวกับกทม.นะคะย้ำเลยว่าไม่เกี่ยวกับกทม.ค่ะเพราะนั้นก็จะสามารถบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์ลุ่มแม่น้ำป่าสักแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงที่สามารถบริหารจัดการได้กรมชลประทานก็เร่งพร่องน้ำในระบบคลองเตรียมรับน้ำฝนระลอกใหม่นี่ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่สถานี42ที่นครสวรรค์เนี่ยก็จะเริ่มลดลงแหละเพราะว่าปริมาณน้ำที่สูงสุดผ่านไปแล้วสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังเก็บกักน้ำอยู่ในระดับสูงก็ค่อยๆทยอยระบายแบบขั้นบันไดเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักนี่ค่ะแล้วก็สำหรับการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดนะคะตอนนี้คลองบ้านปุ้มก็แบบปริ่มเลยค่ะเหลืออีกประมาณสักน่าจะเมตรกว่าสบายใจได้บ้านปุ้มอ่ะแต่ว่าเหนือขึ้นไปบ้านหมี่โคกสำโรงนี่ก็ท่วมไปแล้วนะคะมีชาวบ้านหมี่ชาวโคกสำโรงจะส่งข่าวบ้างก็ได้นะสภาพอากาศในช่วงนี้ 5-7 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มลดลงนะคะแต่ 11-14 ตุลาคมจะมีฝนมาอีกค่ะภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาจะมีอีก2ระลอกนะ 5-7 แล้วก็ 11-14 ค่ะปุ้มรอลมหนาวอ่ะเบื่อฝนแล้วเหนื่อยเหลือเกินรอลมหนาวแล้วตอนนี้เดี๋ยวพอหนาวมากๆเขาก็ลำบากอีกหนาวจัดล่าสุดไปดูข่าวนี้อาลัยและสดุดีผู้ใหญ่ทองพิมพ์ค่ะถูกไฟดูดเสียชีวิตวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมพื้นที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะในอำเภอศรีมโหสถน้ำท่วมอย่างรวดเร็วมากค่ะผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคูลำพันธ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีค่ะผู้ใหญ่ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมนำเสบียงให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอย่างไม่หยุดไม่หย่อน1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุถูกกระแสไฟฟ้าดูดค่ะผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตคุณผู้ฟังขาสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและลูกบ้านอย่างที่สุดเลยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แฟนเพจกรมการปกครองโพสต์เหตุการณ์สลดใจอาลัยและสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคูลำพันธ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยแก่ลูกบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนถูกไฟดูดและเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยความกล้าหาญและความเสียสละกระโดดน้ำเข้าช่วยเด็กชายวัย6ขวบที่อยู่ในรถยนต์ที่กำลังประสบเหตุเสียหลักตกคลองนำส่งโรงพยาบาลยื้อชีวิตเด็กได้สำเร็จด้วยทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยเนี่ยผู้ใหญ่ทองพิมพ์ก็ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มภาคภูมิยึดมั่นในหน้าที่และพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นคุณงามและความดีของผู้ใหญ่ทองพิมพ์จะอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนครอบครัวและฝ่ายปกครองตลอดไปกรมการปกครองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมและขอสดุดีในความดีงามของวีรบุรุษผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนถึงวาระสุดท้ายนอกเหนือจากการสดุดีแล้วมีอะไรให้กับครอบครัวมั่งได้ไหมคะอันนี้ต้องรอดูนะคะประมาณนี้แหละจะช่วยเหลือครอบครัวอย่างไรนี่ถือว่าเป็นฮีโร่เลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างมีข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลาดพร้าวบางกะปิหลังน้ำแห้งขยะกองใหญ่รอเจ้าหน้าที่มาขนไปทิ้งทุกคนทิ้งหมดเพราะทุกอย่างมันใช้อะไรไม่ได้เลยค่ะบนถนนลาดพร้าวย่านบางกะปิเส้นขาออกหลังน้ำท่วมตั้งแต่ทางเข้าตลาดบางกะปิต่อเนื่องไปถึงแยกนวมินตัดเสรีไทยมุ่งหน้านิด้าบริเวณด้านหน้าทางเข้าเคหะชุมชนคลองจันทน์บางกะปิกองขยะที่ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนำมาทิ้งไว้บนฟุตบาทและริมถนนชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษไม้จนชิ้นใหญ่รอให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะของสำนักงานเขตมาเก็บไปทิ้งที่บ่อขยะอ่อนนุชตอนนี้ก็ไปเพิ่มขยะที่บ่อขยะอ่อนนุชอีกค่ะนี่แหละมันเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะ ือทุกบ้านมันก็ต้องทิ้งหมดนะเนาะรอให้ทางสำนักงานเขตมาเก็บเอาไปแต่ว่ากว่าเขาจะมาเก็บมันก็จะกองอยู่อย่างนั้นคาดว่าจะอีกหลายวันน้ำลดก็ราคาผักก็พุ่งไปเลยผักทุกชนิดขึ้นราคาหมดเพราะว่าชาวสวนได้รับผลกระทบไปดูตลาดอุทัยธานีกันค่ะตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีตอนนี้บางพื้นที่ของอุทัยธานีก็น้ำท่วมอยู่นะคะส่งผลให้ตลาดเงียบเหงาไปเลยนะเนื่องจากติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมออกมาซื้อผักซื้ออาหารกันน้อยมากค่ะราคาผักก็ขยับต่อ1กิโลกรัมนี่บวกขึ้นไปบางยี่ห้อนี่เกือบร้อยเลยนะคะคือผักบางชนิดเนี่ยแต่เกษตรกรทำไมขายได้ไม่เห็นเยอะเลยแม่ค้าบอกขายผักมา10กว่าปีตอนนี้น้ำท่วมเกษตรกรที่ปลูกผักทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดต่างๆก็น้ำท่วมไปเยอะผักที่ออกสู่ตลาดบางส่วนก็โตไม่ทันละน้ำมันก็ขึ้นน้ำก็ท่วมผักก็น้อยถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ45ขึ้นเป็น70ต้นหอมกิโลกรัมละ120ขึ้นมาเป็น150ถึงว่าร้านข้าวหมูแดงไม่ค่อยมีต้นหอมให้ไปกินข้าวผัดต้องขอต้นหอมไอเราก็เป็นคนชอบกินต้นหอมซะด้วยเนาะกินข้าวหมูแดงไม่มีต้นหอมเหมือนไม่ได้กินอะว่าไหมมีใครเป็นเหมือนปุ้มไหมคะกินข้าวผัดแหนมไม่มีต้นหอมก็เหมือนไม่ได้กินนะแต่บางคนเขาไม่กินเนาะเขาว่ามันเหม็นเออมันก็ฉุนจริงๆแหละแต่ปุ้มชอบกินลาบไม่มีต้นหอมนี่ไม่กินดีกว่าไหมมันมีอาหารบางอย่างที่มันต้องกินกับต้นหอมนะข้าวหมูแดงนี่ต้องกินเลยต้องมีต้นหอมเลยข้าวผัดไข่ข้าวผัดแหนมเนี่ยต้องมีต้นหอมนะอะไรอีกคุณฟังว่ามีอะไรอีกที่ต้องกินกับต้นหอมอ่ะยำลาบทั้งหลายเนี่ยยำปลากระป๋องอย่างเงี้ยแล้วต้องเป็นปลากระป๋องตาเพชรด้วยนะยี่ห้ออื่นไม่กินไม่กินจริงๆคุณผู้ฟังค่ะยี่ห้อวิลิสมาราหรูราคาแพงแค่ไหนบุ้งก็ไม่กินถ้าไม่ใช่ปลากระป๋องตาเพชรไม่กินจริงๆยกเว้นเสียแต่ว่าเขาไปนึ่งมาเอาปลากระป๋องนี่แหละไปนึ่งมาไปทำให้สุกมาแล้วเอามายำใส่น้ำยำมาได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นไม่เลยถ้าเป็นปลากระป๋องตาเพชรนี่เปิดปุ๊บอุ่นนิดนึงแล้วเอามายำกินได้เลยแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นต้องให้แบบเรื่องมากไม่ต้องกินไปทำเอาเองลาบนี่เนาะน้ำตกไม่เท่าไหร่ลาบเนี่ยถ้าไม่มีต้นหอมเนี่ยไม่กินดีกว่ายำอื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่ยำปลากระป๋องต้องมีต้นหอมนะลาบต้องมีต้นหอมน้ำตกไม่เป็นไรไม่ว่ากันกิโลกรัมละ150ผักชี150เป็น180กะหล่ำปี60เป็น80บาทขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวเดือนนี้มีกินเจอีกแพงกว่าเดิมอีกจับชาย1หม้อปลาเข้าไปตั้งหลายร้อยแน่นี่แหละแม่ค้าก็ได้กำไร5บาท10บาทบวกเพิ่มมากไม่ได้ขายไม่ออกเน่าอีกคณะกวางตุ้งผักบุ้งจีนขึ้นมาอีกกิโลละ20ขึ้นนิดขึ้นหน่อยขอให้มาซื้อเหมือนเดิมแล้วกันนี่ค่ะของแพงมากผักแพงมากตอนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องชาวบ้านเนาะหลังน้ำลดแล้วก็ไปดูสื่ออื่นกันบ้างค่ะอันนี้หน้าไทยรัฐจบแล้วลำดับต่อไปไปดูเดลี่นิวส์กันวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ก็จะมีเรื่องของเยียวยานะคะกทม.ก็เร่งเยียวยาแจ้งได้2ระบบเหมือนเดิมนะเขตทั้งหลายแล้วก็ออนไลน์ที่แอปพลิเคชันทางรัฐนี้มาดูเรื่องราวของท่านด็อกเตอร์มั่งดีกว่าเผื่อท่านจะมีแนวคิดแนวปฏิบัติอะไรมานะคะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้พูดว่าท่านเหมาะกับตำแหน่งนี้มากเลยนะคะก็ได้คุยกับ คณะรัฐมนตรีถึงแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาที่กระทบกับชีวิตประชาชนตั้งแต่น้ำท่วมการศึกษาและการสร้างอนาคตของชาติค่ะโดยนายยศชนันกล่าวว่าสำหรับสถานการณ์น้ำภาคเหนือเนี่ยก็มีระบบบัญชาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ว่ากรมชลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยมา2เดือนแล้ววอลลุ่มมาตลอด24ชั่วโมงใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาประกอบกันแต่ว่าหากการประเมินแตกต่างก็จะยึดกรณีที่เลวร้ายที่สุดเป็นฐานในการเตรียมรับมือบทเรียนจากจังหวัดน่านพบว่าฝนบนพื้นที่สูงจะไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดจากแม่น้ำก็เลยจะต้องมีการติดตั้งทรมาตและเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มระบบแจ้งเตือนชุมชนเมื่อฝนเกินเกณฑ์อบรมประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้าถึงอ่านสถานการณ์และรู้แผนอพยพด้วยตัวเองรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยราชการไว้ตลอดเวลานี่ค่ะนำเทคโนโลยีมาติดตั้งแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจวัดปริมาณฝนบนพื้นที่สูงเพราะว่ามันไหลลงมาเร็วมากน้ำป่านี่ไวกว่าน้ำในแม่น้ำลำคลองนะคะเป้าหมายต่อไปก็คือพัฒนาการเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงชุมชนและครัวเรือนค่ะอาจจะมีการจำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางจุดที่ควรขุดลอกนะกำหนดตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงด้วยระบบ thaiwater.net ให้รู้ว่าบ้านไหนเสี่ยงต้องอพยพใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่นี่ค่ะแล้วก็มีการเสนอแนวคิดศึกษาความถนัดของเด็กแต่ละคนพัฒนาเป็นอาชีพศิลปะช่างเกษตรแล้วก็ AI นี่ไงอันนี้เป็นพัฒนาเรื่องของการศึกษาในระยะยาวแต่ว่าเรื่องน้ำเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามาตัวเซ็นเซอร์มาระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ท่านแนวคิดของรองนายกได้อยู่ทำได้ปฏิบัติได้แต่งบประมาณค่ะตามนี้นะคะอันนี้สวยหรูดูดีนะทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวนะคะปัญหาอยู่ที่งบประมาณค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยประมาณนี้แหละแล้วก็ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะนอกจากจะเจอปัญหาน้ำท่วมแล้วคุณผู้ฟังการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาส่งผลให้น้ำเอ่อเข้าท่วมชุมชนอีกแล้วเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมาแล้วทำไมปะสวนทุเรียนค่ะแช่น้ำอยู่นั่นน่ะชาวบ้านบ้านหนองน้ำเย็นหมู่11ตำบลทุ่งควายกินยังไม่ทันจะข้ามคืนเลยค่ะแต่รอบใหม่มาอีกแล้วคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ส่วนทุเรียนที่แช่น้ำอยู่ตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วนะคะพื้นที่การเกษตรในตำบลทุ่งควายกินตำบลคลองปูนตำบลบ้านนาตำบลกระแสบนตำบลวังว่าตำบลทางเกวียนและตำบลพังราดน้ำท่วมขังกว่า1สัปดาห์เริ่มเน่าเริ่มเหม็นแล้วพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะต้นทุเรียนยางพาราและมังคุดขาดออกซิเจนยืนต้นตายเสียหายเกือบหมื่นไร่นะเนี่ยค่ะเขาก็เลยเรียกร้องว่าขอเรือผลักดันน้ำระบายมวลน้ำที่ตกค้างอยู่สู่ทะเลอ่าวไทยเป็นการด่วนป้องกันสวนทุเรียนและสวนผลไม้ที่จะเสียหายมากไปกว่านี้เหลืองหมดแล้วอ่ะคุณผู้ฟังขอคนต้นเขียวๆสักหน่อยนะดูที่คนต้นนะคะเขียวๆซะหน่อยวัคซีนกับชีวภาพปราบราเลยค่ะแต่ว่าต้องมีพื้นที่สีเขียวนะไม่ใช่เหลืองไปหมดเลยนะเป็นหมื่นไร่นะคะพืชผลทางการเกษตรเสียหายหมดเลยนี่ค่ะ อันนี้ก็ขอให้ระบายน้ำได้เร็วๆค่ะอยุธยาค่ะเต็ม16อำเภอแล้วนะจ๊ะไม่มีอำเภอไหนที่ไม่โดนแล้วนะพระนครศรีอยุธยานะบางไทรนี่2เมตรกว่าเลยค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงท้ายเขื่อนด้วยอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6ที่ท่าเรือระบายลงสู่แม่น้ำป่าสัก616ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำและคลองต่างๆในพระนครศรีอยุธยาสูงขึ้นอีกประมาณ 50-70 ซมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยาบอกว่าตอนนี้16อำเภอครบถ้วนทั่วหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแล้วค่ะ181ตำบล 1,200 หมู่บ้าน57ชุมชน 48,704 ครัวเรือนเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยอุทัยท่าเรือภาชีบ้านแพรกบางไทรและมหาราชยืนยันผู้เสียชีวิต1รายที่อำเภอเสนาไม่มีเพิ่มค่ะหมู่1หมู่2ตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรติดแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมเมตร80ถนนซอยทางเข้าชุมชนท่วมหมดชาวบ้านพายเรือค่ะน้ำท่วมเกือบ2เมตรบางบ้านอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้ประกอบอาชีพมีแต่เบี้ยยังชีพพายเรือมาซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นจากบ้านมาถนน300เมตรพายงัดกันซะเหนื่อยว่ายน้ำก็ไม่เป็นพายเรือเก่งแต่ว่ายน้ำไม่เป็นยิ่งถ้าเกิดน้ำท่วมสูงนะเส้นทางภายในชุมชนก็เปลี่ยนไปจากเดิมเรือพลาสติกใช้กันมานานแล้วมันก็เริ่มแตกรั่วแล้วอะน้ำก็ไหลเข้าเรือเดินทางก็ลำบากอะโอ้ยไม่ต้องออกไปอีกแล้วนะป้าว่ายน้ำก็ไม่เป็นเรือก็จะแตกลำบากมากค่ะบางคนพายเข้าออกสองรอบอะไปส่งลูกส่งหลานไปทำงานมองก็ไม่ค่อยจะเห็นเป็นต้อมองไปได้ข้างนึงอะชาวบ้านอะที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่มีเรืออยู่แค่หนึ่งลำระดับน้ำสูงมิดหัวข้าวของขึ้นที่สูงบางส่วนต้องเอาแผ่นโฟมอะแผ่โฟมอะลอยไว้ก่อนชุมชนอยู่ติดน้ำเป็นที่รับน้ำท่วมทุกปีเมื่อก่อนน่ะแค่เอวมันยังพอลุยได้แต่ตอนนี้สูงมิดหัวชีวิตประจำวันก็ลำบากค่ะนี่ลุงปู่ตาป้าย่ายายเนี่ยพายเรืออย่างเก่งอ่ะมองเห็นบ้านไกลลิบๆแป๊บเดียวพายมาได้แล้วอ่ะอยู่พระนครศรีอยุธยาเนาะต้องพายเรือเก่งแต่บางคนพายเรือเก่งแต่ว่ายน้ำไม่เป็นนี่อันนี้อันตรายค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็น้ำก็ยังอยู่ไฟก็มาอีกแล้วเมื่อคืน2ทุ่มพระนครศรีอยุธยาไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในชุมชนคลองปากข้าวสารหมู่2ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์และมูลนิธิร่วมกตัญญูก็มาเลยเป็นบ้านไม้เป็นชุมชนบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังแล้วซอยมันก็แคบมากค่ะบ้านต้นเพลิงเนี่ยบ้านเลขที่17เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วลามมาข้างเคียงมันเป็นไม้ไง4หลังรวดเลยกว่าจะดับได้ไป6หลังแล้วชุมชนมันแคบมากรถดับเพลิงเข้าไม่ถึงค่ะต้องจอดกลางซอยแล้วลากสายเข้าไปกว่าชั่วโมงจะควบคุมเพลิงไว้ได้บ้านต้นเพลิงเสียหายอย่างหนักสำลักควันไป1รายเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนายกเทศมนตรีเมืองอยุธยาบอกว่าเป็นชุมชนบ้านไม้แล้วทางเข้าออกแคบมากค่ะรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไปไม่ถึงต้องลากสายดับเพลิงไปยาวมากกว่าจะไปถึงจุดเกิดเหตุได้เนี่ยก็เสียหายไปหลายหลังคาเรือนชาวบ้านรายนึงบอกว่าพักอาศัยอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงนะคะบ้านต้นเพลิงคือบ้านของนายประจักษ์แล้วเขาบอกว่าเป็นคนจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วก็เดินออกไปค่ะซึ่งมันก็เป็นคำบอกเล่าของชาวบ้านนะยังต้องรอการตรวจสอบอยู่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปเชิญตัวนายประจักษ์อายุ52ปีเจ้าของบ้านต้นเพลิงมาเขาบอกว่าบ้านเขาอ่ะไม่มีไฟฟ้าใช้จุดเทียนไว้1เล่ม แล้วก็ออกไปทำธุระใกล้ๆบ้านครู่เดียวกลับมาเพลิงไหม้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงส่วนที่บอกว่าพฤติกรรมของเจ้าของบ้านเนี่ยตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่นะคะยังไม่ยืนยันก็น้ำท่วมเนาะฟืนไฟก็ดับเป็นธรรมดาแหละแต่ว่าไอ้ที่จุดธูปจุดเทียนจุดไฟจุดอะไรไว้เนี่ยอันนี้แหละอันตรายคุณผู้ฟังไปดูหน้าข่าวสดวันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดตำรวจไซเบอร์นำกำลังไปรวบอัจฉริยะหน้าสนามมวยชื่อดังข้อหาฟอกเงินและช่อโกงประชาชนค่ะยังไงยังไงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะหรือว่าสอทหรือตำรวจไซเบอร์นี่แหละนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ข้อหาช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมข้อมูลเท็จฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวบริเวณหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อยค่ะและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนแล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการสอทค่ะความคืบหน้ายังไม่มีนะถ้ามีเดี๋ยวบอกยืนยันว่าบุกไปจับถึงสนามมวยเลยค่ะรายงานข่าวล่าสุดเมื่อ 11:40 นที่ผ่านมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เขาไม่ได้เป็นทนายนะแต่เขามีแบบไปเตรียมทีมมาร้องเรียนเรื่องนู้นเรื่องนี้ตรวจสอบนี่นู่นนั่นหลายเรื่องเลยค่ะอยู่ใกล้ๆแสงตอนนี้โดนรวบไปแล้วเดี๋ยวรอความคืบหน้าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำมาน้ำก็ทะลักเข้าท่วมมามีสิ่งแปลกปลอมมาด้วยคุณผู้ฟังหือละยือละยือไส้เดือนเป็นพันเลยค่ะหนีน้ำมาตายยั่วเยี้ยเลยหมู่สี่หาดอาสาสัพยาชัยนาทนะคะน้ำเอ่อเข้ามาท่วมบ้านในเชนอายุ65ปีเป็นผู้พิการแขนสองข้างและขาขวาขาดระดับน้ำเนี่ยยังไม่ทะลักเข้าสู่ตัวบ้านแต่ปรากฏว่าไส้เดือนดินคุณผู้ฟังหนีน้ำมาอยู่รอบบ้านเลยอ่ะบางส่วนคลานเข้าไปในบ้านเจ้าของบ้านบอกไม่ได้กังวลเพราะไส้เดือนไม่เป็นอันตรายเฮ้ยแต่คุณผู้ฟังค่ะมันเยอะน่ากลัวเป็นเรื่องธรรมชาติไส้เดือนไม่ได้ทำอันตรายนะมันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของดินนะบ่งบอกว่าในดินในละแวกนี้ไม่มีสารเคมีแน่นอนเนาะแต่มันเยอะเกินใครจะตกปลานี่ไปหาเลยปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้นำเสนอเรื่องราวของในเชนแล้วก็ได้รับมอบขาเทียมมาใหม่แทนของเดิมที่ใช้มากว่า20ปีปีนี้น้ำท่วมอีกครั้งไม่กล้าสวมขาเทียมอันใหม่เพราะว่าไปลุยน้ำกลัวจะเสียหายเอาขาเทียมอันเก่ามาใส่แทนก่อนเก็บของใหม่เอาไว้พอที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานหรอกน้ำท่วมรอบเนี้ยก็ยังยืนยันว่าจะนอนพักอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านนะถ้าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำแค่นี้ไม่เพิ่มถึง 3,000 ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ามากกว่านี้สงสัยต้องขึ้นไปอยู่ชั้น2ค่ะมวลน้ำที่ไหลเข้ามาในช่วงค่ำเมื่อวานนี้พาเอาฝูงไส้เดือนพยายามจะคลานขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำท่วมในเชนบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกก็นั่งดูมันไปอุ้ยแต่มันเยอะมากเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องขณะที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับมังกรสาวมังกรสาวก็คือสาวจีนนี่แหละหนีหมายจับคดีการโชคทรัพย์350ล้านแล้วมากบดานในประเทศไทยสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ค่ะผู้ต้องหาคนนี้มีพฤติการร่วมกับพรรคพวกอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญขู่ประจานบริษัทเอกชนผ่านแพลตฟอร์มของจีนว่ามีสินค้าผสมยาผิดกฎหมายเรียกรับเงินกว่า70ล้านหยวนหรือประมาณ350ล้านบาทไทยแล้วก็หนีมาซุกซ่อนตัวอยู่ในย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยตามเจอค่ะนะคะแจ้งหนังสือเพิกถอนอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้วส่งตัวไปกักกัน ที่กองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วจะเตรียมผลักดันกลับประเทศจีนค่ะซึ่งสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ยืนยันนะคะเดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุกปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ประเทศไทยเป็นการหลบซ่อนตัวจะมากบดานในไทยตำรวจไทยจับได้แน่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของตำรวจไทยนี่แหละแล้วก็มีเรื่องของข่าวอื่นๆติดตามฟังกับปุ้มได้ในช่วง3:00 ถึง 4:00แล้วก็6:00 ถึง 7:00 เช้าด้วยนะคะรถกระบะพุ่งชนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2คนขณะเดินข้ามทางม้าลายโอ้ยขายขี้หน้าค่ะเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะผู้บาดเจ็บเป็นหญิงชาวเยอรมันชื่อนางกาเบร่าอายุ63 ปีค่ะผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งเป็นชาวเยอรมันนำส่งศูนย์การแพทย์เขาหลักรถกระบะ Mazda BT50 สีขาวทะเบียนกรุงเทพไม่รู้จักทางม้าลายเหรอจ๊ะชนนักท่องเที่ยวที่กำลังข้ามถนนทางม้าลายอ่ะแล้วก็ไม่หยุดช่วยด้วยค่ะนายวิลเบิร์ตอายุ64 ปีเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตเมื่อคืนนี้5 ทุ่มค่ะแล้วก็นางกาเบร่าอายุ63 ปีก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตตามไปอีก1 คนค่ะคุณผู้ฟังสรุปนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิตทั้งคู่เขามีกำหนดเข้าพัก30 กันยายนถึง 9 ตุลาคมตอนนี้กำลังดำเนินการติดตามรถกระบะคันนี้มาดำเนินคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบนทางม้าลายที่เป็นเส้นแดงๆขาวๆขนาดใหญ่ไม่แหกตาดูเลยหรือไงขับรถแบบนี้เสียยี่ห้อประเทศไทยกันเลยค่ะคุณผู้ฟัง
4: คะคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ฟังไปละค่ะสวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1 มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต ็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: เวทีไม่มีผู้ชายมันยาก
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้อง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจเชียร์นุกูลค่ะยศชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่ตำรวจบุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ข้อหาฟอกเงินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์ได้บุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในข้อหาฟอกเงินช่อกงประชาชนและเล่นการพนันโดยแนะนำตัวไปสอบสวนแล้วยศชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตประชาชนตั้งแต่ปัญหาภัยน้ำท่วมการศึกษาโดยในส่วนของสถานการณ์น้ำภาคเหนือได้ตั้งระบบบัญชาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นจิสต้ากรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมวอลลุ่มติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงซึ่งบทเรียนจากจังหวัดน่านพบว่าฝนบนพื้นที่สูงอาจจะไหลลงสู่ชุมชนเร็วกว่าการตรวจวัดจากแม่น้ำจึงเร่งติดตั้งโทรมาตรและเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝนบนพื้นที่สูงเพิ่มระบบการแจ้งเตือนชุมชนเมื่อฝนเกินเกณฑ์พร้อมอบรมประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้าถึงข้อมูลสถานการณ์และรู้แผนอพยพด้วยตัวเองรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการไว้ตลอดเวลาเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาการเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนและครัวเรือนโดยใช้ดิจิทัลทวินจำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำและจุดที่ควรขุดลอกพร้อมมาร์คตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในระบบ thaiwater.net เพื่อให้รู้ว่าบ้านใดเสี่ยงต้องอพยพเมื่อไรและใครจะรับผิดชอบนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
7: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดสหรัฐเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังพลเสริมเข้าสู่พื้นที่แม้จะมีความพยายามเจรจาหยุดยิงเพื่อเปิดเส้นทางขนส่งในช่องแคบฮอร์มุสก็ตามขณะที่วิกฤตพลังงานพุ่งสูงจนสหรัฐและชาติต่างๆเตรียมงัดน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมารับมือด้านรัสเซียออกมาระบุชัดเจนพร้อมใช้อาวุธทุกประเภทรวมถึงนิวเคลียร์ตอบโต้ทันทีหากนาโต้พยายามปิดล้อมหรือโจมตีดินแดนคาลินินกราดสัมพันธ์เกาหลีใต้ยูเครนร้าวหลังผู้นำยูเครนเผยกลางเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่ายูเครนจับกุมและส่งมอบเฉลยศึกเกาหลีเหนือให้เกาหลีใต้ทำให้เกาหลีใต้จี้ยูเครนขอโทษเกิดเหตุพยายามก่อการร้ายหลังนักบินผู้ช่วยชาวโอมานก่อเหตุแทงกัปตันบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากดูไบไปยังอิสราเอลหวังทำเครื่องบินหม่งโลกโชคดีที่ผู้โดยสารช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสปิดโรงเรียน400แห่งทั่วประเทศหลังการ
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
9: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อน

0: 0947619922ยาแคปซูลเท้าแน่นอนตราดีพ็อก
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
0: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ TTCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมก

จังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า09 47 61 9 9

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่าหลายพื้นที่นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูแลในเรื่องของโรคที่มาหลังจากที่น้ำลดลงค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคงแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะที่อาจจะมีฝนตกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่กองทัพเรือค่ะได้ขอเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8นะคะในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากเดิมค่ะจะมีการซักซ้อมเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นี้ค่ะกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเรามาอัปเดตในเรื่องของโครงการรับสมัครพลทหารอาสากันต่อเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเดินหน้ารับสมัครอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เปิดรับสมัครครบ1ขออภัยค่ะครบ21วันมียอดสะสมนะคะจำนวน 11,448 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายค่ะโดยเมื่อวันที่30กันยายนนะคะก็มีผู้สมัครเพิ่มอีกจำนวน222นายด้วยกันขณะที่ยอดสะสมทั้งหมดเป็นทหารกองเกิน 7,843 นายซึ่งยังคงเป็นกลุ่มผู้สมัครหลักของโครงการนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะคะนั่นก็คือศัสดียังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการโดยมีผู้สมัครรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวเนี่ยจำนวน 6,335 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.34 ขออภัยค่ะ 55.34% นะคะสะท้อนถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ช่วยนำข้อมูลและโอกาสไปถึงเยาวชนโดยตรงค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าศัสดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเข้าถึงนะคะกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับการเป็นพลทหารอาสาค่ะก็ไม่ได้หมายถึงเพียงการเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของ4โอกาสสำคัญ4โอกาสสำคัญมีอะไรบ้างล่ะ4โอกาสสำคัญนั่นก็คือโอกาสด้านสิทธิและสวัสดิการโอกาสด้านการศึกษาโอกาสด้านอาชีพและโอกาสด้านทักษะชีวิตเพื่อให้ผู้สมัครเนี่ยได้พัฒนาตนเองและต่อยอดเส้นทางในอนาคตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่กองทัพบกเปิดรับอยู่ในขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะน้องๆทหารกองประจำการรวมไปถึงทหารประจำการเองนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชั้นยศใดนะคะก็ลงไปทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบกค่ะมาร่วมดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะก็หลายพื้นที่เนี่ย เริ่มที่จะสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่สถานการณ์เคหะคลองจันเนี่ยก็เรียกได้ว่าคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ที่ยังจะต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆอย่างเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองปอเวบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะในส่วนของถนนลาดพร้าวถนนศรีบูรพาก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในส่วนของถนนลาดพร้าวเนี่ยขณะนี้นะคะก็น้ำเนี่ยแห้งตลอดสายละเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าวนะคะแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านบางจุดทางกรุงเทพมหานครเองค่ะเขาก็จะมีแผนในเรื่องของการเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยๆนะคะแล้วก็พื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรเนี่ยก็แห้งแล้วนะคะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้กับสำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อที่จะเพิ่มความสูงของแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดังกลับขึ้นมาบนผิวจราจรนั่นเองค่ะไปต่อกันที่คลองลำพังพวยและหรือว่าคลองแสนแสบกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของกทมเองเนี่ยเขาก็จะมีการเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยค่ะเพื่อช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นนะคะโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการนำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กค่ะเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบนะคะขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบเองก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนั่นเองค่ะเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยหน่วยเบสนะคะก็จะมีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนรวมไปถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมด้วยค่ะแล้วก็ระดมกำลังทำความสะอาดและถนนพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วนะคะในส่วนของการฟื้นฟูพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะใช้แนวทางจับคู่เขตบัตรดีค่ะโดยให้2เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำทรัพยากรที่มีไม่ว่าจะเป็นกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเข้าไปสนับสนุน1เขตที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะหลักการแก้ปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้นั่นก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองให้ได้ก่อนเมื่อน้ำในคลองลดลงแล้วเนี่ยจึงจะค่อยสูบน้ำจากถนนซอยแล้วก็ชุมชนตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพื่อให้ระบบระบายน้ำเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นคำกล่าวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาได้ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูหรือว่าสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะในช่วงนี้เขาเปิดให้สถานประกอบการประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะขอกู้เงินเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กลับมามีความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและก็โรคจากการทำงานการกู้เงินเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงติดตั้งระบบป้องกันระงับอัคคีภัยปรับปรุงระบบไฟฟ้าปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินค่ะคุณผู้ฟังก็จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีกู้ได้รายละไม่เกิน2ล้านบาทหรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบโดยกำหนดชำระคืนภายใน5ปีแล้วก็มีวงเงินกู้รวมกว่า15ล้านบาทค่ะสำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะกู้เงินเนี่ยก็สามารถยื่นคำขอได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตในพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองความปลอดภัยแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์ 024489128ย้ำนะคะ024489128ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เราควรรู้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะเรียกได้ว่าเดินทางมาถึง EP 13แล้วนะคะวันนี้นำเสนอในเรื่องของความผิดในภาวะภัยพิบัติเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และกล่าวสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีใครได้รับผลกระทบกันบ้างไหมคะขอส่งกำลังใจให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็จะชวนมาพูดคุยกันในเรื่องความผิดที่เราอาจจะพบเจอได้ในช่วงภัยพิบัติค่ะถือว่ามาเตือนภัยและเติมความรู้กันสักเล็กน้อยนะคะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้นไม่เฉพาะแต่น้ำท่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุถล่มไฟไหม้ไวรัสระบาดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตมันก็จะมีพวกคนร้ายที่อาศัยจังหวะชุลมุนวุ่นวายฉวยโอกาสเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราค่ะโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์สิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติติดตามข่าวสารหาความรู้รอบตัวไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างและผิดอะไรบ้าง 1. การหลอกว่าจะช่วยเหลือเช่นการสร้างข่าวปลอมหลอกให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากนั้นพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปก็นำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปทำเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานกระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1แต่ถ้าเป็นเพียงการปล่อยข่าวปลอมเพื่อสร้างกระแสเรียกยอดไลค์เช่นข่าวเขื่อนแตกข่าวน้ำทะลักปลอมจนทำให้ประชาชนตื่นตระหนกจะมีความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนตามมาตรา14อนุ2ค่ะซึ่งความผิดทั้ง2ฐานนี้นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงแต่ยังคงแชร์ต่อก็มีความผิดเท่ากันกับผู้โพสต์ตามมาตรา14อนุ5นะคะ2การหลอกให้โอนเงินบริจาคคนพวกนี้เล่นกับความสงสารของคนค่ะยิ่งช่วงวิกฤตหลายคนเดือดร้อนคนในสังคมก็มีเมตตาจิตต่อกันหากไม่ตรวจสอบให้ดีก็อาจจะหลงเชื่อและพลาดไปบริจาคให้กับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะคะแบบนี้ถือเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดการหลอกลวงที่ว่านั้นกระทำโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นเช่นหลอกว่าเป็นหน่วยงานหรือคนที่มีชื่อเสียงขอรับบริจาคต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะคือระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 140,000 บาทค่ะ 3. ความผิดฐานลักทรัพย์ในภาวะที่คนกำลังเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสิ่งอุปโภคบริโภคหากใครที่คิดฉวยโอกาสอาศัยจังหวะที่ผู้คนกำลังตื่นกลัวภัยอันตรายลักทรัพย์เอาจากผู้คนที่ประสบภัยซึ่งไม่สามารถระมัดระวังเก็บรักษาทรัพย์สินได้ตามปกติอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะกฎหมายเอาผิดกับผู้ที่ซ้ำเติมผู้เดือดร้อนให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาที่มีระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะโดยถ้ามาลักทรัพย์หรือยกเข้าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมทิ้งไว้แบบนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทและยิ่งถ้าไปซ้ำเติมคนเดือดร้อนที่ทำอาชีพกสิกรรมโดยการกระทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ประกอบกสิกรรมต้องระวังโทษหนักขึ้นไปอีกค่ะโดยต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทค่ะ4. การทำลายหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างกั้นน้ำเช่นการแอบตัดคันกั้นน้ำหรือถอนบิ๊กแบ็กหรือทำลายเครื่องสูบน้ำของทางราชการเพื่อเบี่ยงน้ำเข้าบ้านคนอื่นแบบนี้มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้ากระทำด้วยประการใดๆเพื่อให้เกิดอุทกภัยหรือเพื่อให้เกิดขัดข้องแก่การใช้น้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ทางสาธารณะประตูน้ำทำนบเขื่อนอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจราจรเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา228หรือ229นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะ 5. การขายสินค้าแพงเกินสมควรถ้าผู้ประกอบธุรกิจช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นน้ำดื่มไข่ไก่หรือเรือยางให้สูงเกินสมควรทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการแบบนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมาตรา29ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา41ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างต่างๆเองซึ่งมิจฉาชีพนั้นมีหลากหลายรูปแบบเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ค่ะจึงต้องศึกษากฎหมายไว้บ้างจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแต่ถ้าใครโดนเข้าแล้วก็ให้รีบนำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะสำหรับความผิดในภาวะภัยพิบัติค่ะซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกันกับในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันนะคะไปต่อกันเลยนะคะยาวๆเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัด6040เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็จับเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งตารอมาเลยค่ะว่าจะมีการต่อโครงการนี้ไหมซึ่งล่าสุดในรัฐบาลเขาก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าต่อไปอีก2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันแรกที่เปิดให้เข้าไปอัปเดตนะคะหรือว่ายืนยันตัวตนเน็ตล่มกันเป็นแบบว่าเยอะมากแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้กันได้แล้วนะคะรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยนะคะช่วงเช้าของวันที่1นี่ก็วาวุ่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะล่าสุดก็คือสามารถที่จะเข้าไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วนะคะสำหรับการยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยระหว่างวันที่สามารถดำเนินการได้ค่ะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคะแล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะและที่สำคัญนะคะการใช้งานเนี่ยก็จะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นกดไปที่แบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการค่ะโดยร้านค้าเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะหากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินเนี่ยตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัตินะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าเวอร์ชั่น การอัปเดตเนี่ยก็สามารถที่จะยังมีเวลานะคะสามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะก็ใจเย็นๆกันนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาบ้างแต่ว่าก็มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นๆค่ะยังมีเวลาอยู่นะคะสามารถยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะคะนั่นก็คือบางที่เนี่ยน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแต่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับโรคจากยุงลายหลังน้ำลดนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าระดับน้ำลดลงเมื่อไหร่เนี่ยยุงลายกลับมาค่ะพร้อมกับไข่ที่รอฟักเป็นตัวถือว่าเป็นโรคที่ต้องระวังนะคะโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการนอนในมุ้งหรืออยู่ในห้องที่มีมุ้งลวดค่ะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะทายากันยุงแล้วก็ในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากๆนั่นก็คือเราจะต้องล้างคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังขัดถูขอบภาชนะทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านให้โล่งค่ะปิดฝาภาชนะใส่น้ำหรือว่าเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันนะคะใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะเก็บน้ำให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารกำจัดยุงค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยเขาก็จะมีการดำเนินการในทุกๆวันศุกร์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพ่นสารกำจัดยุงนั่นเองค่ะและที่สำคัญเราควรที่จะเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตนะที่นี้ก็หมายความว่าให้เราเนี่ยมันสังเกตอาการตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมหากว่าเรามีไข้สูงลอยปวดศีรษะอ่อนเพลียก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการประเมินแล้วก็การรักษาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยนะคะก็นำมาพูดคุยกันค่ะมาต่อกันที่เรื่องของจุดจอดรถฟรีกันบ้างค่ะหลายท่านก็อาจจะยังกังวลนะคะเพราะว่าเรายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะตามที่มีการแจ้งเตือนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยบางพื้นที่เนี่ยลดลงแต่ก็ยังมีบางที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็ยังคงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงในส่วนของรัฐบาลเขาก็แจ้งมาค่ะว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นก็คือที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ซึ่งโซนนี้นะคะสามารถรองรับได้718คันด้วยกันโซน E ค่ะรองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันนั่นเองค่ะในส่วนของไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันนะคะตั้งแต่แยกสถานีเลนสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีพื้นที่สามารถที่จะรองรับรถยนต์ของพี่น้องประชาชนรวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722ตลอด24ชั่วโมงค่ะในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะคะก็มีการเปิดอาคารจอดรถแล้วนะคะที่สถานีสีเอี่ยม YL17 จอดได้ฟรีค่ะโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมนั่นก็คือในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการเสนอชื่อสตรีนะคะเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570โดยทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยได้มีการขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดนะคะ The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ สามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะสามารถเสนอได้นะคะไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเสนอชื่อกันเข้าไปได้นะคะสำหรับสตรีดีเด่นที่สำหรับสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เพิ่มรอบการแสดงอีก3รอบนะคะในวันที่14 15และ29พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาค่ะที่โรงละครแห่งชาตินะคะบัตรเนี่ยก็จะมีหลายราคาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น400บาท300บาท200บาท150บาท100บาทเริ่มจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั้ง3รอบนะคะในวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะเวลา9นาฬิกา30นาทีจำหน่ายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์จำกัดท่านละ6ที่นั่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022210173 022210173นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองบัตรกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเป็นหลักนะคะและสำหรับพื้นที่ใดค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของสิ่งของต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่ากองทัพบกเนี่ยพร้อมยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปอพอแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานและทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสดิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนกองบัญชาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปอพอแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานพร้อมสรุปกำลังสนับสนุนย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดเร่งช่วยประชาชนให้ตรงจุดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
12: เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่พร้อมสรุปภาพรวมการสนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรของกองทัพโดยการสนับสนุนครอบคลุมทั้งการระบายน้ำการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนการประกอบเลี้ยงการแพทย์รวมถึงการจัดเรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการช่วยเหลือทางน้ำกองทัพจัดเรือเข้าปฏิบัติภารกิจรวมประมาณ95ลำขณะที่ด้านอาหารได้แจกจ่ายให้ประชาชนแล้วประมาณ 35,000 ชุดและเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติมความต้องการของพื้นที่ส่วนด้านการแพทย์จัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ล่มเกล้าให้บริการประชาชนแล้ว918รายพร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของจำเป็นเพื่อจัดส่งความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการนอกจากนี้โรงงานเภสัชกรรมทหารยังสนับสนุนเวชกรรมสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่กองทัพจัดกำลังพลประมาณ200นายสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพลโทอดุลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่สนับสนุนและเติมกำลังในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดและลดความซ้ำซ้อนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพไทยพร้อมเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเครื่องสูบพญานาคจำนวน4เครื่องของทีมงานช่างก๊อปชอการช่างจนถึงขณะนี้ระดับน้ำโดยรวมลดลงประมาณ10เซนติเมตรและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ิดท้ายที่ทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตคว้าเหรียญเงินตะกร้อ4คนหญิงในศึกเอเชียนเกมส์2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
13: กีฬาเซปักตะกร้อประเภท4คนหญิงในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมตะกร้อสาวไทยนำโดยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปลักวิภาดาม
14: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็ก

0: 083-693-1999 083-693-1999
1: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่าเขตรักจากเจ้าภรรยาขับร้องโดยหนูมิเตอร์นะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับช่วงนี้แม่น้ำเจ้าภรรยานี่ทำงานหนักนะครับคนที่อยู่รอบข้างนะครับต้องการกำลังแรงใจนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่นะครับชนประธานเจ้าที่ที่นะฮะกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนก็ทำงานหนักแล้วก็ประชาชนทุกคนหนุ่มสาววัยทำงานแม้กระทั่งผู้สูงอายุก็มีผลกระทบนะถือว่าทำงานหนักมากเลยเจ้าภรรยาเนาะอย่าโกรธอย่าเคืองกันเลยนะครับอย่าเข็ดรักกับเจ้าภรรยาเลยให้กำลังแรงใจเจ้าภรรยาด้วยนะครับแม่น้ำเจ้าภรรยานี่เป็นหัวใจของคนไทยเลยนะครับเขาบอกว่าจุดบรรจบของแม่น้ำปิงและก็แม่น้ำน่านนะครับเมื่อก่อนเราจะท่องว่าแม่น้ำปิงวังยมน่านแต่แม่น้ำปิงนะฮะแม่น้ำวังนั้นรวมกันมานะเป็นสายเดียวเป็นแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำน่านแม่น้ำยมก็รวมกันมานะครับก็มาบรรจบที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ไหลผ่านหลายจังหวัดด้วยกันนะครับจนไปสิ้นสุดที่ปากน้ำเอาไทยนะครับตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการและก็ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ซ้ายขวาเนี่ยผ่านจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดด้วยกันนะครับเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะโดยพาดผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์นี่แหล่งกำเนิดอยู่แล้วนะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ไปกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับความยาวเท่าไหร่เอ่ยเมื่อก่อนนี้จะทราบความยาวด้วยนะว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่มีความยาวน่าจะ372กิโลเมตรนะครับหรือ231ไมล์นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเลยที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนะทั้งหมดนี่แหละครับแม้กระทั่งน้ำท่วมนะครับนะหน้าแล้งก็ต้องการน้ำจากเจ้าพระยานี่แหละไปช่วยเหลือนะครับชนประธานทำมาหากินนะครับสารพัดอย่างนะครับถือเป็นหัวใจของชาวไทยย่านภาคกลางเลยทีเดียวสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาครับส่งมอบเพลงนี้ให้กับญาติเพลงญาติทุกท่านนะครับที่ฟังรายการตรงนี้กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศรีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในวันเสาร์วันนี้บนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาภาคกลางวันวันเสาร์วันนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเป็นเพลงเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงมาตากคู่บ้านคู่เมืองและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแล้วก็ช่วง 15:00 น.จนถึง 16:00 น.คือ 3:00 น.ถึง 16:00 น.ไปติดตามรับฟังสุภาษิตด้วยนะครับที่คลื่นวสป.711กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็พอตกกลางคืน 3:00 น. ถึง 1:00 น.ก็มาเจอกับสุภาษิตอีกครึ่งนี้อีกครั้งหนึ่งในช่วง 3:00 น. ถึง 1:00 น.นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตทุกช่วงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับส่งมอบความสุขด้านเสียงเพลงและก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันกับญาติเพลงญาติทุกท่านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภัยบวงกาตราสุประสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดสารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดได้ร่างทองกลับมาและอร่อยด้วยกลิ่นย้อยยันใจด้วยเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมีแต่ดีและอร่อยกลิ่นย้อยยันใจกับกาแฟเทียนฉายกาแฟผู้สร้างสรรค์รายการนะครับและยาเพียงยาที่สอบถามสุภสิทธิ์บอกว่าเอางาดำสกัดแล้วก็มารักขี้นกสกัดมาจำหน่ายด้วยวันนี้มาถึงแล้วนะครับกระปุกละ300บาททั้ง2สูตรเลยนะครับ2อย่างเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานด้วยแล้วก็มาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกกระปุกละ60แคปซูลนะเป็นแคปซูลเจลราคาเพียง300บาทนะครับซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันในวันนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าข่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับให้ฉันตายก่อนที่รักสันติดวงสว่างครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
1: แต่ท่านสอบถามสุภสิทธิ์บอกใส่อะไรมาเนี่ยกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทำไมมันอร่อยแบบนี้กลิ่นยั่วยวนใจด้วยเนาะสารสกัดที่บอกกล่าวเล่าขานไปแล้วนะครับระดับพรีเมียมทั้งหมดเลย24ชนิดนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนถือว่าเป็นกาแฟที่สายพันธุ์ที่คนนิยมทั่วโลกมันกลิ่นหอมหวานอร่อยนะรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจขนาดนี้และใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตริกลีเซอไรด์เช็ดสารสตีวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้นะครับไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ทำให้น้ำตาลในเส้นเลือดลดลงความดันลดลงไขมันลดลงซึ่งมีผลดีต่อร่างกายเนาะแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวด้วยนะครับมี เซบอนคอลลาเจนเพื่อถ่ายบังคับตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยเนี่ยหาวิธีรักษามาหลายวิธีแล้วพอมาดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ไปเรื่อยๆเซบอนคอลลาเจนเพื่อถ่ายออกฤทธิ์นะนั่นก็คือว่าที่ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็หายไปไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานอีกเลยและส่งเสริมต่อร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างหุ่นเพลียวรมสมใจเซตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกวัสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านวอลุ่มตับไตหัวใจม้ามปอดเลือดกระดูกด้วยนะครับต่างทางเช่าเนี่ยใบแปลกกล้วยเนี่ยบอกไปบำรุงสมองจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะมีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยความจำเสื่อมเนี่ยลูกหลานตัวเองก็จำไม่ได้ขนาดป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำอาบท่าให้สักครู่ฮะนะคนที่เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นคุณแม่หรือคุณย่าคุณยายนะครับของคนที่ดูแลเนี่ยสักพักก็ถามว่าแกเป็นใครฮะก็บอกเป็นหลานย่าหลานยายลูกสาวบอกฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเอาเป็นซะอย่างนั้นไปสุภาษิตนี้ยอมหัวใจเลยล่ะสำหรับคนที่ดูแลคนเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ว่าไม่เป็นดีไหมล่ะมาทานที่มีตังมีสารสกัดชั้นยอดนี่แหละนะใบแปลกเวสกัดนี่แหละตังทางชาติดูแลตับไตหัวใจม้ามปอดเลือดกระดูกเฮลินจือส่งเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะเป็นปีและสารสกัดทั้งหมดเลย24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวดื่มไปแล้วได้ร่างทองแข็งแกร่งแข็งแรงสวยหล่อจะเป็นในสุเพนอกครับ1กล่อง250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับกับกาแฟเทนชัยคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตตรงฐานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับ1กล่อง900บาททันได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททันได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทันได้เป็น4เดือน120วันกับวิซอน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นครับประหยัดเงินกันไปเห็นๆ เลยนะครับและก็มาถึงสุดยอดสุนทรไพรบำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับโอ้ยายพิงยาหลายท่านบอกว่ารู้จักมานานแล้วแล้วก็ทานกันมาต่อเนื่องเลยบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากออกฤทธิ์ดีมากยาบำรุงกายตาสุภสิทธิ์และวิชั่นหลายท่านรู้จักในนามของคุณแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งตั้งแต่สมัยดั้งเดิมเลยทีเดียวบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประพรมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุล นะครับก็ทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแล้วก็เบาหวานความดันไขมันก็ทานได้นะครับและก็ที่สำคัญครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รดขากันเองกางเกงสำหรับท่านชายการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยทานสุดหนึ่งสุพรีเวชั่นนะครับนะฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะดีขึ้นแน่นอนเมื่อเอาสุดหนึ่งไปทานแล้วดีขึ้นแน่นอนความเป็นชายเป็นสมชายไม่อายสาวแน่นอนท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองนะต้องทานเลือดจะไปลมจะมาว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจก่อนหน้านั้นก็ดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพตัวร่างกายมีแต่ดีกับดีนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นครับและมารู้จักกับสูตร2สูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยแล้วก็แก้กระสายทั้งหมด24ชนิดนะฮะกระสายที่มาก่อกินให้เสื่อมโทรมต่อร่างกายของเรานี่แหละไปแก้ทั้งหมดนะให้ดูดีขึ้นนะครับโรคภัยแค่เจ็บไปได้รุมเร้าจะได้ไม่รุมเร้านะครับปวดตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายชาปลายมือปลายเท้านะฮะทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีมีวิสุขนะครับหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะครับก็ทานแล้วจะดีขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะเพื่อบรรเทาการปวดเมื่อยและดูแลรักษานะร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงตามสัตว์ชรวัยสัตว์ชราเสื่อมนะครับเขาบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับลมขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานชีวิตมีสุขอย่างแน่นอนนะครับกระปุกละ350บาทนะครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นนะกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยหลายท่านไม่มีกำลังวังชานอนเป็นผักเลยทานแล้วสามารถมาช่วยเหลือตัวเองได้นั่นคืออาบน้ำปะแป้งทานข้าวเองได้และยังหุงข้าวหุงปลาคอยต้อนรับลูกหลานได้ด้วยถือว่าสุดยอดมากนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรรวมกันก็ได้เชื้อเชิญนะครับสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์รวมทั้งงาดำสกัดด้วยนะครับแล้วก็มลคินกสกัดด้วยกระปุกละ300บาทนะครับสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินไปในทางทั่วทั้งประเทศและท่านมี LINE มี Facebook ก็สั่งทางนั้นก็ได้ถ้าไม่มีอย่างไรโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999จดไม่ทันอย่างไรเตรียมปากกาดินสอกระดาษไว้ในช่วงต่อไปจะบอกเรื่อยๆจนท่านจดได้แล้วก็อย่านิ่งนอนใจสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออทำ
1: ไรกลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาคนหนึ่งเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่กล่องเขาไป700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20ฝักกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาลกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผมไปช่วยดิพี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: เอาจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออเราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไททุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: เนี่ยลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอแล้วนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวันฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะก็

0: ลงอยู่ก็ไม่ห้าม
1: ก็ไม่ให้เขาขนาดนั้นคิดดู
0: ทำไมอ่ะ
1: เด่นนะก็นั่นลงคิดดู
2: ไม่ต้องคิด
1: น้ำ
2: ม
1: ัน
0: เดี๋ยวถามอวยพอใจเท่าไหร่ก็ได้
1: ไม่ใช่รู้ว่าคำอวยพอ
2: ใช่
1: แต่ฉันนั่นเสียดาย
2: เออดีกับเสียดายเนี่ย
0: โอ้โหเบ็ดเอาเอาแล้วจบจบจบ
1: มึงก็จบฮะ
0: ปิดเพลงปิดเพลง
2: เฮ้ย
1: พูดอะไรระวังปากมึง
0: ไม่
1: ใช่ค
0: ือ
1: เขา
0: เขาปิดเพลงแล้วยังไม่หยุดอีกนะ
2: พูดจบทำไมหยาบคายพูดจบทำไมหยาบคาย
0: จบตรงไหนหยาบตรงไหนจบ
2: ทำไมไม่พูดอวสาน
3: เขาหลังนี้สุภาษิตต้องบอกว่าจบรายการไม่ได้ต้องอวสานนะเหมือนหนังกลางแปลงเลยใช่ไหมเหมือนหนังกลางแปลงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้ครับดาวเรืองดาวโรยพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็ไอ้หนุ่มตังเกไพรวันลูกเพชรและฟังบทสัมภาษณ์ป้าน้อมวิชานำซึ่งทุกวันนี้ท่านก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยแล้วก็ทานวิซอนด้วยนะครับส่วนป้าสะอาดวงจันทร์อินนั้นทานทุกอย่างเลยของสุภสิทธิ์รวมทั้งสูตร1สูตร2ด้วยกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ด้วยวิซอนด้วยพี่เพทุนจันงามดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิซอนด้วยและร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะครับพูดคุยกับป้าบุญเหลือทับน้ำซึ่งดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็ทานวิซอนดูแลดวงตาด้วยนะครับและย้ายเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์จำนวนมากที่ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งหลายท่านขนาดน้ำท่วมก็ยังไปซื้อเลยน่ารักมากๆเขาบอกว่าไม่ได้ท่วมมิดหัวลุยไปนะก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเป็นว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานว่าสามารถจะสั่งซื้อได้อย่างไรบ้างนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999หรือมี LINE มี Facebook ก็สั่งซื้อทาง LINE Facebook ก็ได้ถ้าไม่มีอย่างไรโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999ปิดเบรกด้วยนางกวักมหาเสน่ห์ครับสายันสัญญาครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งสันเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวง
8: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2ระบบเร่งลดขั้นตอนด้านเอกสารและยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วง 4-5 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
15: สนับสนุนโดย
16: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
4: อยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สนับสนุนโดย
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
10: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องโดยในส่วนของคลองแสนแสบมีสถานการณ์ดีขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีลมโดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจในวันนี้คือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ข้างเคียงกรุงเทพมหานครยังเตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากสถานที่ที่คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่น้ำยังท่วมอยู่พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนที่จะตกมาเพิ่มส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วกรุงเทพมหานครเดินหน้าสู่ระยะฟื้นฟูโดยแต่ละเขตเร่งเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่จากพื้นที่ประสบภัยขณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่เตรียมดำเนินการด้านการเยียวยาประชาชนต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
9: กรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2ระบบเร่งลดขั้นตอนเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
11: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้แบ่งระบบการขอรับความช่วยเหลือออกเป็น2ระบบหลักโดยแนะนำให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือกรณีบ้านเรือนถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 230,000 ครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายจริงเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยจริงส่วนผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าที่พักชั่วคราวได้สูงสุดเดือนละ 3,000 บาทไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดำรงชีพต่อไปทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนโดยยกเลิกการใช้ใบแจ้งความและตัดการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วและสะดวกพร้อมแนะนำประชาชนควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำและเก็บใบเสร็จซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นขอรับเงินเยียวยาต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999

0: ราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
2: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไผ่พงศธรครับกับเพลงที่ชื่อว่ายืมหน้ามาเข้าฝันนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและก็นำพามิตรรักฝ่ายรายการเข้าสู่ช่วงวงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภาษิตขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากฟังช่วงวงแรกผ่านไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็บอกเก่าเล่าขานไปอย่างครบถ้วนแล้วหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถจะโทรเข้ามาสอบถามผู้อุปจัยและก็สั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับจดหมายเลขดีเจสุภาษิตไว้นะครับ0836931999นะครับชั่วโมงที่2นี้นะครับสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าสูตร1กระปุกสีแดงนะครับกระปุกละ350บาทสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆชาปรุงมือปลายเท้าทำให้กินเข้าได้นอนหลับนะปัสสาวะดีถ่ายดีดีเลยประเสริฐสีไม่ปวดไม่เมื่อยก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสูตร2รุ่งฝาโอสถหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงแหละท่านป่วยเรื้อรังแหละท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แหละท่านเป็นเกาต์รูมาตอยด์แหละท่านสั่นไปทั้งตัวแหละท่านนอนเป็นผักเลยแหละท่านกระดูกผุกระดูกพุ่นนะทาน2สูตรร่วมกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับลืมบอกไปว่าสูตร1เบาหวานกำลังไขมันก็สามารถทานได้นะครับถ้า4แถม2นะ6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับและวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบเนตต้องทานวิซอน1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันมาถึงกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานกำลังไขมันทุกโรคนี้ดื่มได้จะไม่สั่นไม่ปวดหัวทานแล้วร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวานะครับใส่สารสกัดระดับพรีเมียม24ชนิดและที่สำคัญกลิ่นยั่วยวนใจด้วยอร่อยด้วยนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับก็เชิญฮะสามารถสั่งซื้อกับสุภาษิตได้ของใกล้จะหมดอย่างไรหรือของหมดไปนานแล้วหรืออยากเอาไปทดลองก็โทรมาที่สุภาษิตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไม่ทำร้ายตับไตกระเพาะอาหารตับไตนะกระเพาะอาหารใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นมีแต่ดีกับดีผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีครบทุกอย่างร้านเจ๊หมูปลามกอ่างทองครับร้านป้าเพลินป้าองค์ใกล้วัดตาลเอียนบางปะหันใกล้วัดตาลเอียนบางปะหันสุกิจเพชรสัตว์พระพุทธบาทลพบุรีพระพุทธบาทสระบุรีสิ อยู่ใกล้กันเนาะร้านสุกิจเพศสัตว์อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสำโรงร้านกัญญาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างนะครับแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเชนชายกาแฟเป็นหลักบ้านพี่บรรจงพิเศษนิดนึงนะเขาขายข้าวปลาอาหารด้วยกับข้าวก็ทำขายไม่น่าเชื่อถุงละ10บาทบ
อกไม่มีกำไรหรอกมีแต่จะขาดทุนแต่ก็เป็นการช่วยเหลือนะช่างมีน้ำจิตน้ำใจดีงามมากเลยนี่พี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพานิคมนะครับมีกาแฟเป็นหลักขายดีมากๆแล้วก็ร้านจิ้งจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันเป็นหลักนะครับอยากได้อย่างอื่นเพิ่มเติมโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999เสียงสุภสิทธิ์แห่แพ่งไปบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับญาติเพียงญาติยาวักหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยไม่รู้ว่าแห่แพ่งด้วยสาเหตุอะไรเนาะ เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะมีข่าวมาฝากนะครับเขาบอกว่าชายติดใต้ดินลึก3เมตรเสียชีวิตแล้วเหตุดินสไลด์จุดก่อสร้างเดี๋ยวมาฟังข่าวสารว่าเป็นอย่างไรกันนะครับความคืบหน้ากรณีศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเหตุดินสไลด์บริเวณจุดก่อสร้างภายในซอยปรีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมีผู้ติดค้างอยู่1รายเมื่อเวลา18:47ของเมื่อวานนี้นะครับต่อมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงได้เดินทางเข้าตรวจสอบและก็ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเวลา 19:02 เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุพบผู้ติดค้างเป็นชาย1รายอยู่ใต้ดินลึกประมาณ3เมตรจึงเร่งด่วนดำเนินการช่วยเหลือล่าสุดนะฮะเวลา 19:50 ของเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งว่าชายคนดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ดำเนินการต่อไปนะครับเรื่องราวของดินสไลด์เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในภาวะปัจจุบันนะครับอะไรที่มันปลอดภัยนะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสถานที่ของก่อสร้างต่างๆนี่เขาจะขึ้นป้ายเลยว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนนั่นคือจะทำอะไรก็แล้วแต่คำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตคนเราสำคัญที่สุดนะครับก็ตามข่าวสารตรงนี้มาฝากกันนะแล้วก็เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาวบางส่วนนะครับข่าวน้ำท่วมไม่ได้นำเสนอเนาะเยอะมากนะครับคุณพี่ถุงเงินเสมอเหมือนตอนสาวสารเจ้าโรงทองวิสิตชัยชันจังหวัดทองกาแฟเทียนใจกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชูสวัสดีตอนบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกาแฟเทียนใจกาแฟ2กล่อง500บาทคุณพี่ทองคืนจำศิริตอนบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนใจกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณศิริรักษ์รูปงามตำบลพรมบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสูตร1สูตร2อย่างแล้วก็ปลุกกาแฟ1กล่อง950บาทนะครับคุณป้าอนงชุ่มหอมตำบลหนองแขมโคกสำรงลพบุรีสูตร1สูตร2นะครับอย่างละกระปุกทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์จริงๆเลยนะครับคุณป้าอนงชุ่มหอมนะครับคุณสมนึกประดับลายตำบลบางเพลิงบางประหันพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉัตรคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณยายจำนงคำพฤกตำบลดีลังอำเภอพัทธานิคมจังหวัดลพบุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกกาแฟ2กล่องวิสัน1กล่อง 2,100 บาทนะครับคุณอุไรไกรอนันต์หน้าตลาดน้ำอยุธยาตำบลไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยานะครับสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทนะครับคุณพี่หมวยเล็กแซ่ลิ้มตำบลสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีลูกค้าเก่าเจ้าประจำทานสูตร2 3กระปุก 1,000 บาทครับคุณพี่ไพฑูรย์จันทร์งามตำบลอ่างแก้วโพทองอ่างทองพรีเซนเตอร์ของเราเลยนะครับวิสซอน1กล่อง900บาทกาแฟ2กล่อง500บอกกาแฟยังเหลืออีกหลายกล่องทั้งหมด 1,400 บาทครับคุณป้าระเบียบพิมนะฮะอยู่หมู่บ้านโนนหัวช้างตำบลเขาสามยอดพึ่งเมืองจันทบุรีวิสซอน1กล่องนะฮะและสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก 1,600 บาททานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยนะครับคุณบังออนรัตนพฤกษ์
ะวันหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทนจ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สิริพรแซ่เตียวถนนลาดกระบัง 30/1 แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพวิสซอน2กล่อง 1,800 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทสูตร11กระปุก350บาทเป็น 3,150 บาทครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้และค่ำคืนนี้และชั่วโมงหน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้อยากได้อะไรมากน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ได้บอกว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนสุภสิทธิ์ไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดแต่เกิดจากสรรพคุณอย่างแท้จริงทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับส่วนงาดำสกัดนะครับแล้วก็มรักคีนกสกัดและสารสกัดที่ดีและประเสริฐสีทุกชนิดเลยนะครับทั้งงาดำสกัดแล้วก็มรักคีนกสกัดกระปุกละ300บาทนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกระปุกหนึ่งบรรจุ60แคปซูลนะครับเป็นว่านะครับหลายท่านโทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับนะครับหลายท่านส่งไปแล้วของส่งไปนานแล้วแต่ของไม่ถึงสักทีโทรมาทวงมาถามสุภสิทธิ์ได้จะได้ติดตามนะครับมันตกเป็นหล่นตรงไหนจะได้ติดตามส่งให้ท่านถึงมือท่านให้เร็วที่สุดนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านมี LINE มี Facebookก็สั่งซื้อทางนั้นได้หรือสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมือถือมาที่0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อไปเลยนะครับมนแคนแก่นคูณดอกจานประหารใจครับแล้วก็มีใจหล่นที่งานเลี้ยงซึ่งมีมนแคนกับข้าวทิพย์ธิดาดินร้องคู่กันประสานกันนะครับ

0: ็นป้า
1: เป็นป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
0: จ้าจ้าจ้าหนึ่ง
1: เมื่อก่อนเมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานเป็นหนึ่ง
0: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบว่าวูบว่าวูบว่าอย่างที่ท่านเรามองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้งสองหลักสามหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบว่าวูบว่าลายๆแล้วมันหายจ้ะ
1: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนๆแล้วก็
0: ดูอยากดูหลักแล้วมันซ้อนเป็นสองหลักสามหลักอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เห็นคนเดียวก็เป็นสองคนสามคนเลยใช่ไหม
0: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกันสองหลักสามหลักอย่างเงี้ย
1: เหรออ
0: ยากจะกินแล้วมันเราลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพน้ำเลือดไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
1: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
0: ็
1: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
0: มันก็มีเครืองอยู่ในนอนเพราะว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเครืองแล้วตอนนี้ไม่เครืองแล้วไม่เครืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
1: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
0: จ้า
1: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทน์โคสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมแล้วจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟเชนชาคอฟฟี่ที่ใจเกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกซี่ล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยก็นิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเนาะ
3: ถ้านิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: มาหาด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
3: า
2: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เก้าสนุกเลยแหละครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่เดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
2: า
3: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจ
2: ครับ
3: ชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: เอาพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัยจ
3: ังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็น100กล่องเลยมั้ง ฟได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
5: กินดีมาก
4: รสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้า
4: ไ
5: ม่ผมก็ไม่ร่วง
4: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ้าเนี่ยอำเภอ
5: โพทอง
4: อำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้ะ
4: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
5: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: แค่นั้นดิ
4: เอาได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: สวัสดีครับที่แขกที่มีเกียรติจะได้สมควร
1: เมื่อสักครู่นี้พี่ละอิชรันรุ่งนะครับบอกว่าทานคุณแผ่นนักพิมพ์สูตร1 สูตร 2นั่นก็คือสูตร1สุภาษิตและวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนั่นเองนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ไม้พิรมพรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่านักสู้ม.3นะครับไม่ว่าจะจบชั้นอะไรก็ต้องสู้กันเนาะไม่สู้ก็แพ้นะครับสู้นะครับมีทั้งนะชนะแล้วก็แพ้แล้วก็เสมอแต่ว่าดีกว่าไม่ต้องดีกว่าไม่สู้นะครับในชีวิตพูดถึงเนี่ยไม่ได้ไปสู้กับใครสู้กับตัวเองที่จะให้ฟันฝ่าอุปสรรคเนาะชีวิตคนเรานั้นนะครับมีจุดหมายเป้าหมายแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นว่านะครับก็ต้องต่อสู้กันต่อไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับแล้วก็ให้กำลังใจญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญต้องฝากดูแลสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงนะครับด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2นุ่งฟ้าโอสถกาแฟจินชัยกาแฟและก็วิสันดูแลดวงตาสารสกัดจากงาดำสกัดระดับพรีเมียมเป็นเจลนะครับแคปซูลเจลแล้วก็สารสกัดจากมะรักขี้นกนะครับเป็นแคปซูลเจลแคปซูลเจลเช่นเดียวกันกระปุกละ300บาทบรรจุ60แคปซูลทั้งงาดำสกัดนะแล้วก็บารักขินกสกัดนะครับก็เชิญเชิญสอบถามมากน้อยเราก็ส่งหรือสั่งร่วมด้วยกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่สุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเอาไปทานกันทานดีแล้วบอกต่อนะครับเขาบอกว่าชีวิตคนเรานั้นนะสั้นนะฮะไม่เกิน100ปี100ปีนี้ก็อยู่กันไม่ถึงกันไม่กี่คนฮะเป็นว่านะครับต้องหาความสุขให้มากเท่าที่จะมากได้เราไม่รู้ว่าชาติหน้าจะมีจริงหรือเปล่าดังนั้นชาตินี้ต้องอยู่กันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้หลายท่านอาจจะเจ็บป่วยออดแอดก็ต้องดูแลร่างกายของท่านนะเจ็บป่วยแล้วรู้จักดูแลร่างกายนี้นะครับก็จะทำให้นะครับท่านอายุยืนยาวและแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าคนที่ประมาทนะครับก็อยากให้ท่านนะครับทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายและทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วยไม่มีสารพิษนะครับปลอดภัยนะครับเขาบอกว่า40ปีก่อนนี้ผู้คนอยากมีลูกนะครับ40ปีหลังผู้คนกลัวการมีลูก40ปีก่อนชายตามจีบหญิง40ปีหลังหญิงตามจีบชาย40ปีก่อนแต่งงานง่ายอย่าร้างช้า40ปีหลังแต่งงานยากอย่าร้างง่ายนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกันอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินดังนั้นต้องฝากดูแลท่านด้วยให้ก้าวทันโลกนะครับและติดตามข่าวสารอยู่เสมอด้วยความรักและห่วงใจห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตสราวันนี้บอกแล้วนะครับว่าเสียงแหบเสียงแห้งว่าหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยครับและแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสถานีแห่งนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านอยากได้อะไรโทรมาที่สุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทรมาที่0831931999เดี๋ยวปิดเบรกส่งท้ายในชั่วโมงที่2นี้ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายในภาคกลางวันที่มทบ13ลพบุรีนะครับสามารถไปติดตามรับฟังสุภาษิตอีกครึ่งหนึ่งวสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคืนนี้สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับส่งท้ายด้วยเต๊กตระกูลต่อลำเพลินวงศกรห่อหมกขั้วไปฝักป้าจบเพลงจบรายการสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่วสป.711กิโลเฮิรตซ์สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวง
8: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเตือน 4-7 ตุลาคมนี้ฝนกลับมาอีกระลอกภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดอยุธยาเตรียมรับน้ำเพิ่มหลังเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักระบายสมทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนอีกครั้งซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับฝนตกหนักในภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีในส่วนของภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและเมื่อน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีการปล่อยน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมยกของขึ้นอีกสักเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางเหนือแล้วระบายลงสู่เจ้าพระยาให้สามารถออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพและให้มีการจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมและยังสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์ปภ.เผยภาพรวมน้ำท่วมทั่วประเทศมี13จังหวัดระดับน้ำท่วมยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกระทบประชาชนใน162อำเภอมากกว่า 3,300,000 คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมทั้งสิ้น162อำเภอ 1,254 ตำบล 9,219 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครโดยประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,244,000 คนโดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ในจังหวัดระยองสถานการณ์น้ำยังทรงตัวอย่างไรก็ตามปภ.ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและดำเนินการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในพื้นที่รวมไปถึงนำอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อน

0: อมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรส
1: เจ้าของเดียวกับยาน้ำสอนอรายตราราชรส
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระหืนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่ไมซินจ้าพ่อเป็นอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ถ่อมน้ำลายปี๊ดปี๊ด
2: ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดท้องปวดไส้ไม่อยากกินข้าวกินน้ำ
3: นี่แหละนะกับคนบ้านเราชอบกินดิบดิบซุกซุกลาบก้อยต้มเนื้อต้มหมูเป็นสาเหตุการเกิดพยาธิตัวตืด
2: พยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิปากขอหรือพยาธิเส้นได้อย่าเลี้ยงเอาไว้ใช้ฮีโร่แอนสันตายเกลี้ยงไม่เหลือ
3: ยาถ่ายพยาธิตัวตืดฮีโร่แอนสันใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
2: ่ฮีโร่แอนสันกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ต้องอดอาหาร
3: ฮีโร่แอนสันเจ้าของเดียวกับฮีโร่ไมซิน
4: ฮีโร่500ฮีโร่500คุณผู้หญิงทำงานหนักเกินกำลังคลอดลูกใหม่หรือเกิดอาการมดลูกอักเสบใช้ฮีโร่500ฮีโร่500บรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองและอาการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่500ฮีโร่500มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปฮีโร่500
5: เป็นแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกใช้ที่พึ่งใส่แผลฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลฮีโร่ไม่สิ้นสำหรับแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลมีหนองฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองฮี

0: ไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาคือ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัด

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับแม่คิดถึงจังเลยมาพร้อมกับเสียงน้ำท่วมเลยซูมซูมเลยสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาวิรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านจ๋าต้อนรับสู่รายการข่าวด่วนภูธรจ้าอุ้ยมาแล้ว0947589292จาก GG Cap New Light จ้าสวัสดีจ้าพี่สาว
1: สวัสดีค่ะน้ำเพ
0: ลงโอ้โหไม่น่าเชื่อก็มีคนแอบฟังเรานะนี่นะโอ้โหดีจ้า
1: เปิดสะด
0: ัง
1: ล
0: ื
1: มเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ดังลืมเหมือพี่โอ้โหเนาะพี่มาให้กำลังใจก็น้ำท่วมกันใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: โอ้โห
1: ค
0: ิ
1: ดถึงคนแถวๆนี้จังเลยไม่ได้มากันหลายเดือนแล้วเนาะ
0: ครับพี่สาวโอ้โหหลายเดือนเลยใช่ไหม
1: ใช่ต่างคนต่างติดภารกิจกันนะ
0: โอ้ต่างคนติดภารกิจนะขอบคุณมากๆเลยจ้าพี่จ๋าโอ้ผมนึกว่าพี่กำลังเข้าขึ้นแม่มาแล้วเหรอพี่จ๋าเนาะ
1: เข้าไปแล้วจ้ะ
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวแวะมาหา
1: เมากระจาย
0: กระจายแล้วใช่ไหมพี่ต่อกันยาวๆนะพี่นะ
1: นานๆเจอกันอะไรเงี้ยอาทิตย์เจอกันทีก็เมากระจายเลย
0: นานๆเจอกันทีเมากระจาย
1: ใช่คนนี้ด้วยอ
0: ่
1: ะคุยมาก
0: ดีจังเลยแหมผมไม่ถุนจะได้ไม่เหงาไงพี่โทรมาเนาะ
1: นะ
0: เข้าท่า
1: คนที่คุยอยู่แล้วด้วยอ่ะจะหลังไม้ไม่ค่อยคุยแล้วเด้อ
0: หลังไม้สายเก่าใช่ไหมเออนั่นหน้าไม้สายเก่าคิดถึงจ้าพี่ครับผม
1: คิดถึงเหมือนกันเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณครับพี่
1: เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าซีเรียส
0: โอ้ลืมไปแล้วพี
1: ่
0: นาน
1: จิ๊บ
0: จิ๊บจิ๊บเหรอครับ
1: จิ๊บจิ๊บ
0: น้องพอเจอเรื่องราวต่างๆก็รักพี่สาวมากขึ้นเยอะเลยจ้ะขอบคุณนะจ๊ะพี่สาวครับตอนกลางวันกินข้าวกับอะไรครับเนี่ย
1: วันนี้เหรอ
0: ครับผม
1: ต้มยำซี่โครงหมู
0: โอ้โหพี่สุดยอดเลย
1: ใช่แล้ว
0: จะกินกับพร้อมคนน้ำท่วมเท่าไหร่เนี่ย
1: เนาะ
0: เนาะพี่โอ้โหต้มยำซี่โครงหมูเลยเหรอ
1: ใช่ใช่ชอบ
0: พี่ทำกับโอ้ทำกับข้าวเก่งจังเลยครับพี
1: ่เจ้าทำแนวนี้เมื่อวานก็ต้มยำปลาไง
0: ต้มยำต้มแซ
1: ่บอะไรเงี้ย
0: กินมาอายุยืนหม้อเดียวก็ได้ทั้งวันนะผมอะถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: เนาะเหมือนกัน
0: กินได้ทั้งวันนะพี่ครั้งเดียวก็ยาวเลยเนาะโอ้โหสะดวกสบาย
1: เห็ดลงไปยิ่งมีเห็ดโคนนะโอ้โห
0: แล้วพี่เห็ดโคนโอ้โหสุดยอดเลยไงเห็ดโคน
1: ช่วงนี้หาไม่ได้แล้วที่เห็ดโคนอะ
0: หายากเหรอพี่
1: อ๋อมันไม่ค่อยขึ้นน่ะ
0: โอ้
1: ปีนี้รู้สึกจะเบาๆอ่ะปกติแล้วก็จะขึ้นเยอะมากอ่ะน้องเซน
0: อ๋อเห็ดโคน
1: ปีนี้เงียบๆไปอ
0: ่
1: ะ
0: ครับโ
1: อ้รู้สึกเขาเวลาเขาขุดแล้วเขาเอาปลวกมาฝังไว้อย่างเดิมหรือเปล่าไม่รู้สิ
0: โอ้เนาะครับ
1: ไม่งั้นมันจะหายไป
0: ไม่งั้นมันจะหายไปอ๋อมีความรู้ใหม่ของผมเนี่ยความรู้ใหม่พี่มาบอก
1: ใช่มันจะมีเจ้ามันจะขึ้นเป็นเจ้าปลวกนะจริงๆแล้วมาเกิดมันจะปลวกเลยนะเห็ดโคนเนี่ยน้องเชน
0: เหรอพี่มันมาจากปลวกเหรอนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: แล้ว
0: แม่ตอนเป็นเห็ดโคนก็ดี
1: นี่เป็นเจ้าปลวกเลยนะ
0: จ้ะเป็นเห็ดโคนน่ะดีพอเป็นปลวกนี่บ้านพังเลยทีนี
1: ้ใช่
0: ใช่ไหมพี
1: ่ใช่แล้ว
0: ต้องกินก่อนเป็นปลวก
1: ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยกล้ากินสักเท่าไหร่เลยโอ้โหเรากินปลวกไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอร่อยนะปีนึงมันจะมีสักที
0: แม
1: ่ใช่ไหม
0: กินปลวกเข้าไปหรือเปล่ากันนะ
1: เกิดมาจากนาตรงนั้น
0: โอ้
1: เขาใช้เชื้อที่เขาผ่านมาเวลาเขาขึ้นแค่นั้นเอง
0: โอ้จ้าพี่โอ้ยเอาพี่สาวขอเพียงแล้วนะอย่าลืมนะ
1: ปลายฟ้านะ
0: ปลายฟ้าเหรอ
1: ปลายฟ้าเลย
0: โอ้โหฝนตกบ่อยปลายฟ้า
1: หยุดตกบ้าง
0: เนาะเนาะพี่สาวบางกระทุ่มมอบปลายฟ้าอิ
1: จฉาไหมอ่ะอิจฉาคนที่เขาได้ลูกเห็บบ้างไหมอ่ะ
0: โอ้โหพี่อิจฉามากเลย
1: เราไม่มีเลยอ่ะ
0: เนาะเอาสักเป๊ะไหมล่ะปึ้งปึ้งปึ้งปึ้ง
1: กลัวเลยแ
0: บบดีแล้วพี
1: ่ไม่นานแล้วนะไม่เคยเห็นแล้วเนาะ
0: ลูกเห็บ
1: สมัยเด็กๆอยู่ละบ้าง
0: โอ้จ้าพี
1: ่
0: ครับผม
1: ไอ้ก้อนใหญ่กว่านี้อีกนะ
0: เนาะแป๊บนึงนะหนุ่มเซนนะครับผม
1: เอาแป๊บนึงไปมอบหน่อยพี่หนุ่มเซนาพี่หนุ่มเสาให้พี่หนุ่มหนองเสือพี่หนุ่ม
0: สันบุรี
1: พี่หนุ่มหนองเสือพี่หนุ่มสันบุรีพี่หนุ่มเสาให
0: ้
1: พ
0: ี่
1: หน
0: ุ่
1: มหนองเสือไปแล้วพี่หนุ่มอะไรได
0: ้ปลาเล็กทุกปลาเล
1: ็
0: กพี
1: ่ปลาเล็กทุกปลาเล็กพี่มาไร
0: ครับผม
1: พ
0: ี่
1: สาวโพทอง
0: จ้า
1: ปลาโมนปลาแขก
0: คร
1: ับ
0: ผมเนาะ
1: สาวพี่จำเนียนหนูเริ่มพี่จำเนียนนะ
0: ป้าม
1: น
0: ป้าแขกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่จำเนียนพี่อ้น
0: ครับผมเนาะ
1: พี่อ้วน
0: จ้าพี่สาวนะครับ
1: ใครอีกนะใครอีกนะ
0: ใครอีกอะพี่สาว
1: นึกไม่ออก
0: ได้หลายคนนะหนุ่มก็ทั้งหมดแล้วนั่นน่ะพี่อ้วนอยุธยาจ้ะ
1: แล้ว
0: มาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อมิตรใหม่อ
0: ยุธยา
1: อยุธยา
0: โอ้ลืมไม่ได้เลย
1: ยังไงอ่ะคนเสียงเอกลักษณ์อ่ะ
0: ครับให้กำลังใจเขาหน่อยนะพี่นะน้ำท่วมกันนั่นน่ะ
1: ใช่เป็นกำลังใจให้ทุกคนโซนนู้นนะคะที่กำลังเจออุปสรรคน้ำท่วมอยู
0: ่ขอบคุณแทนด้วยจ้ะ
1: แต่ร่มๆประเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ
0: โอ้โห
1: ใช่แล้ว
0: ท่วมหนักเลย
1: ทางเหนือเขาก็ผ่านมาแล้ว
0: ครับเน
1: าะใช่ทางใต้ก็ผ่านไปอีกหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวก็จะลงทะเลแล้วไม่เป็นไร
0: โอ
1: ้นิดหน่อย
0: ผ่านไปอีกหน่อยนึงเนาะไม่เอาแบบหาดใหญ่ปีที่แล้วนะ
1: ใช่เอาหน่อยเดียวพอ
0: เอาหน่อยเดียวเดี๋ยวเยอะแล้วแย่แล้วพี่เน
1: า
0: ะ
1: ไปทุกเพียงทุกแต่ได้ครบนะน้องเทน
0: ครับขอบคุณพี่สาว
1: น้องเทนแล้วก็น้องคอนโทนด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณพี่สาวบางกระทุ่ม
1: โอ้ยให้โซนพี่โลกเขาด้วย
0: เออพี่โลกด้วยนะ
1: ฟังอยู่นะ
0: ฟังนะโอ้พี่นงนะเนาะ
1: ใช่
0: ไปบ้างไหมนะ
1: ใช่เขาหน้าเขาจะหน้าดำน้ำมาแต
0: ่ดำน้ำมา
1: พี่หนุ่มตกงานนั่นแหละ
0: พี่ลุง
1: ฟังอยู่
0: ตกงานฟังลิงก์นะพี่หนุ่ม
1: ใช่ใช่แล้วพี่หนุ่มโซนนี้ต้องพี่หนุ่มใช่ไหม
0: หนุ่มชนแดนก็ฟังนะพี่
1: อ๋อเหรอให้เขาไป
0: ครับผม
1: เขาไปด้วยว่างก็เข้ามาบ้างเดี๋ยวแอบฟังอย่างเดียว
0: เออน้องเขามาพร้อมกับน้องแยม
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
0: จ้าพี่สาว
1: คิดถึงทุกคนตอนนี้เลย
0: ครับพี่สาวขอบคุณมาก
1: ค่ะ
0: จ้าขอบคุณคันครับพี่สาวขอบคุณครับนะโอ้ยน่ารักทีเดียวเชียวนะครับพี่หนุ่มเซนะว่างแล้วถ้าพี่ไม่โทรมาผมไม่เปิดให้นะอีเซล41อ่ะนะครับ0947589292เอาหลุดนะครับแหมมาแล้วนะครับวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรบ้างนะครับแนะนำเพลงเข้าสู่รายการกับน้องเชนมนเทวันได้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีน้องเชนมาแล้วนะครับน้องเชนมาแล้วรอนานไม่ใช่เนี่ยว่าผมจะมานะครับประมาณชาตินึงว่างั้นโอ้โหทักทายขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่ AM Studio นะครับจอทรลบุรีจังหวัดตะบงในคลื่นความถี่1197ด้วยนั่นเองนะครับแล้วขอบคุณทางด้านของพี่ๆคอนโทรลทุกท่านนะครับที่คอนโทรลเครื่องเสียงให้ผมน้องเชนมนเทวันช่วงนี้ออกอากาศให้กับแฟนเพลงได้ฟังกันนะครับทักทายกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับเอ้าพี่หนุ่มผมจะปิดสายแล้วนะเพราะว่าผมจะเข้าข่าวครับพี่หนุ่มครับนับถอยหลังเลย5 4 3 2บังคับจังเลยจ้ะสวัสดีป้าเล็กทุกป้าเล็กเลยจ้ะพี่อ้อนด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็พี่อ้วนอยุธยานะอ้วนชัยนาทด้วยนะครับพี่สาวโพทองนะพี่มาลัยสันบุรีนะครับทุกพื้นที่เลยนะครับที่ตอนนี้บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการไปด้วยดีจะมีเวลาฟังวิวช่วงเนี้ยนะครับพี่มณีด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้านะครับแล้วก็ขอบคุณป้าตุ้ยที่ไปซื้อ GG Cap New Life ประจำที่ร้านลูกสาวสมบัตินะพี่ทศด้วยขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับคุณป้าทุกท่านนะมีป้าอีกท่านนึงนะซื้อประจำเลยที่ร้านลูกสาวสมบัติก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะโอเคนะพี่ถ้าพี่ไม่โทรมาเป็นนั้นว่ารู้กันไม่ได้ฟังนะอีเซล41อ่ะพี่หนุ่มเสนานะผมแกล้งไปงั้นนะไม่ต้องโทรแล้วพี่ผมปิดสายแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้แหมข้อความมาแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ผมหลอก สวัสดีทักทายนะครับลืมผมหรือยังครับแฟนนะผมน้องเชนมนเทวันนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการถ้ามีโอกาสว่างๆจะมาออกรายการทุกวันเลยให้ท่านได้ฟังนะครับขอบคุณมากๆเลยปกติจะเป็นเพลงสลับสปอร์ตมาแฟนเพลงบางท่านก็นึกว่านี่มันเทปนี่ว่าอะไรเงี้ยนี่มันรายการสดแล้วนะครับผมมาออกสดแล้ววันนี้นะส่วนมากนี่โอ้โหผมเปิดเทปมาน่าจะเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้นี่เพิ่งจะได้ออกเนี่ยนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มันไม่ตรงกันผมจะไปสอนพิเศษนะครับภาษาจีนเนี่ยตรงแถวๆปทุมทองไงนะครับก็มีรับจ็อบสอนภาษาจีนด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆเขาก็จะว่างเสาร์อาทิตย์ไงเพราะวันธรรมดาเขาก็เรียนหนังสือกันใช่ไหมล่ะเราก็จะต้องไปสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาเชิญให้ไปเป็นครูสอนพิเศษแล้วก็เอานะครับเราทำเพื่อนะครับเด็กๆนะไม่ได้หวังเงินหวังทองอะไรเพราะว่ามันไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยพอขับรถไปปทุมทองขากลับมาหมดแล้วน้ำมันก็แพงนะครับเราไปเพื่อให้เด็กเขาได้ความรู้จะได้เป็นนะครับเขาเรียกว่ากำลังของชาตินะครับอนาคตนะนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ทักทายแฟนเพลงที่ลพบุรีชัยบาดาลท่าวุ้งนะครับทุกที่เลยนะฮะ พัฒนานิคมอำเภอเมืองนะครับสิงห์บุรีนะฮะแล้วก็ชัยนาทอ่างทองนครสวรรค์นครปฐมไทยธานีกาญจนบุรีโคราชบางพื้นที่กรุงเทพบริมณฑลต่างๆนะครับนนทบุรีนะฮะสุพรรณบุรีสระบุรีนะครับ ชัยนาททุกที่เลยนะครับผมน้องเชนเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหากับน้ำท่วมอยู่นะนะครับส่วนตัวบ้านผมก็เคยท่วมนะพิษณุโลกเนี่ยมันเคยท่วมหนักผมพายเรือเป็นเพราะวันนั้นแหละนะครับอันนี้คุยให้แฟนเพลงฟังนะฮะว่าโอ้ยตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่12มั้งคุณผู้ฟังครับตอนนั้นน้องเชนน่าจะ12ขวบ13ขวบน้องเชนจำได้ว่าพายเรือผมก็เพิ่งรู้ว่าถ้าพายซ้ายมันออกขวาเว้ยนะครับเรือผมสีส้มจำได้เนี่ยนะพายให้แม่นั่งด้วยให้แม่พิมพ์ใจอะน้ำท่วมบ้านผมจะต้องเอารถไปจอดไว้บนถนนหน้าหมู่บ้านนุ่นเพราะว่าบ้านผมมันอยู่กลางทุ่งกลางนาเลยไงก็ต้องพายเรือออกจากบ้านไปขึ้นรถไอ้ก่อนน้ำท่วมน่ะแม่กับพ่อรู้แล้วว่าน้ำจะท่วมบ้านน่ะเขาก็ขับรถยนต์ออกไปจอดไว้ริมถนนกันอยู่แล้วไงแล้วเราก็พายเรือเข้าบ้านพายเรือออกบ้านพายซ้ายออกขวาพายขวาออกซ้ายโอ้โหแล้วงูอยู่ทางขวาเว้ยวันนั้นน่ะอุ้ยงูแม่มันก็หนีน้ำเนาะมันก็ไปขดตัวอยู่บนกิ่งไม้ไงเราก็พายเรือเข้าไปทีนี้พายซ้ายมันออกขวาเบนเข้าหางูเลยเว้ยโอ้โหดีไม่ฉกตายวันนั้นก็ไม่มีใครมานั่งอ่านรายการให้ฟังแล้วเนี่ยใช่ไหมนะนี่พูดให้ฟังนะครับก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังน้ำท่วมขังต่างๆเนี่ยน้องเชนฝากไว้ด้วยให้ระวังเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับพวกตะขาบพวกไอ้ฉี่หนูพวกอะไรเนี่ยระวังหน่อยเนาะแล้วก็ไอ้ไฟปลั๊กไฟอะไฟฟ้า นะครับอยากให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันอันตรายอะนะถ้าเขาตัดไฟแล้วมันก็โอเคแล้วก็อย่าประมาทนะบางทีมันตัดหรือยังวะบางทียังงงนะครับว่าไฟเปิดไม่ติดตรงเนี้ยมันช็อตอยู่ใต้น้ำต้องระวังนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะครับไปไหนก็ระวังกันให้มากๆก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปอย่างปลอดภัยกันทุกท่านนะครับต้องเชนเป็นห่วงมากๆเลยนะครับนะ นะข้อความขึ้นมาเต็มเลยเมื่อกี้นี้บอลเปิดสายไม่โทรนะเพราะผมปิดสายมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับผมตามนั้นนะผมไม่ลืมนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับพี่ที่จำเนียนประมนประแขกด้วยนะคิดถึงจ้ะนะฮะทุกท่านเลยนะที่ฟังน้องเชนอยู่ตอนนี้ครับวิทยุบางทีอินเทอร์เน็ตมันช้าเสียงมันอาจจะมีขาดไปนิดนึงอะไรเงี้ยขาดหายก็ขออภัยในความไม่สะดวกหูด้วยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับวันนี้มีข่าวบริการมาแจ้งให้กับผู้ฟังได้ฟังจาก GGCAP New Light สายตาดีขวดละ900บาทนะครับวันนี้ใครฟังวิทยุกับน้องเชนนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินอย่าลืมทดแทนส่วนที่สื่อรอของดวงตาด้วย GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับนะก็กินดีมากๆเลยกินปุ๊บชัดปั๊บรู้สึกดีเพราะตัวนี้เป็นจดทะเบียนยานะครับ G544/59GGCAP New Light สายตาดี900บาท นะเอาเป็นว่าตามัวมองไม่ชัดกินยาตัวนี้นะครับ GGCAP New Light 900บาททะเบียนยา G544/59 เขามีทะเบียนยาเลยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับอาหารเสริมนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีผลอะไรครับต่อการรักษาโรคแต่ว่าตัวนี้เป็นทะเบียนยา G544/59 นะครับยาก็รักษาโรคนะฮะตาจะได้ชัดแจ๋วๆไปเลยนะครับคุณลุงคุณป้าซื้อไปกินกันหมอบอกโอ้ยทำไมตาดีอย่างเงี้ยนัดห่างขึ้นใครจะผ่าตัดก็ไม่ต้องผ่าก็ดีวะนะครับไปรอคิวโรงพยาบาลต่อคิวผ่าตัดตานานเนาะกิน GGCAP หายไปแล้วนะไอคนที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยยังไม่ได้กินเลยนะผ่าตัดไปแล้วมั้งน่ะคนที่เขากินเขาไม่ต้องผ่าแล้วบอกโอ้ตาดีวะมันชัดดีจังเลยน้องเชนนะครับนี่ขายทั่วประเทศนั่นไปถึงต่างประเทศนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตแฟนเพลงนิดนึงอย่าโกรธกันนะเพราะว่าน้ำท่วมของมาส่งไปถึงแฟนเพลงช้านะครับต้องขออภัยด้วยนะคุณลุงคุณป้านี่ทางขนส่งก็แจ้งมาทางแฟตนะครับผมส่งแฟตเนาะเคอรี่บ้างแล้วแฟตอะไรเงี้ยก็เขาแจ้งบอกว่ามันมีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอ่ะมันก็จะทำให้ส่งยาไปให้แฟนเพลงช้าไงนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับบางทีGGCAP นิวไลท์ไปถึงแฟนเพลงช้าหน่อยนะน้ำท่วมนะครับช่วงนี้อย่าโกรธกันนะนะครับขอญาตนะครับอ่ะวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCAPนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทน้องเชนไม่ลืมครับนะ GGCAP นิวไลท์สายตาดีขวดละ900บาทสั่งขวดเดียวน้องเชนจะแจกของให้เลยนะครับแต่ว่าต้องทำตามสัญญากันว่าอย่าบ่นนะมันนานหน่อยอาจจะประมาณสัก 4-5 วันนะอยู่ในช่วงเนี้ย 3-4-5 วันนะจะไปถึงบ้านคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำท่วมแล้วเขาก็ต้องแบบถัวเฉลี่ยกันนะครับถัวเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอ้โหพี่นงสาวัดโบสถ์จ๋าโทรมาละนะครับโอ้โหเนาะหลายคนเลยนะครับขอบคุณครับพี่หนุ่ม
2: พี่หนุ่มเสาให้เหรอใช่ไหมพี
0: ่ครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมเปิดสายไม่มีใครโทรนะผมปิดแล้วโทรละนะครับเอาวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทสั่งขวดเดียวนะครับมีของแถมไปให้ด้วยจ้ะนะมีของแถมไปให้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของใช้นะเออของใช้เพราะว่าน้ำมันท่วมนะครับวันนี้มีของใช้ให้แฟนเพลงนะครับอย่างแรกที่จะแจกนะครับจะมีไฟฉายครับผมนะไฟฉายได้คนละ1กระบอกใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทได้ไฟฉายไปคนละ1กระบอกนะครับผมให้ไฟฉายไปคนละ1กระบอกนะต่อจากนี้นะครับก็จะมีผ้าขนหนูนะครับเอาไปเช็ดตัวคนละ1ผืนนะครับนะไฟฉาย1กระบอกผ้าขนหนู1ผืนนะนี่แจกนะแจกให้ฟรีนะไม่ได้ซื้อไม่ต้องซื้อนะครับเนี่ยแจกให้เอาไว้ใช้บางคนบ้านน้ำท่วมเงี้ยเขาไปส่งให้ก็ได้แกะใช้เลยนะครับบางคนบ้านไม่ท่วมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไฟฉายคนละ1กระบอกเอาไว้กลางคืนได้ส่องดูนั่นดูนี่ดูน้ำดูอะไรเนาะผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะครับ เอาผมแจกอีกนะครับของใช้ทั้งนั้นเลยนะร้อนแจกหมวกด้วยหมวกกันแดดนะครับหมวกกันแดดนะให้คนละคนละใบเอาคนละ2ใบก็ได้เอาหมวกกันแดดคนละ2ใบนะครับอ้าวโอเคหมวกกันแดดนะกันแดดกันแดดไม่ใช่กันแดกใครจะมาแดกอะไรล่ะหมวกแกร็บใส่กันแดดคนละ2ใบเผื่อจะเดินออกไปนู่นไปนี่ขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานนะครับแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบนะครับพออย่างยังเนาะนะครับแล้วก็ขออนุญาตแจกนะครับถุงพลาสติกใส่ของนะครับวันนี้มีถุงพลาสติกใส่ของนะให้อีกคนละปึ้งนึงนะถุงพลาสติกใส่ของนะโอเคป่ะคนละ1ชุดนะครับของไอ้ถุงพลาสติกใส่ของนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าบางทีเราต้องใส่ของอะไรกันน้ำผมแถมให้แล้วกันถุงใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะถุงพลาสติกใส่ของนะครับให้คนละ1ปึ้งนะฮะที่อื่นก็ขายเป็นโลที่แจกเลยนะฮะ1ปึ้งโอเคมั้ยอ่ะมีอะไรบ้างที่แจกไฟฉาย1กระบอกนะครับเนี่ยเช็คสต็อกก็มีผ้าขนหนูให้แฟนเพลงคนละ1ผืนนะครับหมวกแก๊ปกันแดด2ใบถุงพลาสติก1ปึ้งนะครับแล้วก็มีอีกไหมอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แจกให้แฟนเพลงนะครับแจกให้แฟนเพลงความจริงมันมีแก้วแต่แก้วมันเหลือ2ใบมันหมดแล้วก็เลยเดี๋ยวแจกพรุ่งนี้นะครับอ่ะโอเคเนาะแจกให้แฟนเพลงที่สั่งซื้อยาดวงตา GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทสั่งขวดเดียวก็ได้ไปเลยสั่งขวดเดียวได้ไปเลยโปรโมชั่นตามนี้นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับไฟฉาย1กระบอกให้ทุกคนเลยผ้าขนหนู1ผืนนะครับหมวกแก๊ปใส่กันแดด2ใบให้คนละ2ใบเลยป้าก็ลุงไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ถุงพลาสติก1ปึ้งนะครับไว้ใส่ของนะครับนะถุงพลาสติกนะก็ใส่ดีเลยแหละเนาะหิวไปไหนกันน้ำนะครับอ่ะทีนี้สั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดเดียวแจกให้เลยแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงว่าเขาอาจจะไปส่งให้แฟนเพลงช้าหน่อยเราไม่โกรธกันนะครับโอเคไหมตามสัญญานะว่าไม่โกรธนะห้ามยกเลิกนะคิดให้ดีก่อนสั่งบางคนบอกว่ามาถึงนานยกเลิกไม่เอานะเพราะต้องเชนส่งค่าส่งไปแล้วส่งให้แฟนเพลง85บาทค่าส่งถ้าตีกลับมาอีกแฟนเพลงไม่รับผมจ่ายอีก85บาทนะเท่ากับว่าผมเสียไปฟรี770บาทเลยนะคุณลุงคุณป้าครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาด้วยนะครับนะฮะถ้าเกิดว่ารู้ว่านานแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันนานอย่าเพิ่งสั่งแต่ถ้าเกิดเรารอได้เนี่ย 3-4-5 วันเนี่ยถึงแน่นอนนะครับแต่ถ้าบ้านเราไม่ได้มีปัญหาน้ำท่วมอะไรก็ถึงปกติไวอยู่แล้วนะครับอ้าวสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดต้องเชนแจกไฟฉายให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับอย่างดีผ้าขนหนูให้คนละ1ผืนใหญ่ๆเลยนะครับหมวกแก๊ปคนละ2ใบแล้วก็ถุงพลาสติกใส่ของนะครับไว้กันน้ำท่วมคนละปึ้งนึงเลยนะครับแจกทั้งหมดเนี่ยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทพร้อมของโปรโมชั่นที่น้องเชนแจกให้อย่างดีนะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนะครับนึกถึง GGCAP New Light นะครับคุณผู้ฟังจดจำจำของแท้ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับคุณลุงป้าคุณน้าคุณอานะครับแฟนเพลงบอกอยากได้แก้วเดี๋ยวผมดูให้นะครับอยากได้แก้วนะครับเดี๋ยวถ้าแก้วมีเหลือเยอะๆแจกทุกคนเลยน่าจะแจกให้หมดแหละเดี๋ยวมีแก้วจะเอาแก้วใช่ไหมแก้วน้ำเดี๋ยวผมเช็คสต็อกแล้วมันเหลือไม่กี่ใบไงแจกแก้วเพิ่มอีกใบนึงโอเคแก้วน้ำนะครับเพราะไว้เดินทางเนาะอยู่น้ำท่วมอะไรเงี้ยแก้วน้ำไว้ใส่น้ำกินน้ำดื่มนะแก้วน้ำอย่างดีเก็บความเย็นนะครับแจกแก้วน้ำเก็บความเย็นเพิ่มอีกแก้วใบแจกแก้วน้ำเก็บความเย็นเพิ่มให้อีกใบนะครับมีใครเขาแจกขนาดนี้บ้างวะเนี่ยไม่มีหรอกมีผมนี่แหละคนเดียวในโลกใบนี้แจกอย่างเนี่ยโอ้โหนะครับไฟชงไฟฉายผ้าขนหนูหมวกแก๊ปกันร้อนกันแดดถุงพลาสติกปึ้งหนึ่งใส่ของแก้วน้ำเก็บความเย็นอีกคนละหนึ่งใบแจกหมดเลยนะครับเบอร์เดิมเนี่ย0947619922บอกด้วยว่าฟังน้องเชนประกาศมานะครับจะได้โปรโมชั่นนะครับต้องบอกว่าฟังน้องเชนบอกว่ามีโปรด้วยนะบอกน้องๆที่เขารับสายอ่ะนะครับว่ามีโปรโมชั่นนะครับอ้าวสั่งซื้อ GGCAP New Light นะครับนะขอวิทยุโอ้โหผมเจ๊งซะมั้งนะเอาอีกเหรอถ้าแจกวิทยุผมก็เจ๊งแล้วนะครับเนี่ยต้องไฟชงไฟฉายผ้าขนหนูนี่ทุกวันนี้ก็เจ๊งอยู่แล้วหมวกแก๊ปถุงพลาสติกแก้วน้ำเก็บความเย็นโอ้โหนะเอาวิทยุอีกเครื่องนึงก็มาจัดรายการเองแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะไปฟังบ้างแหมอยากให้มีดีเจมาจัดอย่างเงี้ยผมจะออกจากการเป็นดีเจเลยนะครับแล้วผมก็จะไปสั่งยาไงผมก็ได้ของแถมเยอะเนี่ยใช่ไหมนะครับส่วนตัวผมก็กินเป็นประจำอยู่แล้ว GGCAP อยู่ไร้สายตาดี900บาทนะครับโทรไปจองโปรโมชั่นแต่ตามสัญญานะว่าของจะถึงช้านิดนึงเพราะน้ำท่วมนะโอเคไหมถ้าเราอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอ่ะรอได้ป่ะครับถ้ารอได้ก็สั่งนะครับรอไม่ได้ไม่ต้องสั่งนะเพราะว่าเดี๋ยวให้ผมตีกลับผมเสียตังค์ฟรีแฟนเพลงก็ไม่ได้ยาไม่ได้ของแถมผมยังต้องมาเสียตังค์ให้มันอีกตั้ง180แล้วมันเป็นใครอ่ะไม่ได้ญาติเราทีแล้วไปเสียให้มันทั้งไปทั้งกลับใช่ไหมผมเสียแฟนเพลงแล้วมันยังจะเอาตังค์ผมตอนที่แฟนเพลงไม่รับของอีกอ่ะนะครับแต่ร้อยทั้งร้อยก็แฟนเพลงสั่งซื้อก็รับหมดทุกคนนะครับมันจะมีประมาณสัก 0.0001% น่ะที่แบบโรคจิตวิตฐานน่ะที่แบบว่าสั่งน้องเชนไปแล้วนะครับพอถึงเวลารับของบอกว่าลูกไม่ให้กินว่างั้นนะครับอ้าวลูกไม่ให้กินแล้วทำไมมาสั่งอ่ะทำไมไม่คุยกันตั้งแต่ทีแรกถูกต้องไหมพอสั่งตังค์ไม่มีว่างั้นอ้าวเสร็จเลยกูตังค์ไม่มีนะครับ900บาทเราก็บอกอยู่แล้วว่าขวดละ900แต่พอไปส่งถึงบ้านบอกตังค์ไม่มีของแถมก็ต้องตีกลับมาน้องเชนก็เลยต้องจ่าย180เลยเป็นไงนะครับสะอึกเลยใช่ไหมแกล้งดีเจนะครับเขาด้วยความใจจริงแต่เราทำอย่างเงี้ยเป็นบาปนะบอกให้รู้นะครับคนเราต้องสร้างความดีให้เสมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราต้องยึดมั่นอยู่แต่ความดีและคำพระเขามีนะกรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลภย่อมเป็นไปตามกรรมนะนั่นคือคำสอนนะครับของพระพุทธเจ้าที่สอนมานะครับโอเคครับมาดูเรื่องราวข่าวสารกันสักเล็กสักน้อยนะครับก็ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะข่าวบริการหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมคัดให้นะครับวันนี้ก็มีข่าวบริการประชาชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่ลพบุรีด้วยนะครับรายงานนะครับนะจะมี30หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน975ครัวเรือนนะครับขอให้ขนของขึ้นที่สูงนะฮะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อน้องเจมเป็นห่วงนะจ๊ะแล้วก็ต้องมาท่วมแฟนเพลงผมเนี่ยนะที่อื่นก็ไม่ไปก็ต้องเป็นแฟนเพลงผมเนี่ยแล้วที่ไหนบ้างอะที่ไม่ใช่แฟนเพลงน้องเชนอะเพราะน้องเชนออกรายการทั่วประเทศนะโรงครัวจิตอาสาแจกอาหารผู้ประสบภัยอะนะครับช่วยประชาชนต่างๆที่บ้านหมี่นะใช่ไหม 5,650 กล่องนะครับพื้นที่ตำบลพุคาหมือบ้านหมี่นะบ้านหมี่นะครับเร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงเลยมีการเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ13จุดตามแนวคลองชัยนาทถึงป่าสักแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มไปอีกนะครับเพื่อจะเร่งระบายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนนะ ช่วงนี้ฟังไว้เถอะมีแต่ข่าวน้ำท่วมนะครับข่าวผัวเมียตีกันไม่มีเลยช่วงนี้นะครับน้ำท่วมตรงนั้นน่ะชาวบ้านผงเพงครับได้รับผลกระทบจากน้ำหลากนะครับโอ้โหเรานี่ตั้งแต่สมัยสงครามพม่าบุกผงเพงจัดว่าตอนนี้น้ำมาโจมตีน้ำอีกนะนี่นะอพยพมาตั้งเต็นท์ริมถนนนะครับหลังน้ำไหลเข้าท่วมขอให้พี่น้องประชาชนใกล้แม่น้ำระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอ้เป็นห่วงจังเลยวะอยากไปทอดไข่เจียวแจกแฟนเพลงแฟนเพลงหมู่มาทำไมลูกตอนนี้ไม่มีที่แม้กระทั่งจะเดินทอดตรงไหนล่ะไข่เจียวอะเตาแก๊สวางยังไม่มีที่เลยลูกเอ้ยนะครับขอให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติไวๆนะครับที่สิงห์บุรีก็มีมาสักเล็กสักน้อยว่าวันนี้ตีห้าครึ่งเหรอสิงห์บุรีบอกว่ารายงานมีไฟไหม้บริเวณหอสวดมนต์ภายในวัดโบสถ์อำเภอท่าช้างมีการประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระงับเหตุนะครับเหรอที่หอสวดมนต์วัดโบสถ์เหรอตีห้าครึ่งนะครับเขาแจ้งมาที่ท่าช้างนะครับโอ้สิงห์บุรีแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบค่าบริการเรือโดยสารแล้วก็ราคาทรายนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ติดตามค่าบริการเรือโดยสารแล้วก็ราคาทรายในช่วงน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนที่เมืองสิงห์บุรีแล้วก็อำเภออินบุรีนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่เราประสบปัญหาอุทกภัยอยู่นะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับประชาชนพื้นที่อินบุรีก็ควรที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ดูราคาทรายราคาเรือนะว่ามันยังไงกันนะครับชัยนาทนี่โอ้โหรายงานหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเพิ่มเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้แนวคันดินกั้นน้ำในชุมชนบางแห่งรับไม่ไหวพังเลยครับน้ำทะลุทะลักเข้ามาชุมชนในจังหวัดชัยนาทนะครับชาวบ้านสัพพยาได้รับผลกระทบจากน้ำสูงขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพลงที่สัพพยาบ้านเราด้วยนะครับนะเกษตรกรก็เตรียมนะครับเตรียมพร้อมหลังถ้าเกิดว่ามันกลับเข้าสู่เพราะปกติเราก็ควรสำรวจเกี่ยวกับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับอำเภอชัยนาทเขาบอกว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 9,621 ไร่นะเกษตรกรบันทึกภาพไว้ความเสียหายติดตามช่องทางกับหน่วยงานเผื่อให้ความช่วยเหลือกันต่อไปถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้นะครับเนาะดีไหมครับนะฮะจะได้มีหลักฐานว่าน้ำท่วมแบบนี้นะตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงนะครับเราทำงานไม่ได้เราไม่สามารถประกอบอาชีพได้คุยกับธนาคารได้บางทีเรากู้หนี้ยืมสินเข้ามานะครับก็บอกเขาว่าเราขาดรายได้ตรงนี้เพราะเราประสบปัญหาอุทกภัยนะครับทำให้ขาดรายได้ที่จะไปจ่ายค่างวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อโดยตรงเขาก็มีมาตรการผ่อนผันให้นะครับคนไทยก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะโอเคนะครับถ้าเป็นแบบของรัฐบาลของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆ ในประเทศไทยเนี่ยรับรองว่าเขาเห็นใจคุณแน่แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้รายวันก็มึงจะว่ายน้ำมาทวงก็เรื่องของมึงนะครับหมาถ้าไกลเลยนะแม่งฟรีสไตล์มาเลยปุ้มปุ้มตังกูว่างั้นเอามาสิมึงมาสิมาทวงสิมากูจะเอางูปล่อยให้กัดเลยตายเลยว่างั้นนะโอ้โหนะดีเจโฉดชั่วนะครับแหมโหดจริงๆปล่อยงูกัดเจ้าหนี้ว่างั้นนะนะว่ายน้ำมาสิงูได้กัดเนื้องูเห่าเนี่ยซ้ายจงอางขวายสิงว่างั้นนะครับนะบนงูสามเหลี่ยมข้างล่างตีนนี่งูเขียวว่างั้นมีทุกพันนะนะข้างหลังหน้านาคอนด้านะโอ้โหแม่ถ้าเป็นเจ้าหนี้แบบของรัฐของรัฐอะไรเงี้ยเขาจะโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนี่ก็แหมมาได้นะครับมันว่ายน้ำมาเลยเอาตังมาสักทีว่ายจำจำจำมาเลยเรื่องของมึงหมดแรงตายอยู่ตีนบ้านนั่นแหละนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพักเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วง2เข้ารายการกันต่อนะครับนะมีผลงานเพลงค้างคุณผู้ฟังไว้หลายเพลงด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้รักแท้จากหนุ่มไทยครับผม

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083 8686 083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งหญ้าหอม
13: เ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับทหารหน่วยรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดลพบุรีและนายกอนุทินติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกอนุทินติดตามน้ำท่วมนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรัฐบาลเองมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและขณะนี้ได้เร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอพยพกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็วางแผนการระบายน้ำที่ท่วมลงสู่แม่น้ำสายหลักอย่างรัดกุมส่วนการฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับอุทกภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกินกว่า7วันนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการประกันคุ้มครองภัย3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนมีผลกรณีที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปยศสวัสดิ์องค์ประภาสเลยนะครับ
2: ทหารหน่วยรบพิเศษได้ให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานครับ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองไซน่าป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงสู่คลองไซน่าป่าสักได้เองแล้วน้ำเริ่มยกตัวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนและหลายตำบลของพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ขณะที่ประตูระบายน้ำฝาสิบแห่งตลอดริมคลองไซน่าป่าสักตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมกันยกธงแดงและเตือนให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่รุยน้ำเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้สัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สูงเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่วันนี้กรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนพระราม6กั้นแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำอยู่ที่610ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ก่อนหน้า

0: ไทย GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GT Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่า

ทยุของเราคนท้องถิ่นเสียงได้ยินจากจิตใจให้สุขสันต์ให้เสียงเพลงให้ความรู้อยู่ร่วมกันเรายึดมั่นในท้องถิ่นยินดีเอ้ยคุณผู้ฟังครับและนี่คือรายการข่าวด่วนภูธรชั่วโมงที่2กันแล้วแหมฟังเพลงกันยาวๆเพลินๆฟินๆกันเลยนะครับแก้เหงาเลยนะครับเรียกว่าแหมบางคนบอกลืมน้ำท่วมไปแป๊บนึงนะฮะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันนั่นเองนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ ECL 41นะครับขอบคุณพี่หนุ่มเสนานะที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมอบให้กับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายนะครับให้ท่านได้ฟังครับกล่อมคุณผู้ฟังนะด้วยความบันเทิงนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับยังมีข่าวค้างกันอยู่อีกเยอะเลยจาก GG Cap New Light สายตาดีขวดละ900บาทนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองกันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินเนี่ยอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap New Light นะครับวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษให้แฟนเพลงนะครับโอ้โหโทรมาสั่งกันเยอะเลยนะครับบางท่านบอกว่าน้ำท่วมรอได้นะครับรอได้นะจ๊ะขอบคุณครับนะบางท่านบอกว่าจะมาเข้ามาได้ไหมเนี่ยเนาะบอกว่ามันท่วมหนักเลยนะบางพื้นที่นะครับบอกได้ได้นะครับแล้วก็โทรถามเขาแล้วเข้าไปส่งให้ได้นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาวันนี้ใครสั่งซื้อยาสายตา GG Capนิวไลท์กินกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันมองไม่ชัดนะเคืองคันในตานะตาแห้งตาแพ้แสงนะอย่าลืมนึกถึง GG Cap นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทวันนี้ใครสั่งซื้อขวดเดียวนะต้องเชิญขออนุญาตแจกไฟฉายอย่างดีให้คนละหนึ่งกระบอกเลยนะครับวันนี้แจกไฟฉายนะแถมไฟฉายนะยังไม่พอแถมผ้าขนหนูคนละ1ผืนใหญ่เลยนะครับแล้วแถมหมวกแก๊ปด้วยนะครับหมวกแก๊ปใส่กันแดดคนละ2ใบนะครับวันนี้ให้หมวก2ใบนะครับโอ้โหหมวกใบนึงก็เป็นร้อยอ่ะแจกให้2ใบเลยนะครับมีถุงพลาสติกเอาไว้ใส่ของนะครับเผื่อบางทีน้ำท่วมอะไรเงี้ยได้เก็บของใส่ถุงพลาสติกได้นะครับอีกคนละ1นะ1ชุดด้วยกันนะครับ1ปึ้งอ่ะ1ชุดอ่ะนะครับแล้วก็มีแก้วน้ำเก็บความเย็นให้กับแฟนเพลงได้เอาไปใช้นะครับบางพื้นที่นี่ต้องมีที่เก็บน้ำเก็บอะไรเก็บน้ำเก็บท่ากินนะครับนะก็บางทีใส่แก้วพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนาะอย่างว่าไม่ค่อยสะอาดนะครับเอาอย่างดีไปใช้เลยของเราคนเดียวอย่างเงี้ยแก้วน้ำเก็บความเย็นคนละ1ใบนะฮะแจกหมดนี่เลยครับแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทนะครับโทรมาสั่งได้ที่เบอร์นี้ครับ094761992นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อยาบำรุงสายตา GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทกินแล้วชัดแจ๋วๆเลยตาชัดเลยนะครับไม่ต้องไปผ่าตัดนะฮะนะแฟนเพลงหลายท่านบอกก็โทรมาสั่งนะครับว่าบอกว่ามาส่งได้น้ำท่วมก็มาได้นะครับนะ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะฮะจำชื่อยาไม่แม่นนะครับ GG Cap New Light จุดจำของแท้ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทนะคุณลุงป้าคุณน้าคุณอานะครับวันนี้ใครโทรไปสั่งก็อย่าลืมบอกว่ามีโปรโมชั่นนะครับนะบอกก็ด้วยนะว่ารับโปรโมชั่นฟังน้องเชนมนเทวันมาที่จทล.บอกงี้นะครับก็ได้ของแถมหมดนี่ไปเลยนะครับวันนี้วันที่8กันยายนเอ้ยแม่นะ33พูดผิด3ตุลาคมแหม8กันยา3ตุลาคม269นะครับแหมยังมั่วอยู่เลยวันที่นะครับเออนะฮะอ่ะโอเคแจกให้ตามนี้นะครับ3ตุลา69นะครับช่วงท้ายของช่วง2เนี่ยนะมีเรื่องราวของนะครับมีวิธีการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็เอาตัวรอดจากน้ำท่วมให้กับแฟนเพลงได้ฟังกันสักเล็กสักน้อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะท่วมเราก็คงเตรียมตัวกันมาบ้างแล้วเพราะว่าได้รับการแจ้งการประกาศเตือนจากทางภาครัฐและเอกชนใช่ไหมครับนะเราต้องมีพวกถุงยางชีพไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มที่สะอาดใช่ไหมเออเนี่ยผมแจกแก้วแจกอะไรให้นี่นะแฟนเพลงก็จะได้เอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปใส่น้ำทานน้ำดื่มเนาะเออน้ำดื่มสะอาดอาหารต้องพร้อมยาประจำตัวยาความดันยาไขมันอะไรต้องเตรียมนะกินประจำโรคตรงโรคไตโรคอะไรยาตาเนี่ย GG Cap New Light เนี่ยนะครับต้องเตรียมชุดปฐมพยาบาลไฟฉายถ่านสำรองโทรศัพท์แบตเตอรี่บางคนบอกว่าไฟฉายเตรียมไว้แล้วต้องเชนแจกอีกเหรอบอกว่าเก็บไว้สำรองเลยจ้ามีแล้วมันพังมันเสียได้นะมีของผมไว้อีกสักกระบอกก็ดีไฟฉายอะนะเออสำเนาเอกสารสำคัญใส่ถุงกันน้ำนะครับหลวงเชนจะแจกให้ในถุงอ่ะ
้องกันน้ำเข้าบ้านนะครับอย่างไรท่านทราบบอกว่าเราจะวางกระสอบทรายกั้นนะครับยกเครื่องใช้ไฟฟ้าของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับย้ายรถไปจอดในพื้นที่สูงไม่งั้นเดี๋ยวพังนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหรถไฟฟ้านี่เสร็จเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องไฟฟ้าหรอกจ้าน้ำมันก็พังท่วมอย่างเงี้ยโอ้โหดูที่กรุงเทพท่วมดินะครับนี่ไม่ต้องรถไม่ต้องมาบอกรถไฟฟ้าเลยรถน้ำมันยังพังเลยท่วมอยู่ขนาดนั้นจะบ้าไงครึ่งคันน่ะเออนะครับอ่ะวางแผนอพยพด้วยต้องมีรู้จักเส้นทางไปศูนย์พักพิงหรือว่าพื้นที่สูงนะครับนะตอนที่อยู่ที่นั่นเราเป็นผู้ประสบภัยนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมไว้เสมอนะครับเออแล้วก็ยังมีกำหนดจุดนัดพบของครอบครัวว่าเออเราเจอกันตรงนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเตรียมรถและอุปกรณ์สำหรับเด็กๆผู้สูงอายุและผู้ป่วยรถคนรู้เข็นเนี่ยต้องระวังนะครับเตรียมไว้เลยติดตามประกาศเตือนภัยจากจังหวัดแล้วก็ปภ.ให้ดีนะครับเออพอน้ำเริ่มเข้าบ้านเนี่ยต้องทำยังไงเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะน้ำจะเริ่มเข้าบ้านแล้วจะทำยังไงดีนะครับหนึ่งก็คือระวังไฟฟ้าดูดนะสำคัญมากเรื่องของไฟฟ้าดูดนะครับหากทำได้โดยไม่ต้องสัมผัสเนี่ยให้ตัดไฟเลยจากจุดที่ปลอดภัยก่อนน้ำถึงระบบไฟฟ้าตัดก่อนเลยตัดไฟเสียแต่ต้นลมหากน้ำท่วมบริเวณที่ตู้ไฟหรือว่าตู้เข้าถึงตู้ไฟไม่ได้อย่างปลอดภัยห้ามเข้าไปตัดเองเด็ดขาดให้เรียกช่างเจ้าหน้าที่แล้วห้ามแตะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เบี่ยงน้ำนะครับต่อมานะครับรีบอพยพเมื่อมีคำสั่งนะครับอย่ารอให้น้ำเนี่ยเข้าบ้านจนลึกนะครับหากเจ้าหน้าที่เขาแจ้งให้อพยพไปตามเส้นทางกำหนดก็อย่ารอเก็บทรัพย์สินนะครับมันเสี่ยงอันตรายมากไปเลยนะครับอย่าเดินหรือว่าขับรถฝ่าน้ำที่ดูตื้นอย่างที่ทราบอาจจะมีกระแสน้ำที่แรงนะครับหรือว่ามีหลุมใต้น้ำหรือว่าฝาท่อที่เปิดอยู่นะครับซึ่งหากเนี่ยรถติดอยู่ในพื้นที่นี่น้ำกำลังเพิ่มสูงเนี่ยและยังฝืนขับผ่ากระแสน้ำไปเนี่ยนะครับก็ระวังนะครับอันตรายจริงๆนะครับอาจจะไปกับน้ำเลยฮะหากออกจากรถได้อย่างปลอดภัยไปพื้นที่สูงเลยแต่หากน้ำไหลแรงมีสายไฟตกเนี่ยให้หลีกเลี่ยงขอความช่วยเหลือนะครับต่อมาก็ขอให้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุก่อนเลยนะพาเด็กและผู้สูงอายุผู้ป่วยนะครับผู้ที่เดินไม่สะดวกเดินไม่ได้เป็นผู้ติดเตียงเนี่ยนะครับผู้พิการหรือว่าบุคคลทุกพลภาพให้พาเขาออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับเตรียมยาอุปกรณ์ที่จำเป็นติดตัวห้ามปล่อยเด็กลงน้ำเล่นน้ำท่วมนะห้ามเลยต่อมานะครับถ้าติดอยู่ในบ้านหรือถูกน้ำล้อมไปแล้วเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงเอาเนี่ยโอ้โหน้ำล้อมแล้วอะนะก็บอกว่าอยากถ้ามีเส้นทางอพยพที่ปลอดภัยก็ให้รีบไปพื้นที่สูงตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับเออหากออกไปไม่ได้ยังปลอดภัยก็ให้ขึ้นไปบนชั้นบนหรือจุดที่มั่นคงหลีกเลี่ยงห้องใต้หลังคาที่ไม่มีทางออกนะครับโทรขอความช่วยเหลือแจ้งพิกัดชื่อสถานที่จำนวนคนนะประหยัดแบตเตอรี่โทรศัพท์ไว้ไม่ต้องเล่นออนไลน์เยอะนะครับประหยัดแบตไว้เออส่งตำแหน่งให้ญาติทราบเนาะแล้วไฟฉายผ้าสีสว่างส่งสัญญาณเมื่อจำเป็นนะครับแล้วก็อย่าลงไปในน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่าว่ายน้ำข้ามถนนที่ถูกน้ำท่วมอย่าพยายามช่วยคนที่กำลังจะถูกกระแสน้ำพัดด้วยการลงไปเองนะครับรับแจ้งเหตุสาธารณภัยเบอร์ด่วนก็ปพ.1784นะครับนะการแพทย์ฉุกเฉินก็1669นะเหตุด่วนเหตุร้ายก็191อย่างที่เราทราบนะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวนะครับนำเสนอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฟังที่เคารพรักได้รับทราบกันตามลำดับนั่นเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ภาวะน้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไวนะครับชาวบ้านก็แฟนเพลงคุณลุงป้าคุณนายคุณอาจะได้กลับมาทำงานกันได้ตามปกตินะครับช่วงนี้จดหมายบรรยายรักอีกสักหนึ่งผลงานเพลงก็เพราะแล้วกันนะครับกับกล่องผู้ฟังในช่วงหน้าพบกันช่วงสุดท้ายของรายการข่าวด่วนภูธรครับ

0: ใจ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวง
0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
14: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
19: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
18: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: กรมอุตุเตือนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปะทะทำฝนถล่ม 4-7 ตุลาคมสะสมสูงสุด150มิลลิเมตรพร้อมจับตากทม.ช่วงประชุม World Bank 11-16 ตุลาคมนายกอนุทินประชุมกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งบริหารการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยประชาสัมพันธ์สิทธิประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนจากนั้นขับเครื่องบินลุยภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมครบทั้ง16อำเภอโดย14อำเภอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติชาวบ้านต้องงัดแผ่นกระดานพื้นบ้านขึ้นมาหนุนน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรบางรายต้องติดอยู่หลังคายอมทนร้อนรอน้ำลดล่าสุดชุมชนริมน้ำอยุธยาท่วมทุกอำเภอ 1,345 หมู่บ้าน 53,457 ครัวเรือนเสียชีวิตแล้ว1รายสธนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วส่วนพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีขีดรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเฝ้าระวังเพิ่มพื้นที่ปราจีนบุรีรอยต่อสระแก้วกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนปภ.แจ้งสิทธิ์เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ส่วนใช้เงินทดรองราชการจ่ายบ้านพัง 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทขณะที่ขยายความช่วยเหลือเพิ่มตามมติครม.บ้านพัง 9,000 บาทเสียชีวิต2ล้านด้านระบบประกันภัยพิบัติหลักฐานครบโอนตรงไม่เกิน15วันศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมเผยน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรม55จังหวัด 4,216 รายเสียหายเบื้องต้นแล้วกว่า147ล้านบาทเตรียมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเดินเครื่องได้เร็วที่สุดกทม.เตรียมพร้อมรับฝน 4-5 ตุลาคมนี้เผยยอดยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 2.3 แสนคนและยังคงเร่งสู่ฝั่งตะวันออกโยกเครื่องช่วยลาดกระบังพร่องแก้มลิงรับฝนระลอกใหม่พร้อมเร่งคืนเคหะคลองจันสู่สภาพปกติภายใน2วันกทม.ระดม250คน20คันฟื้นฟูหลังน้ำลดกทม.เคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันยันไม่ได้เอื้อในทุนชี้งบเวรคืนพุ่ง 11,000 ล้านไม่คุ้มค่าความจุน้ำชูเดินหน้าอุโมงค์ยักษ์บึงหนองบอนยั่งยืนกว่าพร้อมแจ้ง4แนวถนนยังมีน้ำสูงพลโยธินสุวินทวงศ์หลวงแพ่งและลาดกระบังขอให้เช็คสภาพก่อนเดินทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิระดมกำลังเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดลงสปจ.เร่งส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรีเตรียมจัดธงฟ้าฟื้นฟูหลังน้ำลดชัยวัฒน์ประกาศขายสวนสยาม 10,000 ล้านพร้อมที่ดิน220ไร่และพนักงานตำรวจไซเบอร์บุกจับอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาช่อกงประชาชนพรบ.คอมฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยโดยจับกุมได้นะ

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรส
1: เจ้าของเดียวกับยาน้ำสอนนารายตราราชรส
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระหึ่นภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่ไมซินจ้าเป็นอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาก็โถน้ำลายปี๊ดปี๊ด
2: ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดท้องปวดไส้ไม่อยากกินข้าวกินน้ำ
3: นี่แหละนะกับคนบ้านเราชอบกินดิบดิบซุกซุกลาบก้อยต้มเนื้อต้มหมูเป็นสาเหตุการเกิดพยาธิตัวตืด
2: พยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิปากขอหรือพยาธิเส้นได้อย่าเลี้ยงเอาไว้ใช้ฮีโร่แอนสันตายเกลี้ยงไม่เหลือ
3: ยาถ่ายพยาธิตัวตืดฮีโร่แอนสันใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
2: ่ฮีโร่แอนสันกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ต้องอดอาหาร
3: ฮีโร่แอนสันเจ้าของเดียวกับฮีโร่ไมซิน
4: ฮีโร่500ฮีโร่500คุณผู้หญิงทำงานหนักเกินกำลังคลอดลูกใหม่หรือเกิดอาการมดลูกอักเสบใช้ฮีโร่500ฮีโร่500บรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองและอาการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่500ฮีโร่500มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปฮีโร่500
5: เป็นแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกใช้ที่พึ่งใส่แผลฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลฮีโร่ไม่สิ้นสำหรับแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลมีหนองฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองฮีโร่ไม่สิ้นที่พึ่งใส่แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมีตัวยาคลอเทต้าไซคลินฮีโร่ไม่สิ้นของบริษัทฮีโร่ไม่สิ้นฟาร์มาจำกัดไอมีเสมหะใช้ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่บรรเทาอาการไอขับเสมหะยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่บรรเทาอาการไอขับเสมหะบรรเทาอาการไอขับเสมหะใช้ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ของบริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดโปรดจำไอมีเสมหะใช้ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่ยาน้ำแก้ไอตราฮีโร่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: 022
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย094-761-9922 094-761-9922 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปร

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติมีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่สะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081 7

0: พบรักที่ปากน้ำโพเวอร์ชั่นของพันธุรารีคอร์ดโดยนิกเลนนามต้นฉบับ AI Copper สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราจบเพลงลูกทุ่งเราก็เข้าข่าวข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับไม่ว่าจะเป็นการ

ครับสนใจสั่งซื้อเลยนะครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งและลดให้200บาทครับสนใจสั่งซื้อนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งลดให้200ด้วยครับถ้า2ขวดนะครับลดให้200สำหรับขวดเดียวก็เก็บราคาเต็มมีค่าขนส่งด้วยครับแล้วก็ยังมีชนิดที่2ครับนอกจาก9ชนิดแล้วยังมี4ชนิดครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการน้ำมันมะละ3ชนิดมีทั้งมะละขี้นกมะละจีนมะละหวาน3ชนิดมาผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับมีถ้าเขาจะเอาไว้น้ำมันงาดำขวดหนึ่งน้ำมันมะละขี้นกขวดหนึ่งครับแต่เราไม่เอาเราให้ได้กำไรไปเลยครับ4ชนิดน้ำมันมะละเราก็ไม่ใช่แค่มะละขี้นกอย่างเดียวเรามีทั้งน้ำมันมะละจีนมะละหวานรวมกันไป3ชนิดรวมเป็นทั้งหมด4ชนิดครับก็ดูแลพวกที่ปัสสาวะบ่อยๆสารพิษในร่างกายครับขจัดแล้วก็กระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาครับเดินเหินไม่ไหวเป็นเกาเลยพวกนี้นะลดไขมันในเลือดหรือจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือจะเป็นพวกน้ำตาลในเลือดคือเป็นเบาหวานนี่เองครับรับประทานน้ำมันมะละ3ชนิดทั้งมะละจีนมะละหวานมะละขี้นกรวมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ซื้อชนิดนี้ซื้อ2แถม1ครับแบบ9ชนิดนั้นไม่แถมแต่ลดให้200แต่ถ้า4ชนิดซื้อ2ขวดแถมให้1ขวดครับสำหรับน้ำมันมะละนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวเลยสกัดเย็น 100% ก็บรรจุ60แคปซูลเท่ากันช่วยให้หลับดีขึ้นครับบำรุงร่างกายบำรุงผิวพรรณครับล้างสารพิษในร่างกายดูแลความดันเบาหวานเช่นเดียวกันนะครับ3ชนิดครับบริษัทนี้ให้ผมทำโฆษณาให้กับคุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วมันตอบโจทย์ครอบคลุมได้หมดเลยก็สมุนไพรไทยเราเนี่ยหยิบตัวไหนมาก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้งนั้นเอนไซม์ก็เช่นเดียวกันครับที่มีสมุนไพรมากมายกว่า18ชนิด20ชนิดอยู่ในขวดเดียวกันจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบหรือจะเป็นพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินหรือจะเป็นเรื่องโอ้สารพัดโรคเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานก็ตอบโจทย์ได้ครับสนใจสั่งซื้อราคาใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อ2ก็แถม1ซื้อ4ก็แถม3กับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเบอร์โทรเบอร์นี้ครับทั้งหมดทั้งมวลที่คุณจะสั่งเบอร์นี้เบอร์เดียวเลย0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแรกครับข่าวแรกขึ้นข่าวหน้าหนึ่งอยู่เลยนะครับก็ทางด้านของประเด็นข่าวหน้าหนึ่งก็เห็นจะเป็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของบอกตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกรวบอัจฉริยะหน้าสนามมวยตำรวจไซเบอร์นำกำลังบุกรวบอัจฉริยะคนดังหน้าสนามมวยในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกงประชาชนก่อนคุมตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอทหรือตำรวจไซเบอร์นำกำลังเข้าทำการจับกลุ่มนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในข้อหาช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จการฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ทำการควบคุมได้ที่บริเวณหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อยก่อนส่งตัวลงบันทึกประจำวันที่สภ.กระทุ่มแบนจากนั้นนำตัวมาสอบสวนหากมีความคืบหน้าจะได้รายงานต่อไปก็คงจะต้องทำเรื่องประกันตัวตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกรวบอัจฉริยะหน้าสนามมวยในครั้งนี้ในข้อหาฟอกเงินฉ้อโกงประชาชนก่อนควบตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับอ้าวก็นี่ความคืบหน้าจะมีเช่นไรก็จะได้นำเสนอกันต่อนะครับอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับเกิดเสียงลั่นเสาร้าวเศษปูนหล่นสั่งอพยพผู้อาศัยวันอาคารถล่มครับขืนอยู่

0: ไปอันตรายครับมันเหมือนจะหมดอายุมั้งเนี่ยอาคารสูง3ชั้นเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน5ครัวหาบริเวณปากซอยเลยพอดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ 18:30 นเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีได้รับแจ้งมีอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น5ครัวหาบริเวณปากซอยเลยพอดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเกิดเหตุเสาอาคารและผนังมันร้าวมีชิ้นส่วนปูนกระเทาะร่วงหล่นลงมาโดยอาคารดังกล่าวเปิดเป็นบริษัทประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยและใช้เป็นที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยได้นำแนวกั้นเขตมาปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งอพยพผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารทั้งหมดออกมายังด้านนอกทันทีนอกจากนี้ก็ยังได้นำเครื่องสโคบอายเข้ามาตรวจส่องระบุพิกัดและประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างในจุดเสี่ยงครับจากการสอบถามนางสาวอริวรรณคำชูซึ่งเป็นเจ้าของอาคารและผู้พักอาศัยเปิดเผยว่าขณะทำงานอยู่ภายในบ้านก็ยินเสียงกระเทาะของเศษปูนร่วงหล่นลงมาจากนั้นมีเสียงดังโป๊ะปะโป๊ะปะลอยร้าวเริ่มขยายตัวและมีเศษปูนก้อนใหญ่กระเทาะร่วงลงมาอย่างน่ากลัวตัวอาคารมีทั้งหมด5คูหาแต่ละครอบครัวมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 3-4 คนเบื้องต้นยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยได้อาจจะต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และเตรียมหาห้องเช่าชั่วคราวใกล้เคียงเพื่ออยู่อาศัยไปพังๆก่อนครับเจ้าหน้าที่ระหว่างปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเตรียมประสานวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดต่อไปครับอันตรายนะครับน้ำเนิ้มมันก็อาจจะทำให้สุดได้เลยได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อเขาไม่ให้เขาไปก็เป็นเขตอันตรายวันมันถล่มลงมาจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทางด้านของประเด็นข่าวนี่เขาก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่คูบอนเนี่ยชาวบ้านช็อกเข็มฉีดยาปริศนาลอยเกลื่อนน้ำท่วมเต็มซอยคูบอน27พลเมืองดีต้องเดินไล่เก็บทิ้งหวั่นเกิดอันตรายครับเออมาจากไหนเข็มฉีดยาลอยอยู่ในแม่น้ำเนี่ยลอยอยู่ในน้ำที่ท่วมขังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครครับก็คูบอน27แยก48ไม่รู้เข็มฉีดยามาจากไหนลอยเกลื่อนซอยผมไปไล่เก็บทิ้งอันตรายมากมีแบบหัวเปิดเข็มเยอะมากอาจจะยังไม่หมดสักทีเดียวระวังกันด้วยนะครับโอ้โหแทงเข้าไปแล้วก็เสียวหวาดเลยหวาดเสียวเลยหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตจำนวนมากต่างคาดเดาถึงที่มาของเข็มฉีดยามองว่าอาจจะเป็นเข็มฉีดยาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือเข็มฉีดยาที่ใช้ในการลดน้ำหนักทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเข็มฉีดยาที่ลอยอยู่ในน้ำเป็นของผู้ใดพร้อมกับมีการเตือนให้คนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ความคิดเห็นส่วนหนึ่งระบุว่าเบื้องต้นพยายามเก็บอย่างระมัดระวังแล้วแจ้งทางเขตหรือตำรวจดีกว่าครับจะได้มีการตัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรมาตรวจสอบและจัดการอย่างถูกต้องอาจจะเสี่ยงต่อการทิ่มแทงตอนเก็บ191ก็ได้นะครับหาต้นตอเลยครับทิ้งไม่มีสติเดือดร้อนคนอื่นเก็บใส่ขวดไว้ไปฝากทางคลินิกโรงพยาบาลทิ้งได้ไม่ควรทิ้งใส่ถุงแบบปัดๆภาระคนอื่นโอ้ยเห็นแก่ตัวมากเลยไปเข็มยังไงเนี่ยมันเก็บใส่ขวดนมก็ยังดีนะว่างั้นอันตรายกลับมักง่ายนึกออกจะทิ้งก็ทิ้งหรือมันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็เก็บไม่ทันอะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของกรุงเทพแล้วก็ยังมีเรื่องของสวนจตุจักรนะสวนจตุจักรก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเอ้ยไม่ใช่สวนจักร อะไรนะสวนสยามสวนสยามท่านโทษนะครับสวนสยามบอกจะลงทุนใหม่ก็อีกประมาณ500ล้านหรือจะหยุดแค่นี้ปิดตำนานไปเลยน้ำท่วมครั้งนี้ครับสวนสยามก็จะไม่มีอยู่ครับแล้วคนเป็นเจ้าของก็อายุตั้ง90แล้วจะต้องลงทุนอีก500ล้านกว่าจะได้500ล้านเนี่ยเจ้าของตังจะได้ใช้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าการถูกน้ำท่วมครั้งนี้สวนสยามบอกมันสูญเสียมันเสียหายจะต้องลงทุนแก้ไขให้สวนสยามกลับมาดังเดิมก็อย่างน้อยก็500ล้านโอ้โหครับซ่อมนะ500ล้านครับเฮ้ยเจ้าของก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันเนาะถ้าตัดสินใจแล้วถ้าจะต้องเทมาอีก500ล้านไม่รู้ว่าท่านก็จะอยู่ยาวไหมเพราะท่านก็80แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้แช่งท่านนะครับ80ท่านก็ยังแข็งแรงพูดจารู้เรื่องหูเหอยังได้ยินครับส่วนหญิงวัย82ปีที่ถูกพุ่งชนในศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่เราเคยอ่านไปแล้วท่านเสียชีวิตแล้วนะครับ ครับคนขับรับสับสนเบรกคันเร่งขับเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมตอนที่เราอ่านสน.พระพลาชัยครับมีความคืบหน้าเกี่ยวรถไฟฟ้าพุ่งชนองค์เจ้าแม่กวนอิมภายในมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายโดยหนึ่งในนั้นเป็นหญิงวัย82ปีล่าสุดหญิง82ปีนั้นเสียชีวิตแล้วครับส่วนผู้บาดเจ็บอีก2รายเป็นผู้หญิงกระดูกเชิงกรานหักผู้ชายอีก1รายขาหักผู้บาดเจ็บอีก2รายอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก6รายครับแหมมาเร็วเลยนะเนี่ยเนาะจากการดำเนินคดีครับตำรวจแจ้งข้อหาผู้คนขับรถรวม3ข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความตายกระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจเนื่องจากพื้นที่ภายในมูลนิธิเทียนฟ้าเป็นพื้นที่เอกชนแต่พฤติการเป็นการขับรถเข้าไปชนจึงดำเนินการแจ้งข้อหาตามข้อเท็จจริงตำรวจได้ตรวจสารเสพติดเบื้องต้นและตรวจวัดแอลกอฮอล์ไปเรียบร้อยแล้วครับผลไม่ได้ออกมาส่วนคำให้การเบื้องต้นของผู้ต้องหาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไม่มีพฤติการหลบหนีและอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดยอมรับว่าอาจเกิดความสับสนระหว่างระบบเบรกกับคันเร่งทำให้แทนที่จะเหยียบเบรกกลับไปเหยียบคันเร่งพุ่งชนและทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับดำเนินการต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของการเยียวยาและการชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางสินใหม่ทดแทนค่ารักษาพยาบาลถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกลับบนที่เทียนฟ้าโดยคาดว่าดำเนินการในสัปดาห์หน้าส่วนสัปดาห์นี้จะให้ญาติผู้เสียชีวิตดำเนินการเกี่ยวกับทางศาสนาโดยทางวัดอำเภอกระดวกในทุกๆเรื่องอยู่แล้วครับเอ๊รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเหยียบคันเร่งเราลั่วเหยียบคันเร่งเราถอนขาออกซะก่อนเนี่ยมันจะเบามันจะเบรกในตัวเลยนะไม่รู้ไม่เหมือนรถจะรถของผมเบาผมไม่ได้ขับ BYD ผมขับรถไฟฟ้าไอตอนเหยียบคันเร่งเนี่ยมันก็ไปพุ่งตัวไปละปื๊ดแต่พอเรายกเท้าออกเนี่ยจากคันเร่งเนี่ยมันเหมือนเบรกเลยนะชะลอเลยถึงแม้จะไม่หยุดกึกแต่มันก็ชะลอมันไม่น่าพุ่งไปอย่างนี้ด้วยไม่รู้นะนี่อันนี้คนละยี่ห้อกับ BYD นะผมไม่ได้ขับ BYD ผมขับเอาผมบอกได้ขับ MG แล้วก็ประกันอายุแบตเตอรี่ตลอดการใช้งานลุยน้ำมาแล้วลุยน้ำมาแล้วไม่เป็นไรเอาแค่ประมาณสัก 2-3 เซนอย่างเงี้ยให้มันแตะท้องน้ำก็ใช้ได้แล้วเราอย่าให้รถหลับดับไม่เป็นไรครับผมขับมาแล้วผมก็เสี่ยงเนี่ยไอ้ที่เสี่ยงนะไม่ใช่แล้วมันมาแล้วฝนมันตกพอดีแล้วน้ำมันก็ท่วมขังทำไงได้มันมาแล้วจะถอยหลังก็ไม่ได้ก็เลยไปลองมาแล้วก็พยายามประคองมาตลอดขับมาเรื่อยๆครับจนพ้นน้ำไม่ดับเลยกลัวจะมาดับกลางทางจะตายไปครับต้องเอายกความดีให้ MG แล้วกันผมขับ MG ครับแล้วรับประกันอายุแบตเตอรี่ตลอดการใช้งานนึกในใจเป็นไงเป็นกันว่าไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่มันไม่ได้เปลี่ยนนี่เราไม่เปลี่ยนเสียตั้งนี่หว่ามันอยู่ในหลักประกันอยู่แล้วมาครับแต่ BYD ที่ผมไม่รู้นะครับแล้วเหยียบมันพุ่งปื๊ดเลยเหรอครับแล้วคุณบอกคันเร่งมันเป็นเบรกเบรกเบรกมันเป็นคันเร่งเป็นเบรกเอ๊ะมันไอเบรกกับคันเร่งเนี่ยมันไอเบรกกับคันเร่งเนี่ยอยู่อันเดียวกันนะของ MG นะแล้วก็ยกเท้าออกมันก็เหมือนเบรกในตัวเลยไม่ต้องไปกดเบรกตัวไหนเลยเฮ้อครับเอาก็ว่ากันไปครับเรื่องของอุบัติเหตุก็ขับรถช้าลงเท่านี้ทุกชีวิตจะปลอดภัยแล้วกันแต่ผลปรากฏว่าไม่ปลอดภัยชนถ้าตายเลยบาดเจ็บก็มียังนอนงับงาบอยู่นะครับอ่ะขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับอุบัติเหตุครับแล้วก็ประเภทของข่าวอีกข่าวนึงนี่ก็ที่ไหนแล้วเนี่ยทุ่งสงใช่ไหมเมื่อวานนี้คนร้ายขับเก๋งไล่ยิงรถผัวเมียหนีตายกว่า30กิโลเลี้ยวเข้าโรงพักขอตำรวจพาส่งโรงพยาบาลครับเป็นเรื่องตำรวจทุ่งสงนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุคนร้ายขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสทะเบียนอะไรไม่ทราบไล่ยิงรถกระบะนิสสันสีขาวทะเบียนกรุงเทพเหตุเกิดตั้งแต่บริเวณสี่แยกบ้านสวนป่าตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชมุ่งหน้าสี่แยกโคกบกออกสู่ถนนสายเอเชีย41เข้าตัวเมืองทุ่งสงโดยกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนไล่ยิงมาตลอดทางปังปังปังปังปังหลังรับแจ้งแล้วทางตำรวจทุ่งสงจึงสั่งการให้กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจชุดสืบสวนเร่งนำกำลังออกตรวจสอบระงับเหตุทันทีจนกระทั่งต่อมามีรถกระบะคันที่ถูกไล่ยิงขับเลี้ยวเข้ามาจอดภายในโรงพักของสบ.ทุ่งสงด้วยความเร็วเพื่อขอความช่วยเหลือจากการตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ2รายเป็นสามีภรรยากันทราบชื่อคือนายพรนิรันดร์วัย45กำลังสาวอภิญญาวัย29ทั้งคู่มีบาดแผลถูกยิงเฉียวบริเวณหูและหัวเลือดไหลเต็มตัวเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลครับ ล่าสุดอาการปลอดภัยพ้นขีดอันตรายสอบสวนนายพรนิรันดร์ครับผู้บาดเจ็บให้การว่าขณะขับรถไปทำธุระในพื้นที่ตำบลเขาขาวก็มีกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันขับรถเก่งไล่ตามและใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่รถของตัวเองเป็นระยะทางยาวกว่า30 กิโลเมตรปังปังปังปังโชคดีที่กระสุนเฉียวไปเฉียวมาไม่เข้าจุดสำคัญส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวแน่นอนเบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวนสบทุ่งสงอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดพร้อมลงไปที่ตรวจสอบเช็คกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เกิดเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มมือปืนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็เชื่อว่าคนที่โดนยิงก็ต้องรู้จักเขาบอกว่าคนขับรถคนคุ้นเคยกันเป็นคนคุ้นเคยกันเอาแล้วมาไล่ยิงอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องอะไรคนเจ็บต้องพูดความจริงแล้วตำรวจเขาจะได้สืบสาวเราเรื่องและไอ้คนที่ไล่ขับนะมันก็คุ้นเคยคุ้นเคยแล้วมันต้องไล่จับไล่ยิงกันแบบนี้ล่ะมันอันตรายนะเนี่ย
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
2: น์มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
7: ู้
8: สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490 บาทโทร0817805575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ท่านที่จะจองร้านค้าของวัดธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่11นะครับ11ตุลาคมนี้เวลา11โมงไปต้นไปครับไปพบกันที่วัดธรรมมูลได้เลยครับไม่เกินบ่าย2นะครับสำหรับคนที่อยากจะจองร้านค้าวันที่11ครับสำหรับคนที่จองแล้วก็เข้าค้าขายได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์รู้สึกจะเป็นวันเสาร์ที่31นะ31ตุลาคมครับแล้วก็เข้าขายได้เลยครับสำหรับคนที่จองแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณส่วนวัดโคกลางฝั่งลุงนิมิตก็ทยอยจองกันมาเรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับใครจองก่อนได้ก่อนเลือกที่ได้ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่จองก็โทรศัพท์พูดคุยกันที่0838686083น้องเก๋ดูแลอยู่นะครับ0838686083ครับเรื่องของบรรดาร้านค้าขอบคุณมากๆครับมาเรื่องของบุกรวบคาอพาร์ตเมนต์ครับมาดามจางหนีหมายจับของจีนมาทีเนี่ยพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์ไปหมู่นี้จับคนจีนที่หนีหมายจับมาหลายคนแล้วนะแทบจะมีข่าวทุกสัปดาห์เลยตำรวจตรวจสอบบุคคลต่างด้าวตามข้อมูลการร้องขอจากสาธารณประชาชนจีนครับก็คุมตัวนางจางครับวัย46สัญชาติจีนเป็นบุคคลตามหมายจับของกระทรวงความมั่นคงของจีนนครต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงความผิดฐานกันโชคทรัพย์ครับตำรวจจึงดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามอำนาจหน้าที่ก่อนนำตัวส่งสตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อกักตัวและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งกลับไปดำเนินคดีที่ศาลรับประชาชนจีนต่อไปพลตำรวจโทนพสินท่านบอกว่าตรวจสอบข้อมูลทางการสืบสวนของทางการจีนพบว่าตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันนายหวังซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านสินค้าปลอมได้ร่วมกับนางจางและพวกอ้างสินค้าของบริษัทและบริษัทอื่นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเติมยาผิดกฎหมายว่ากันอ้างว่าสินค้าของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งจากนั้นมีพฤติการข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่สร้างความเสียหายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศอาทิเช่นไวโบหรือดูยินรวมทั้งช่องทางอื่นก่อนเรียกร้องเงินจากผู้เสียหายจำนวนเงิน70ล้านหยวนหรือประมาณ350ล้านบาทพันตุลโทนพสินบอกจากการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางและการพักอาศัยในประเทศไทยของเจ้าเนี้ยของนางจางเนี่ยเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรให้อยู่นะยังไม่สิ้นสุดและพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงเข้าควบคุมตัวและนำตัวนางจางก่อนดำเนินคดีนางเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ราชอาณาจักรและนำตัวส่งสตม.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับคราวนี้ต้องเนรเทศเลยนะจับได้แล้วยังไม่ไปครับยังอยากจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้ครับหมดสิทธิ์โอเวอร์สเตย์เข้าใจยังครับ มาอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของเด็กๆเด็กๆที่สุพรรณบุรีที่เนี่ยมาเล่นน้ำแล้วจมหายไปพันตำรวจตรีสันติพงษ์คำจุนสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งมีคนจมน้ำสูญหายบริเวณน้ำท่วมข้างทางเนี่ยแถวๆบ้านท่าช้างหมู่8ตำบลสระขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนายเกรียงนักพาณิชย์นายกสมาคมร่วมใจสวนแตงนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมร่วมใจสวนแตงรวมทั้งมูลที่เสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบให้การช่วยเหลือครับที่เกิดเหตุเป็นบริเวณถนนที่มีน้ำท่วมทะลักข้ามทางสูงประมาณแค่10เซนเองครับพบนายณัฐพงษ์หรือในฟุกวัย18ในสภาพตัวเปียกปอนให้การว่าตนและเพื่อนๆรวม5คนชวนกันมาเล่นน้ำท่วมตั้งแต่ตอน6โมงเย็นจนกระทั่งผ่านไปได้1ชั่วโมงเพื่อน2คนได้เกาะเสาหลักริมถนนไว้แต่เกาะไม่อยู่จนถูกน้ำพัดหลุดหายไปจึงตะโกนให้ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยขณะที่นายนิววัย16ผู้สูญหายอีกรายนึงก่อนเกิดเหตุได้เล่นน้ำอยู่กับนายฟิล์มวัย20ทั้งคู่แรงพยายามจะพาตัวเองขึ้นฝั่งแต่นายฟิล์มขึ้นมาก่อนหันกลับไปดูพบว่านายนิวจมหายไปกับกระแสน้ำต่อหน้าต่อตาโดยมีน้องอายเพื่อนอยู่ในกลุ่มที่นั่งอยู่ลอยบนมอเตอร์ไซค์เห็นท่าไม่ดีจึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังงนค้นหาร่างผู้เสียหายทั้งสองคนจนกระทั่งพบร่างของเด็กหญิงสนุกเกอร์วัย14ขวบนักเรียนชั้นม.1เสียชีวิตอยู่ใต้น้ำขณะที่นายนิววัย16ก็ยังไม่พบตัวเจ้าหน้าที่มีการวางแผนระดมกำลังปูพรมต้นค้นหาอย่างต่อเนื่องครับน้ำก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่เลยแต่น้ำมันไหลไหลแล้วมันไปลงตรงช่องไหนอ่ะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าอันตรายเนาะน้ำอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันนี่อะไรเนี่ยลูกสาวร่ำไห้ใจสลายไฟรั่วช็อตแม่สาหัส6ล้อพยายามลุยฝ่าน้ำไปท่วมส่งโรงพยาบาลแต่สายเกินไปครับที่เมืองฉะเชิงเทราเหมือนกันนะครับตะกี้กีสุพรรณอันนี้ฉะเชิงเทราผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระแสไฟฟ้าช็อตบริเวณริมถนนหน้าบ้านพื้นที่หมู่7ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราญาตินำตัวขึ้นรถเพื่อส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อให้แพทย์ชันสูตรพร้อมกับทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนางนวลละอวัย67กับโดยมีนางสาวประภาพันธ์วัย16ลูกสาวเดินทางมายังโรงพยาบาลด้วยความเศร้าโศกแม่น้อง67ตายแล้วเหลือแต่ลูกสาว46มาดูร่างแม่นางประภาพันธ์เล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าพ่อและแม่ออกไปเดินดูสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนด้านนอกของบ้านซึ่งขณะนั้นมีน้ำเริ่มท่วมผิวถนนจนทั้งแม่สังเกตเห็นสายไฟบริเวณกองไฟบนเสาไฟฟ้าเส้นหนึ่งมาตกลงมาในน้ำที่ท่ามกลางว่าเกรงจะเกิดอันตรายแม่คิดว่าสายไฟดังกล่าวไม่น่าจะมีกระแสไฟฟ้าจึงใช้มือจับเพื่อหวังจะยกสายไฟขึ้นจากน้ำเอาไปโทรเอาไปถังปรากฏว่าสายไฟมันเกิดรั่วครับช็อตแม่บับล้มลงสั่นกับพื้นเลยหลังจากทราบเหตุการณ์รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ซึ่งอยู่ในใกล้ๆกันนั่นแหละครับนำรถ6ล้อช่วยพาแม่ฝ่าน้ำท่วมระหว่างจะไปโรงพยาบาลพุทธโสธรให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่ทันการครับระหว่างทางผู้เป็นแม่ทรุดหนักเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลทำให้ภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเปลี่ยนกัดจังนำผู้ป่วยส่งก็นำร่างไปห้องสุขติแทนเรื่องต้นแพทย์ได้ทำการชันสูตรว่าร่างผู้เสียชีวิตเกิดความไม่ปกติตรงไหนก่อนที่จะมอบร่างครอบครัวนำกลับไปพิธีกรรมประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับอันนี้เป็นอะไรที่มันเป็นอาจจะเป็นเฮือกหนึ่งนะครับหรืออาจจะช็อกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเมื่อวานก็เพื่อนผมก็ช็อกคนภาคภูมิเพชรพังงาครับนักร้องรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับแต่เขายังไม่แก่อายุแค่40 50ครับแต่เรื่องของโรคหัวใจใครไว้ใจใครไม่ได้โรคหัวใจเนี่ยมันน็อกอย่างเดียวเลยครับผมเคยบอกเจองานสายันสัญญาด้วยกันยังบอกเลยว่าภาคภูมิดูแลหัวใจบ้างนะโอ้ยหัวใจยังว่างอยู่ว่าเขาพูดขี้เล่นกับชมคนขี้เล่นบอกไม่ใช่คุณเป็นโรคหัวใจระวังหน่อยนะต้องตรวจเช็คหน่อยเรื่องนี้ผมมีประสบการณ์มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันไปเลยนะครับนี่ก็ทราบข่าวว่ารู้สึกว่าแน่นหัวแน่นหน้าอกส่งให้เมียส่งโรงพยาบาลครับรถไปคุยกันไปอยู่ๆมอยพรับหลับกลับบ้านเกิดบ้านเก่าไปทั้งนั้นเอาไปสู่สุคติภพนะครับภาคภูมิเพชรพังงาครับนักร้องแกร้องแนวสายันสยามเหมือนมากเลยกลับมาที่สุพรรณบุรีก็มาเอาเจอกันครั้งสุดท้ายเมืองสุพรรณบุรี แล้วก็ไม่ได้เจออีกตลอดชีวิตตลอดชาตินี้เดินทางสู่หนทางไกลอย่างปลอดภัยสู่สุคติพบนะเพื่อนนะภาคภูมิเพชรพังงาครับมาอีกเรื่องนึงครับทางด้านของกระแสไฟในน้ำเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากอันตรายเกี่ยวกับน้ำอีกคนนึงครับไปที่ปราจีนบุรีผู้ใหญ่ท้องพิมพ์มาเนี่ยถูกไฟดูดเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรมการปกครองอะไรและสรุปดีวีและบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมถูกไฟดูดเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยลูกบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมกรณีที่พื้นที่ปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีหมอสดที่ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วนายทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลคูลำพันอำเภอศรีหมอสดจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมเพื่อนำเสบียงและการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอย่างไม่หยุดไม่หย่อนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ประสบภัยเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมากลับเกิดอุบัติเหตุถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนถึงแก่อนิจกรรมสร้างความเศร้าโศกให้กับลูกบ้านและครอบครัวอย่างประเมินค่าไม่ได้ครับผู้เสียสละนะครับผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมแฟนเพจของกรมการปกครองได้โพสต์ถึงเหตุผลสลดใจในครั้งนี้ว่ากรมการปกครองอะไรและสุรดีวีระบุตรผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมหาสดมโหสถนะครับจังหวัดปราจีนบุรีถึงแก่อนิจกรรมซึ่งผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในสถานการณ์อุทกภัยท่านได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนท่านประสบเหตุถูกไฟฟ้าดูดและเสียชีวิตในคืนวันที่1ตุลาคมเมื่อปี2568ผู้ใหญ่ทองพิมพ์เคยแสดงความกล้าหาญและเสียสละด้วยการกระโดดน้ำเข้าช่วยเหลือเด็กชายวัย6ขวบซึ่งติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ประสบเหตุเสียหลักตกคลองก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลและสามารถช่วยยื้อชีวิตเด็กเอาไว้ได้สำเร็จทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยผู้ใหญ่ทองพิมพ์ได้ทำหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มภาคภูมิใจยึดมั่นในหน้าที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นคุณงามความดีความกล้าหาญและความเสียสละของผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนครอบครัวและฝ่ายปกครองตลอดไปกรมการปกครองแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของผู้ใหญ่ทองพิมพ์และสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมขอสุดดีในคุณงามความดีของวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนถึงวาระสุดท้ายครับบอกแล้วว่าฟื้นๆไวๆลงน้ำเนี่ยมันไม่เห็นตัวเลยนะอันตรายนะครับอันตรายพักพวกผมเป็นครูบาอาจารย์ตายมาหลายปีแล้วล่ะนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีครับน้ำท่วมนี่แหละแกเป็นครูไฟฟ้าด้วยนะครับมันไม่เลือกเลยว่าครูไฟฟ้าหรือครูพยัญชนะครับมันก็ช็อตได้แต่ลงน้ำอ่ะนะครับอันตรายก็ต้องระมัดระวังกันนะครับไปอีกข่าวนึงครับกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับวันนี้คุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดไอตัวนี้แหละครับที่มันครอบคลุมได้หมดพอๆกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเลยน้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็น 100% ทำไมเขาต้องสกัดเย็น 100% ก็เพราะว่าเขาต้องการให้มันไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายครับอยู่ในเม็ดแคปซูลและละลายออกมาได้เหมือนระบบขับถ่ายปกติไปเลยนะครับมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันอะไรต่างๆทาสารพัด9ชนิดครับ9ชนิดมันช่วยไขมันความดันและเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงเลือดลมบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกครับบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองและความจำกำจัดผ่านพิษในร่างกายรับประทานแล้วเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดมันจะหลับสบายหลับลึกไม่ต้องมัวห่วงลุกเข้าห้องน้ำนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแต่ลดให้200อีกต่างหากนะครับสนใจก็โทรศัพท์สอบถามกันมาครับแล้วก็ยังมีทางด้านของน้ำมันมะระขี้นกอันนี้4ชนิดครับตะกี้9ชนิดเขาไม่ได้แถมแต่เขาซื้อ2ขวดแล้วลดให้1ลดให้200บาทแต่ถ้าเป็นน้ำมันมะระไม่เอาเปรียบคุณผู้ฟังว่ามีเฉพาะมะระขี้นกเราเอาทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนมารวมกับน้ำมันงาดำด้วยมารวมกับน้ำมันงาดำด้วยสกัดเย็น 100% ครับดูแลผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆมีสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกจะลุกก็โอยปวดก็โอยนี่แหละครับรับประทานเลยมะระขี้นก3ชนิดกับน้ำมันงาดำ1ชนิดเป็น4ชนิดครับ ราคาถูกกว่าซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสำหรับทางด้านท่านผู้ฟังที่จะสั่งมะระนะครับมีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ตัวอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสนใจแบบ9ชนิดหรือแบบ4ชนิดซื้อ2แถม1แล้วก็แบบน้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับอันนี้เขาชนิดเดียวกับน้ำมันมะระนี่แหละครับคุณผู้ฟังกลับก็แยกแยะเอานะครับอยากได้ของดีที่มัน9ชนิดก็น้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ถ้าถูกลงมาหน่อยนะครับไม่ถึง9ชนิดมันมีแค่4ชนิดก็ลดราคาขายส่งลงนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวก็เช่นเดียวกันทุกอย่างบรรจุ60ครับศูนย์เวลารับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับผลิตภัณฑ์ในรายการของเราสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับกลิ้งกลางเข้ามาเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของรับน้องโหดที่ไหนล่ะมันยังไม่หมดเรื่องไงอายุดึกดำบรรพ์พวกเนี้ยเขาถึงย้ายสถานที่นี่แหละมหาลัยเทคโนดังรับน้องโหดจุดประทัดสนั่นหามส่งโรงพยาบาล9รายจัดกันทำไมวะเนี่ยมหาลัยเทคโนโลยีชื่อดังรับน้องโหดจุดประทัดดังสนั่นแตกใส่ตาสั่งสก็อตจำจนเกิดภาวะไฮเปอร์เวนทิเลชันถูกสัตว์มีพิษกัดหามส่งโรงพยาบาล9รายครับที่ปากช่องอ่ะสิในอำเภอปากช่องนครราชสีมานายกฤษณธรเลิศชำลงครับบอกว่าวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากนายสมศักดิ์โสมากำนันตำบลหนองน้ำแดงว่ามีมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งได้นำนักศึกษาเข้าค่ายจุดประทัดจำนวนมากส่งเสียงดังสนั่นชาวบ้านทนไม่ไหวว่าเกิดอะไรขึ้นปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังโอ้โหจัดเป็นพวงเลยใช่ไหมจึงได้มอบหมายนายสิริวัฒน์พัทรวิเศษพันธ์ประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองน้ำแดงสวัสดิ์กำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.ปากช่องครับตรวจซิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยครับผลปรากฏว่าเป็นค่ายลูกเสือที่ตำบลหนองน้ำแดงนครราชสีมาที่อยู่ห่างจากถนนธนรัตน์กิโลเมตรที่9จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสียงดังรบกวนประชาชนประตูด้านหน้าของค่ายปิดห้ามบุคคลภายนอกเข้าจึงได้เรียกตัวแทนที่จัดกิจกรรมออกมาพบและประสานเจ้าของค่ายที่อยู่ในไม่ไกลจากค่ายมาสอบถามทราบว่าเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมชั้นปีที่1กว่า200คนและนักศึกษารุ่นพี่ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครบอกสาเหตุถึงการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เกี่ยวพันกับเรื่องเสียงดังเสียงจุดประทัดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ในโดยรอบค่ายทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายบทระเบียบของบ้านเมืองจะได้ต้องไม่เสียละเมิดสิทธิที่ให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนครับตำรวจสภ.ปากช่องก็เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยครับแต่ระหว่างที่พูดคุยอยู่หน้าประตูด้านหน้าของค่ายพบมีรถพยาบาลเอกชนวิ่งเข้ามาด้านนอกได้สอบถามตัวแทนผู้จัดกิจกรรมบอกว่ามีนักศึกษาเกิดอาการเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลรวมไปแล้ว9รายเป็นชาย7หญิง2อ้าวใครแจ้งผู้บาดเจ็บรายแรกถูกประทัดแตกใส่ตาอ๋อบริเวณรอบตามีบาดแผลดวงตาได้รับกระทบกระเทือนล้มแล้วก็ปวดขาล้มเจ็บหน้าอกปวดขาทั้งสองข้างบาดเจ็บถูกสัตว์ไม่ทราบชนิดกัดและอีก3รายเจ็บหน้าอกปวดขาภาวะหายใจเร็วและลึกเกินไปจนส่งผลให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำลงเกิดขึ้นได้จากการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงหักโหมเกินขีดจำกัดของร่างกายสก็อตจำเนี่ยลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งสก็อตจำเลยบางคนมันไม่ไหวนะครับข้อมูลนักศึกษาที่เข้าตัวรักษาไม่ค่อยได้ให้รายละเอียดเท่าที่ควรมีนักศึกษาแจ้งว่าเข้าค่ายเป็นฐานกิจกรรมอะไรบ้างไม่ค่อยทราบเพราะว่าเขาปิดตาวิดพื้นกระโดดสก็อตจำได้ยินเสียงจากประทัดจนร่างกายทนไม่ไหวหูอื้อเป็นลมรู้สึกตัวจนมาถึงโรงพยาบาลหลังตัวรักษาต่างก็รีบออกจากโรงพยาบาลนายสิวัฒน์บอกการจัดออกตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ค่ายเสียงนี้เขาไม่เคยจุดประทัดนะเสียงดังมากกว่ากันมันก็ทำมาได้เนาะครับแล้วนัดกันยังไงก็เป็นเรื่องของบรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยนะเหนื่อยอ่อนเขาพวกมึงครับเขาถึงย้ายที่เรียนนะดีนะจะมาลองแลกเชิงก็ไม่ได้เอาละครับเวลาหมดเวลาอยู่กันสองช่วงนะเดี๋ยวอีกช่วงนึงค่อยมาพบกันฟังสปอตโฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะครับพักแป๊บหนึ่ง
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
12: ไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติมีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่สะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474ก
7: าแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
14: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสนียม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
15: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036 046-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
16: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
15: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
17: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
16: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

0: พ่อตาเรียกพี่นะครับเป็นบทเพลงเพราะๆเลือกนำมาฝากกัน3เพลงรวดกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ครับเป็นอะไรบ้างล่ะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
0: กลับมาใหม่ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมะระขี้นกน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำครับส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายอ่อนเพลียใช่ไหมครับจากลดน้ำตาลลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านเรื่องของโรคมะเร็งครับเพราะว่าน้ำมันมะระขี้นกกับน้ำมันงาดำนั้นจะช่วยบำรุงกระดูกด้วยข้อต่อเสื่อมหรือบำรุงเลือดบำรุงหัวใจครับรับประทานแล้วไม่มีสารเคมีตกค้างครับรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยกับมะระขี้นกน้ำมันมะระขี้นกและน้ำมันงาดำผสมประสานกันครับสกัดเย็น 100% สินค้ามาใหม่สนใจสอบถามได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เป็นเรื่องของความดันเบาหวานเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านของทางด้านของบำรุงร่างกายอ่อนเปรี้ยเพลียแรงน้ำมันสกัดมะระขี้นกกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ของมาใหม่ครับเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่จะมาขายคู่กับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อกันมาที่0817577474 0817577474สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมาเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงครับกับบทเพลงของความไพเราะอีกบทเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าขอบคุณที่เข้าใจครับงานเพลงเพราะอีกหนึ่งบทเพลงที่เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: ภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระที่นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
1: ครับสินค้ามาใหม่ครับสำหรับทางด้านน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำที่จะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูร่างกายของท่านไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกบำรุงกระดูกหรือข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจครับปวดร้าวไปถึงข้างล่างเลยนะครับมันเรียกว่าเส้นแทบจะยึดอะนะครับน้ำมันงาดำกับน้ำมันมะระขี้นก2ตัวนี้จะมาช่วยกันครับก็ราคาพิเศษสำหรับช่วงแนะนำสินค้าของเราครับสุดยอดอาหารเสริมที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านน้ำมันมะระขี้นกผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อจากผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำผสมมะระขี้นกได้เลยครับมาถึงบทเพลงสุดท้ายครับถ้าอยากจะได้ก็โทรมาที่0817577474 0817577474กลิ้งกลางเข้ามาเราจะได้ส่งไปให้ถึงบ้านนะครับสั่งซื้อเราขอบพระคุณนะครับสำหรับการที่ซื้อสินค้าเราแล้วคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้ครับเวลาหมดเวลาไล่หลังมาแล้วนะครับสุดท้ายกับงานเพลงสนุกครับศิลปินของพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับ
2: บอกนี้ทัดหน้าคน
1: ลำลากเลยนะครับ
2: บอกนี้
1: คิดอะไร

0: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเอง
1: ไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังคู่ขนานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่สถานีข่าวสนามเป้าและบนพอดแคสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำได้อีก1ช่องทางนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำจริงก็ต้องบอกว่าภาพรวมในหลายจุดแนวโน้มคงที่บางจุดลดลงครับแต่ประเด็นก็คือว่าในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้เนี่ยถ้าใครได้ตามข่าวกรมอุตุครับออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะว่าอาจจะมีฝนมาเติมในที่สุดครับวันนี้ที่ประชุมสทนช.ได้สั่งเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับฝนรอบใหม่แล้วก็ยอมรับครับว่ารอบนี้ค่อนข้างเป็นห่วงในโซนฝั่งตะวันออกปราจีนนครนายกฉะเชิงเทราขณะที่นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมที่ปภครับสั่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ย้ำต้องไม่ปล่อยให้กรุงเทพจมน้ำด้านกองทัพเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ70ลำแล้วก็จะไปติดตั้งเพิ่มเติมอีก20ลำเดี๋ยวถ้าได้มาครบ90เกือบ100เนี่ยก็น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้นะฮะในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาครับกทม.เองได้มีการเปิดเรื่องของแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา2ระบบด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันนะฮะด้านผู้ว่าชัชชาติยืดอกรับปมเจ้าหน้าที่เขตดุประชาชนพร้อมกราบขอโทษคุณลุงครับสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ทำอีกขอให้พูดกับประชาชนดีๆนะฮะขณะที่ความเคลื่อนไหวอื่นๆในตำรวจไซเบอร์รวบตัวอัจฉริยะหน้าสนามมวยหลังถูกออกหมายจับฐานฉ้อโกงฟอกเงินและการพนันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงDE
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาที่รอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะฮะตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาฝนกทม.กลับมาฉ่ำกันอีกแล้วครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพตอนบนดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนแล้วก็โซนใกล้เคียงไปจนถึงปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีฝนถล่มเพียงครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าหน้ามอกรุงเทพโซนรังสิตแถวๆตรงโน้นเนี่ยนะฮะเลยฟิวเจอร์ไปเนี่ยจมไป30เซนเนี่ยอย่างที่ได้เกริ่นไว้ครับช่วงแรกว่าหลายฝ่ายตอนนี้เฝ้าระวังแล้วครับน้ำช่วง 4-7 ตุลาตามที่กรมอุตุคาดการเนี่ยจริงๆ4ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะทยอยมาก่อนนัดหรือมาตามนัดก็ว่าได้นะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่า JICC บอกว่า 4-7 เนี่ยนะฮะจะมีฝนอีกครั้งในภาคตะวันตกอย่างที่กาญจนบุรีเพชรบุรีภาคตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังกันที่กบิลบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาครับก็ขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรก็ขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มและเมื่อเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาเนี่ยฮะลงมาตรงโซนชัยนาทอ่างทองก็จะมาเจออยุธยามันจะไปเจอกับน้ำที่มาจากอีกเขื่อนฮะก็คือฝั่งขวาของอยุธยาป่าสักชนลสิทธิ์เนี่ยมีการปล่อยน้ำประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจริงๆมันก็จะไปผ่านเขื่อนพระรามโบกันเนี่ยก็จะมารวมกันที่อยุธยาก็จะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำของอยุธยาเนี่ยบางบานผักไห่โซนๆนั้นเนี่ยนะครับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้แต่ไม่มากครับประมาณ10เซนนะก็ฝากแจ้งพี่น้องประชาชนในโซนนั้นเตรียมยกของขึ้นสูงอีกเล็กน้อยคือตอนนี้ท่วมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านดูแล้วยังมีสเปซยังพอมีที่ว่างนะครับก็นั่งรอติดตามสถานการณ์น้ำได้เลยนะครับตอนนี้นอกจากพี่น้องประชาชนจะต้องติดตามแล้วเนี่ยนะฮะเราได้มีการประสานไปกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ปอพอจังหวัดท้องถิ่นกู้ภัยนะฮะก็เตรียมเรื่องของความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอยุธยานะครับล่าสุดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนชาวอยุธยาที่ติดแม่น้ำลำคลองนอกคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับ16 อำเภอ 205 ตำบล1,345 หมู่บ้านมีครัวเรือนได้รับผลกระทบไปแล้ว 53,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็มีรายงานเคสเสียชีวิตแล้วด้วย1รายในส่วนของกทมครับมีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางตอนเหนือระบายลงสู่เจ้าพระยาก็ช่วยโฟลว์น้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับทางสทนชครับวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานจังหวัดองค์กรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนนะครับเพื่อหารือแนวทางการระบายน้ำออกจากแต่ละพื้นที่แล้วก็มีเรื่องของการเตรียมรับมือมวลน้ำจากฝนระลอกใหม่ในส่วนของกองทัพเรือมีการนำเรือผลักดันน้ำเข้าประจำจุดที่มีความเหมาะสมตามสภาพทางน้ำและเดินเครื่องเต็มกำลังใน3พื้นที่ของจังหวัดนครนายก30ลำตรงลาดกระบังกทม16ลำและก็สมุทรปราการอีก24ลำรวม70ลำช่วยดันน้ำได้ประมาณ4ล้าน3แสนกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะเดียวกันครับกองทัพเรือก็เร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีกราว20ลำในโซนฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำโดยเมื่อดำเนินการครบตามแผนเนี่ยเท่ากับว่า70บวก20เราจะมีเรือผลักดันน้ำรวม90ลำตรงนี้แน่นอนครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแสนยานุภาพในการระบายน้ำฝั่งโซนตะวันออกของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกองทัพเรือยืนยันครับว่าทุกจุดเนี่ยสามารถติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องได้แล้วจะเร่งดำเนินการเต็มกำลังเพื่อช่วยระบายน้ำลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงมีการปรับกำลังยุทธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยนายกวันนี้เป็นประธานการประชุมปภ.ชาตินะครับมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปดูแลในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะฮะแล้วก็สั่งการให้ปภ.ร่วมกับทุกจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะ สื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์นายกยังยืนยันด้วยครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนความกังวลต่อการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพแม้จะมีปริมาณฝนตกลงมาจนเกินนะฮะขีดความสามารถการระบายน้ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังตอนนี้เรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับท่อส่งท่อซิ่งอะไรก็มาเนี่ยนะฮะเข้าไปช่วยระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการปล่อยปละละเลยหรือว่าปล่อยให้น้ำท่วมขังรอฝนระลอกใหม่มาเด็ดขาดอย่างไรก็ตามครับนายกก็อธิบายแล้วนะฮะว่าการระบายน้ำนั้นต้องประเมินจากปัจจัยรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของน้ำทะเลหนุนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนกลับซึ่งกรมชลประทานก็ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมแต่ว่าพอนักข่าวถามถึงรายละเอียดนะครับของปริมาณนวลน้ำที่จะมาเติมในช่วงฝนตกนายกก็บอกว่าคงน่าจะต้องไปถามทางกรมชลแหละครับเพราะว่าจะให้ข้อมูลในรายละเอียดได้ในเชิงสถิติแล้วก็มีความแม่นยำนะฮะสำหรับประเด็นที่มีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ยื่นขอรับเงินเยียวยาปรากฏว่าโดนเจ้าหน้าที่ดุจนชาวบ้านเนี่ยร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยปภ.ท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยฮะให้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่คนทำงานทุกคนนะครับให้ทำความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบด้วยความสุภาพห้ามแสดงพฤติกรรมดุประชาชนอย่างเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานด้วยครับว่าระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยนายกได้หันไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ว่ามีลูกน้องไปดุประชาชนหรือเปล่านะฮะทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็แอนอกลับนะฮะจริงๆยืนหลบอยู่ปีกขวาทางด้านหลังเนี่ยนะฮะก็บอกว่าลูกน้องผมเองครับนะทางกทม.ได้กำชับไปแล้วครับว่าต้องพูดดีๆกับประชาชนแล้วก็ห้ามไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็กราบขอโทษนะครับพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเราทำอะไรไม่ดีออกไปอาจจะเป็นเรื่องของความคาดเคลื่อนความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับตอนนี้ก็เน้นย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญการโฟกัสกับการช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดนายกก็บอกว่าทางท่านผู้ว่าก็จะไปกำชับเรื่องนี้ต่อไปนะฮะแล้ววันนี้นายกนะครับหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยก็ได้เดินทางไปติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์นะฮะโดยกำชับนะครับให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติในการบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วก็ย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยก่อนวันที่1ตุลาคม69จะได้คูณเลยละ 9,000 นะฮะแล้วก็สร้างการรับรู้เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครอง3ภัยครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปใครท่วมหลัง1ตุลาก็จะใช้สิทธิ์นะครับในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาติช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำรวมถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวนะครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพครับที่ยังมีน้ำท่วมสูงอย่างโซนตะวันออกลาดกระบังล่มเกล้าฮะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพก็พูดถึงความเรื่องความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับว่ากทม.เนี่ยพยายามเร่งแล้วก็นำท่อซิ่งเข้าไปช่วยเติมในการสูบน้ำตั้งแต่วันที่2นะพบว่าปริมาณน้ำลดลงเพิ่มอีกประมาณ10เซนแต่ทั้งนี้ครับระดับน้ำเนี่ยจะลดลงค่อนข้างช้าครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากลางคืนเนี่ยไม่สามารถเดินเครื่องผลักดันน้ำได้เนื่องจากเสียงเนี่ยจะไปรบกวนประชาชนระดับน้ำก็จะลงได้น้อยอย่างไรก็ตามก็จะมีเครื่องเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกนะฮะก็คงจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะช่วงแรกๆก็จะช้าหน่อยเพราะพื้นที่มันค่อนข้างกว้างครับแต่พอน้ำลงมาเรื่อยๆจะเห็นอัตราการเร่งของการลดลงของระดับน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนกรณีฝนที่จะมาเติมในช่วง 4-7 นะครับจะมีผลกระทบกับลาดกระบังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจารย์ชาชาติมองว่าฝนเติมจากพยากรณ์อากาศประมาณ30มิลก็ไม่ได้บอกพื้นที่นะครับถ้าเทียบกับระดับที่ลดออกมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเชื่อว่าผลกระทบไม่มากครับเพราะว่าไม่ได้ตกแช่ทั้งวันส่วนจะสามารถกลับสู่สถานการณ์ที่ประชาชนพอที่จะเดินทางเข้าออกได้วันไหนอันนี้ก็ต้องขอดูเป็นรายวันประเมินหน้างานกันนิดนึงนะครับแต่ว่าจากที่ประเมินกับทีมงานเบื้องต้น 2-3 วันนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่อย่างไรก็ตามก็เดินหน้าเต็มที่ครับลุยกันต่อวันนี้มีการทำความสะอาดที่คลองจันทน์แล้วนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันยังมีหมู่บ้านหลายแห่งครับที่ยังมีปัญหาอยู่ในเขตสะพานสูงเช่นเมืองทองการ์เด้นหมู่บ้านพฤษชาติที่ต้องลุยไปแก้ในแต่ละพื้นที่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะฮะมันเข้าไปในจุดที่ต่ำพอมันเข้าไปแล้วมันก็ออกยากนะฮะตอนนี้ก็เร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ส่วนประเด็นที่ถูกโจมตีนะฮะเรื่องของแก้มลิงเนี่ยนักข่าวก็ถามคุณชาชาติว่าท้อไหมกับการทำงานแบบนี้นะฮะคุณชาชาติก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเราก็ชี้แจงไปตามข้อมูลที่มีแก้มลิงเนี่ยคุณชาชาติบอกว่ามีการศึกษาชัดเจนมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียความเหมาะสมต่างๆคิดว่าชี้แจงได้ครับตอนแรกที่มีข่าวก็ไม่ค่อยสบายใจเลยฮะเพราะว่าประโยงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันเป็นโครงการอันนึงที่กทม.คิดขึ้นมาจาก6โครงการช่วงน้ำท่วมใหญ่ซึ่งก็ยกเลิกไปแล้ว4โครงการเพราะตอนที่เลือกอาจจะคิดไม่ละเอียดแต่พอมาดีดลูกคิดคำนวณสระตะถี่ถ้วนดีแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าน่าจะพอมีวิธีอื่นที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็เป็นไปตามแนวทางวิชาการนะครับส่วนรายละเอียดอาจจะต้องไปดูเนื้อหารายละเอียดนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางกทม.ก็ออกมาเคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันนะฮะโดยนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกทม.พร้อมด้วยคุณชวลิตจันทรรัตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ของทีมกรุ๊ปนะครับหรือว่าบมจ.ทีม Consulting Engineering and Management ก็ได้ร่วมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการยกเลิกโครงการแก้มลิงบึงคูบอนและบึงบางชันยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนเอกชนรายใดแต่เป็นผลจากการประเมินด้านความคุ้มค่าของงบประมาณแล้วก็ต้นทุนการเวียนคืนที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนที่สามารถกักเก็บได้จริงทางกรุงเทพจึงปรับแผนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าครับเช่นเรื่องของอุโมงค์ยักษ์เรื่องของบึงหนองบอนนะครับซึ่งจะมีความจุค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถ บริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืนกว่านะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยวันนี้เชื่อว่าสำหรับผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะโฟกัสกันที่เรื่องของการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่ามีระบบที่อาจจะแตกต่างจากในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีระบบในการลงทะเบียนของตัวเองรวมถึงมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้รองผู้ว่าทวิดากมลเวชครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมบกทมเนี่ยได้แบ่งระบบขอรับความช่วยเหลือเป็น2ระบบหลักจริงๆเนี่ยอาจารย์ทวิดาบอกว่าอยากให้ประชาชนยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์สำหรับระบบแรกครับเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตามมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายนะฮะแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขเนี่ยอันนี้ได้ 9,000 แน่ๆนะครับปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 230,000 กว่าครัวเรือนส่วนระบบที่2เป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือว่าในส่วนของผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าสูงสุด 3,000 แต่ไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดังปรุงชีพทั้งนี้ทางกทม.ได้ปรับลดเรื่องของเอกสารโดยไม่ต้องไปแจ้งความนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันก่อนนะยกเว้นการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วพร้อมแนะนำประชาชนนะครับควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำเก็บใบเสร็จการซ่อมไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยืนยันขอรับเงินเยียวยาอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะกำหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอนได้ครับเนื่องจากโอ้โหจำนวนตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมากถึงเกือบ 300,000 ครัวเรือนนะครับซึ่งแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่ต้องเข้าไปตรวจสอบแตกต่างกันซึ่งทางกทม.เนี่ยก็จะต้องไปดูสำรวจความเสียหายว่าเกิดขึ้นจริงนะฮะถึงจะมีการเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนะครับสำหรับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ครับเรียกว่าสร้างความเสียหายกับพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงสวนสยามนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสนุกระดับตำนานของไทยที่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศในวัย90ปีคุณชัยวัฒน์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสยาม Amazing Park ก็คือเจ้าของสวนสยามเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็เปิดเผยความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกำลังใจและความเห็นอกเห็นใจไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมนะครับตอนนี้หลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยหลายคนขาดแคลนอาหารซึ่งมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหนักกว่าตนเองมากสำหรับผลกระทบของสวนสยามเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกว่าเป็นความเดือดร้อนส่วนบุคคลและบริษัทในเครือซึ่งตัวสวนสยามไม่ได้มีหุ้นส่วนอื่นๆดังนั้นไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนนะฮะก็คงต้องรับสภาพและคงจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและขอความอนุเคราะห์จากธนาคารพาณิชย์เจ้าหนี้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืมเพื่อเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยกลับมาฟื้นฟูคุณชัยวัฒน์ยังระบุถึงคำพูดของนายกนะในเชิงหยอกล้อว่าถ้าขายที่ดินสวนสยามได้ก็คงจะรวยครับเพราะมีที่ดินเยอะนะฮะก็ยอมรับครับว่าตนเองไม่ได้สุขน้อยใจเพราะเข้าใจว่าคำพูดของนายกเป็นลักษณะนะฮะที่เล่นที่จริงอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็อธิบายแบบนี้ครับว่าการทำธุรกิจเพื่อส่วนรวมกับทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั้นมันแตกต่างกันจึงเสนอขายที่ดินสวนสยามเนื้อที่ประมาณ220ไร่ในราคา 10,000 ล้านบาทนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่า 10,000 ล้านเนี่ยถูกมากครับเพราะว่าถ้าประเมินราคาตามราคาตลาดเนี่ยมูลค่าของที่ดินที่สวนสยามเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะฮะคุณชัยวัฒน์บอกว่านายกเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะฮะหรือจะลองเป็นออปชันเป็นตัวเลือกซื้อเก็บไว้สักแปลงไหมนะฮะเพื่อรักษาสวนสนุกแห่งนี้ไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวพักผ่อนคลายเหงาอีกสัก 2-3 ปีก่อนจะนำไปบริหารจัดการต่อซึ่งหากขายได้ตนเองก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปชำระหนี้สินไปจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกน้องแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของสวนสยามนะหลายคนก็เห็นภาพที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ลงไปถ่ายเห็นภาพจำวัยเด็กของใครหลายคนที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับขยับมาดูเรื่องของราคาไข่ไก่กันหน่อยครับมีการปรับราคาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมครับส่งผลกระทบต่อฟาร์มไก่ไข่บางแห่ง จนกรมการค้าภายในต้องประชุมร่วมกับผู้เลี้ยงไก่เพื่อประเมินสถานการณ์อธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกว่าจากการติดตามร่วมกับฟาร์มผู้ผลิตเนี่ยพบว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยกระทบกับฟาร์มบางแห่งก็จริงแต่ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้โดยกรมการค้าภายในประเมินสถานการณ์การบริโภคภายในประเทศซึ่งมีความต้องการประมาณ12ล้านฟองต่อวันก็ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ส่งออกนะครับบอกว่าช่วงนี้อาจจะลดปริมาณการส่งออกลงสัก 30-50% หรือเลื่อนการส่งออกออกไปสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการจัดส่งแผนการส่งออกช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้สามารถติดตามและบริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไปยังผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงไปอีกสัก 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่แล้วก็เพิ่มผลผลิตเข้าสู่ตลาดพร้อมกำชับฟาร์มผู้ผลิตนะครับให้จัดสรรไข่ไก่ผ่านช่องทางการค้าและคู่ค้าตามปกติโดยเฉพาะห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับเพื่อให้มีสินค้าเนี่ยเพียงพอในการกระจายทั่วถึงแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสในการปรับราคาที่ไม่ได้สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนะฮะขยับมาดูเรื่องอื่นกันบ้างครับมีคดีช่อโกงประชาชนนะฮะฟอกเงินและก็การพนันเป็นกรณีที่ตำรวจไซเบอร์เข้าควบคุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในข้อหาช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเมื่อเวลาบ่ายสามครับตำรวจไซเบอร์ได้คุมตัวนายอัจฉริยะมายังกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อทำการสืบสวนนะครับระหว่างคุมตัวเดินไปห้องสอบเนี่ยอัจฉริยะนะฮะได้เปิดเผยกับสื่อที่มารอทำข่าวนะครับบอกว่าเงินบัญชีของมูลนิธิเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนตัวของตัวเองยืนยันครับว่าสามารถชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างได้หมดส่วนจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ให้ทุกคนไปคิดกันเอาเองเนื่องจากถูกออกหมายจับไปเมื่อวานนี้และบัญชีมือที่ได้เปิดมาแล้ว12ปีมันคนละเรื่องกับบัญชีส่วนตัวด้านพลตรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอครับรองผู้บัญชาการเจรตำรวจเปิดเผยครับว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากการขยายผลคดีขบวนการแอบลักลอบเล่นการพนันมวยที่มีเงินหมุนเวียนถึง1,000ล้านบาทเมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะฮะที่ไปจับกันที่สน.บึงกุ่มแล้วพอขยายผลทำการสืบสวนสอบสวนก็พบว่าเส้นเงินดังกล่าวมีอยู่ราว40ล้านแล้วก็เข้าไปเกี่ยวกับเว็บพนันมวยถึง212ครั้งอันเนี้ยนะฮะจากหลักฐานก็เป็นที่มาของการออกหมายจับนายอัจฉริยะในครั้งนี้เบื้องต้นคุณอัจฉริยะได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับที่จะให้การปฏิเสธแต่ว่าทางตำรวจก็ยืนยันครับว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาครับขณะที่ผู้เสียหายเองก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับจากการตรวจสอบบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะฮะซึ่งเป็นชื่อชมรมที่คุณอัจฉริยะมักใช้ในนามของตัวเองที่เวลาไปให้สัมภาษณ์ไปออกข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ168ล้านมีเงินหลาย10ล้านเข้าไปเชื่อมโยงกับเว็บพนันมวยตำรวจยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งตามที่ตัวผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายส่วนบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะพบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีถึง191ล้านนะครับซึ่งจะต้องนำใบตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากพบเรื่องของความเชื่อมโยงเส้นเงินไปถึงชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มีคุณอัจฉริยะมีอำนาจในการเซ็นเบิกจ่ายแต่เพียงผู้เดียวส่วนจะมีการให้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนส่วนความคืบหน้าเหตุนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต2รายครับหลังถูกรถกระบะพุ่งชนบนทางม้าลายที่เขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีรายงานครับว่ารถเนี่ยอาจจะมีการฝ่าไฟแดงก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับว่าตกลงแล้วฝ่าไฟแดงจริงหรือไม่นะฮะมาดูไทยช่วยไทยพลัส60/40กันหน่อยครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวฝากกระแสน้ำท่วมครับมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้ว30กว่าล้านรายหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ไปตั้งแต่1ตุลาที่ผ่านมา มีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับใน30กว่าล้านเนี่ยนะครับมีผู้มีสิทธิ์เดิมเนี่ย 24.79 ล้านรายยืนยันสิทธิ์ไป22ล้านคิดเป็น 90% รายใหม่ที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ 5.92 ล้านนะครับยืนยันตัวตนไป 1.5 นะครับหรือ 25% ร้านค้าตอนนี้ทั้งหมด 1,190,000 รายลงทะเบียนสำเร็จไป 830,000 กว่ารายคิดเป็น 70% อีก 300,000 กว่ารายอยู่ระหว่างรอกดยอมรับเงื่อนไขนะฮะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ยังไม่ได้ยืนยันนะครับสามารถเข้าไปในแอปเป๋าตังไปอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กดยืนยันเข้าร่วมโครงการกันได้ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุบรรณฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านดร.ฟรังก์ วัลเทอร์ ชไตน์ ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายของด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายนาซานอามีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบกับความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันก่อกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือน
ระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเพราะในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรนิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนท์บิทเฮาส์นนทบุรีและกลุ่มเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านเกลียบ

จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดนรนาถสุทธริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทบิ๊กแกร็กบ็อกจำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลบบุรี4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงศ์ขจรรัตนเศษนายเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสะกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารเพลเวลา 14:30 น.ราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกครอบครัวคำหนึ่งธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสะแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกริ่งวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทสำนักกฎหมายนิติพีรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ็งเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจำนวน4รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งล้วนตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งการขับเคลื่อนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569ซึ่งมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เคหะคลองจันชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งการประกอบอาหารเน้นใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถรับประทานได้โดยมีเมนูหมุนเวียนเช่นข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกะเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเป็นต้นเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเป็นตอนที่3ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

คืออาหารหลักของพี่น้องชาวไทยข้าวจึงเป็นชีวิตของคนไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้ก่อกำเนิดกรมการข้าวข้าวและไหมคือน้ำพระราชฤทัยแม่ของแผ่นดินที่ได้พระราชทานให้กับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราไปติดตามเรื่องราวแห่งแผ่นดินนี้กันค่ะ

0: ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานด้านข้าวตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำให้แผ่นดินข้าวมีความมั่นคงคงความอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญข้าวคืออาหารหลักของคนไทยและชาวนาก็คือผู้หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อเกษตรกรและชาวนาไทยจึงทรงวางรากฐานด้านการข้าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมและพัฒนาด้านข้าวของประเทศเนื้อสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของเกษตรกรพระองค์ทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาที่ผูกพันกับวิถีข้าวของคนไทยทรงฟื้นฟูและสืบสานประเพณีพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีจากพื้นดินสู่ผืนผ้าที่บอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินจากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าวและจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นสู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวของข้าวและไหมจึงไม่ได้แยกขาดจากกันแต่กลับถักทอเป็นสายใยเดียวกันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณสายใยแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและสายใยแห่งชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยนี่คือเรื่องราวของสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งเส้นทางการพัฒนาแผ่นดินข้าวยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์สู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านโนนกอกแห่งนี
1: ้กิจกรรมที่เราเข้ามาร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอกนะครับซึ่งเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอกให้ได้สวมหมวกอีกหนึ่งใบก็คือศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกอกเราได้นำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้ามาให้กับกลุ่มเกษตรกรได้สืบสานพระราชปณิธานนะครับเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเราเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้แล้วก็มีอาหารที่ดำรงชีพนะครับไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ได้ตลอดปีซึ่งมีความตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่านะครับปลูกข้าวไม่พอกินไม่พอใช้จะต้องหาอาชีพเสริมให้กับชาวนา
0: ปัจจุบันบ้านโนนกอกยังได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไม้เชื่อมโยงภูมิปัญญาการทอผ้าวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าด้วยกัน
2: เรื่องของข้าวครับจริงๆแล้วกรมการข้าวเนี่ยอย่างที่ท่านผอ.ศูนย์ข้าวบอกว่าเป็นรื้อฟื้นโดยพระพันปีหลวงใช่ไหมครับที่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นนาเรียกว่านาศิลปะเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10แต่ปีนี้นะครับปีนี้ก็จะมาถวายความอาลัยพระพันปีหลวงครับก็จะดำนาเป็นรูปตัวหนังสือตัวอักษรแล้วก็ตาสัญลักษณ์พระองค์ท่าน
3: ต้นข้าวไลบรี
2: ่ไลบรี่สีดำ
3: จะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวอักษรที่เขียวจะเป็นฉากพื้นหลังและที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีนนเกาะนะคะนอกจากจะมีเรื่องผ้ามีผลิตภัณฑ์เรามีคาเฟ่เรามีร้านอาหารดังนั้นทำยังไงวัตถุดิบจากท้องนาจะไปสู่ห้องอาหารได้จึงเป็นที่มาของท้องนาในวันนี้ที่ชุมชนเองก็ได้บูรณาการกับกรมการข้าวในการที่จะ ทำเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อที่จะผลิตข้าวที่มีคุณภาพจากท้องนาไปสู่ห้องอาหารผลิตข้าวที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยว
0: เมื่อองค์ความรู้จากภายนอกเข้ามาเติมเต็มภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมและนี่คืออีกหนึ่งความงดงามของการต่อยอดภูมิปัญญาเมื่อผืนนาไม่ได้เป็นเพียงเมล็ดข้าวแต่ทุกส่วนของผืนนาก็ยังสามารถกลับมาสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้เข้ามาสนับสนุนนำองค์ความรู้ด้านข้าวมาเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านโนนก
1: อชาวนานะครับชาวนาเป็นผู้ที่มีศิลปะนะครับมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้มาทำแปลงนาตรงนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กระจายในชุมชนนะครับแล้วเราเข้ามาละเราเห็นกลุ่มทอผ้า okay. ซึ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านคือการทอผ้าการเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าครับ okay. เราก็เลยได้มองการไกลไปว่าอ๋อเรามีสิ่งใกล้ตัวเราทำนาอยู่แล้วเราก็จะใช้ของในนาเราเนี่ยครับเช่นใบข้าวที่มันเหลือบางทีก็ทิ้งเป็นปุ๋ยบ้างก็เอาไปโยมผ้าครับเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากใบข้าวใช้ฟางข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็เอาฟางข้าวมาลองทำสีก็ได้ไปอีกหนึ่งทีสีนะครับปกติที่นี่เขาจะมีการย้อมโคนหมักโคนนะครับ
0: จากสายใยของไหมจึงเดินทางต่อมาสู่สายใยของข้าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชุมชนบ้านโนนกอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแปลงนาศิลปะถวายความอาลัยในปีพุทธศักราช2569เพื่อร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและในวันที่21พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงาน
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าระดมกำลังอสสนับสนุนโครงสนับสนุนโรงครัวมหาดไทยส่งต่ออาหารน้ำดื่มยาช่วยผู้ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
18: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
17: มาเตรียมพร้อมกัน
19: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อติดตามและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่อส.สนับสนุนภารกิจลำเลียงข้าวกล่องน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์จากโรงครัวมหาดไทยเพื่อกระจายไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าพื้นที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังทำการตรวจโรคจ่ายยารวม182รายป่วยด้วยโรคไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อท้องเสียผิวหนังอักเสบแผลอักเสบทำแผลตรวจรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ATK ผลบวกจำนวน4รายและชุดแพทย์เคลื่อนที่เยี่ยมบ้านโดยใช้เรือตรวจโรคจ่ายยารวม178รายไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อโรคกระเพาะอาหารท้องเสียผิวหนังอักเสบ34รายแผลอักเสบทำแผล1รายรวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น360รายโดยประชาการอาหารพัฒนาเดินเครื่องผลิตน้ำดื่มสนับสนุนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมคุณธมรัตน์กันทาวินาหูรายงานครับ
3: สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินหน้าผลิตน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยจากโรงงานผลิตน้ำดื่มของหน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเร่งผลิตและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับความต้องการน้ำดื่มของประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยเบื้องหลังน้ำดื่มทุกขวดคือความใส่ใจในกระบวนการผลิตโดยให้ความสำคัญกับความสะอาดและคุณภาพตั้งแต่การดูแลพื้นที่และอุปกรณ์การผลิตการบรรจุไปจนถึงการจัดเตรียมก่อนส่งมอบพร้อมควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพและปลอดภัยเหมาะสำหรับการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเดินหน้าผลิตน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมสมุนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุม
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง เพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
7: ป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

เพลงที่ฮิตติดชาร์ตกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเพราะว่าญาติเพียงญาติยาชอบกันเป็นพิเศษนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาเป็นเพลงแรกของค่ำคืนวันนี้กับเสียงร้องของสติดวงสว่างตามตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานชาวพิจิตรนะครับนั่นก็คือเพลงนางลอยนางลืมนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นในภาคกลางคืนไปได้ไกลมากๆทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภสิทธิ์จะโฟกัสในย่านภาคกลางนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการย้ายเพียงย้ายยาทุกสันที่ทุกจังหวัดเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเราจะเจอกันบนคลื่นสถานีวิทยุมทบ13ลพบุรีแห่งนี้3ชั่วโมงด้วยกันทุกค่ำคืนนะครับถ้าไม่ติดธุระปะปังอะไรมาติดตามรับฟังสุภาษิตด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังทั้ง3ชั่วโมงแล้วท่านจะมีความสุขกายและสุขใจอย่างแน่นอนสุขกายนี่คือได้นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปดูแลสุขภาพกันและก็สุขใจเมื่อฟังเพลงเพราะๆนะครับเพราะว่าทำงานทั้งวันหรือเรื่องราวที่ผ่านมาในพักกลางวันหลายท่านเครียดหลายท่านรู้สึกกังวลเรื่องราวสารพัดอย่างนะเกิดเป็นคนเนี่ยลืมตามาก็มีแต่ปัญหาปัญหานี้ไม่ใช่ว่าจะมีสำหรับคนยากคนจนเท่านั้นคนรวยก็มีปัญหานะครับเขาบอกคนรวยนี่กลัวตายมากกว่าคนจนฮะคนจนนี่กลัวไม่มีจะกินฮะปานกลางนี่กลัวทั้งตายกลัวทั้งจะไม่มีจะกินบอกเป็นอันว่านะฮะมาดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและการกินกันอยู่ก็เรื่องสำคัญน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะครับนั่นคือรู้จักนะช่วยเหลือตัวเองนะครับพืชผักสวนครัวถ้าเราสามารถปลูกได้ก็ปลูกอาหารการกินเลี้ยงไข่เลี้ยงไก่ไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไว้กินเนื้อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดปลูกผักสวนครัวพืชผักสวนครัวอาจจะไม่สามารถปลูกผักกาดได้เป็นแปลงๆหรือปลูกมะเขือได้มากมายแต่ว่าสามารถจะปลูกนะใส่กระถางนะครับแบบมะเขือนี่กินได้นานมากขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมะนาวเนี่ยปลูกเข้าไว้ถ้าเกิดมันเหลือกินเหลือใช้เอาไปขายกับ

บ้านก็ได้นะหรือไปผูกนะผูกมิตรกับพ่อค้าแม่ขายฮะที่เขาต้องการมะนาวเนี่ยต้องการตะไคร้ข่าแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยปลูกต้นเตยฮะต้นเตยอ่ะที่เขาจะไปทำช่อดอกไม้ไหว้พระนี่แหละเขาจะใช้ต้นเตยใช้เยอะด้วย1ต้นซื้อจากเราไปสามารถจะไปโอ้โหทำได้ตั้งหลายช่อเลยนะครับคือเรื่องราวของการดำรงชีวิตนั่นคือรู้จักประหยัดนะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่ไม่มีเราก็จะเป็นต้องซื้อฮะนั่นก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านได้เยอะเลยนี่น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเดี๋ยวนี้คนนิยมกันทั่วโลกนะครับนำมาใช้เพื่อผ่อนคลายภาวะตึงเครียดภาวะตึงเครียดในกระเป๋าตึงเครียดในสมองวันนี้มาทลายความเครียดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสูตร1กระปุกสีแดงครับยาเพียงยารู้จักกันดีและสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับคือทานก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับคือกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟทินฉายกาแฟกาแฟดิบกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งสิ้นสารสกัดระดับพรีเมียมคนทั่วโลกที่ต้องการระดับ 1-24 มีครบถ้วนในกาแฟทินฉายกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจนะครับแล้วก็กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้อีก1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทแล้วก็วิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่องทานได้120วันตกกล่องละ600กว่าบาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับกับวิสซอนดูแลดวงตายัดเพ่งยัดยามาเป็น10ปีแล้วยัดเพ่งยัดยานับหมื่นนับแสนนับไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยของใกล้จะหมดหรือสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือเอาไปทดลองก็สั่งซื้อมาที่ดีเจสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดีจะดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพพรุ่งนี้ประมาณ7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรสั่งซื้อโทรสอบถามสารพัดสารพันได้กับดีเจสุภสิทธิ์เลยนะครับจดไม่ทันอย่างไรเตรียมปากกาดินสอกระดาษเข้าไว้ช่วงต่อไปจะบอกอีกแล้วก็จะบอกทั้ง3ชั่วโมงจดให้ได้แล้วพรุ่งนี้โทรมาเลยนะครับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับตะวันลับฟ้าส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: ดีเจสุภสิทธิ์บอกสารสกัดนะระดับพรีเมียมจริงๆทั้งวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ญาติเพียงญาติมั่นใจได้ว่าของดีได้ของดีมีคุณภาพสูงมาดูแลสุขภาพอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับนะก็ถือว่าเป็นสารสกัดระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตากล่องเดียวเราก็ส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจัดส่งแล้วนะครับกล่องละ900 บาทนะครับ2กล่อง 1,800 บาทกล่องหนึ่งทานได้1เดือนนะครับถ้าซื้อ3กล่อง 2,700 บาทแถมมาอีก1กล่องกล่องที่แถมคือกล่องละ900ก็เป็น4เดือนนะไปทานได้4เดือนหรือ4กล่องเนี่ยรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีตกกล่องละ600กว่าบาท 2,700 ได้4กล่องส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นกาแฟระดับพรีเมียมเกรดทริปเปิล A 3ตัว ช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสติวิออลแกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซอร์มันคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นผิวรวมสมใจเซตาดีพรมนาขึ้นมีใบแปลกกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนคือลุลาเป็นล้านเขาบอกดูแลตับไตหัวใจมันปอดเลือดกระดูกนะตังหนังเช่าเนี่ยเฮดลิจื้อสมกะหรี่และสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าล็อกขันมีครบถ้วนในกาแฟเทนชัยกาแฟจึงได้กาแฟสุดยอดมากได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มเป็นประจำกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีก่อนดื่มหลังดื่มถ่ายรูปเก็บไว้ฮะบอกทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคนทักคนถามว่าทำไมนิดเดียวนี้ดูดีมีออร่านะครับก็พอว่าดื่มกาแฟทินชัยคอฟฟี่นั่นเองแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยจากภายในสุเพนอกด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1ซอง1ซองก็ชง1แก้วนะครับ2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านนี่คือกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เราสามารถดื่มได้ทุกวันดีทุกวันนะครับแล้วก็ลืมเสียไม่ได้นะสุดยอดสมุนไพรไทยถือว่าเป็นตำรับยายานั่นคือสรรพคุณสูงมากขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนนี่ยากมากแล้วก็ตัวยานี้ผลิตออกมาด้วยขั้นตอนการผลิตที่สลับซับซ้อนมากแต่เชื่อไหมว่าสุภสิทธิ์จำหน่ายราคาถูกมากนะครับซึ่งที่จริงเขาต้องขายแพงแหละแต่ว่าสุภสิทธิ์เพื่อนะย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์ทั้งหมดก็นะฮะจำหน่ายเพียงราคาเบาๆเพื่อไปดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับโฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันทานได้เลยแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานได้เลยท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยคือว่าฉี่ก็ไม่พุ่งนะครับแล้วก็ฉี่ลดขากางเกงแล้วก็อั้นปัสสาวะไม่อยู่มีปัญหาสำหรับผู้สูงวัยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากหรือสมรรถภาพนะก็ทาน2แคปซูลก่อนนอนท่านหญิงเลือดจะไปลมจะมาว้าวุ่นและเข้าสู่เวททองเนี่ยมันซุบซิดสีเหลืองคอเหี่ยวยันเลือดลมมันมาไม่ปกติเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตสำหรับท่านหญิงผิวพรรณที่เคยตึงๆก็เหี่ยวแห้งหย่อนยานนะครับวันนี้มาชนะธรรมชาตินะด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันทานทุกคืนนะครับวันละครั้งเดียวก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถรุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนกระสาย26ชนิดนะความเสื่อมของร่างกายที่มาเกาะไปกินตามร่างกายบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงๆกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนักโอยนักโอยตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะมันเส้นยืดตึงๆนะครับตามข้อตามข่าวตามกระดูกสารพัดเนี่ยมันปวดนะฮะแล้วก็ชาปรุงไปเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่อาการกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อบรรลับซ้ายฮิวสเลเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับท้องผูกเป็นพลาดึกเนี่ยต้องทานนะหลายท่าน7วัน5วันยังไม่ถ่ายเนี่ยต้องทานเพื่อขับถ่ายที่ดีขึ้นวันละครั้ง2ครั้งไม่เหลวไปแล้วไม่แข็งปลายถ่ายพอดิบพอดีนะครับคือคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีนะครับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในชีวิตมีสุขแน่นอนทาน2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกละ350บาทสูตร2ขนาดนี้บรรจุถึง60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแล้วท่านติดเตียงอะไรท่านป่วยเรื้อรังนะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักมองตาปิบๆไม่มีแรงหลายท่านปวดข้อปวดเข่าก้าวขึ้นบันไดไม่ได้ ฐาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นเป็นว่านะฮะจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์แล้วก็สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็โทรมาที่083 693 1999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ083 693 1999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจำหลายหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งหกหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็คลายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคลายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องมาฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: าะจ้ะ20ปากกระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตร
3: นึงฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: ครับบำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันคิดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุวรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเนื้อหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลย ลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: โอ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะก็มาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อสำหรับเพลงนี้อีเซลยิ่งแก่ยิ่งกวนทีมงานน้าโย่งน้าพงษ์น้านงนะครับเขาบอกว่าคนแก่สมัยนี้ส่วนมาก FC แฟนคลับของ DJ สุภสิทธิ์ก็เป็นวัยรุ่นสวนะครับจะไปประมาทเสียไม่ได้เลยนะครับวัยรุ่นสวของสุภสิทธิ์เนี่ยวัยพริบปฏิภาณเป็นเลิศนะอายุเป็นเพียงตัวแรกอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สมองแจ่มใสสามารถตอบโต้ได้จนคนที่สบประมาทเนี่ยนะย่ำแย่ไปกันไม่ถูกเลยล่ะ เป็นอันว่านะครับแล้วก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพตรงนี้แหละนะครับฝากดูแลสุขภาพสำหรับญาติเพียงญาติๆทุกท่านช่วยกันกินช่วยกันใช้นะครับสอบถามและสั่งซื้อทุบีฟันเวชฟันกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำให้ผู้สูงวัยนั้นแข็งแกร่งแข็งแรงสว่างแจ่มใสอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอยศาสตร์ชะลอเสื่อมเมื่อดื่มกาแฟเช่นชากาแฟเป็นประจำและตาดีขึ้นเมื่อทานวิสซอนสูตร1สูตร2สูตร1บำรุงกายสูตร2ใครเมื่อทานสองสูตรร่วมกันแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาว120ปีเลยนะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าข้าวตั้งท้องน้องตั้งขันครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟกันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจาก
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอม
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสืบนครบาลทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้ายึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นและไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คึกคักรายเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดย
15: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
16: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
19: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจสืบนครบาลร่วมกับสน.แสมดำสนองนโยบายตำรวจขยายผลทลายโกดังซุกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นมูลค่า 5,200,000 บาทคุณณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
4: ตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าตรวจค้นโกดัง2จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและโกดังบริษัทขนส่งชิปปิ้งเอกชนแห่งหนึ่งภายในซอยสแกงามเขตบางขุนเทียนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนงานชาวเมียนมารวม2รายพร้อมตรวจยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งกว่า 13,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 5,200,000 บาทโดยการตรวจค้นโกดังแห่งนี้ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งนำเข้าจากต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าชนิดนี้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและอยู่ในช่วงขาดตลาดจากการสืบสวนเชื่อว่าสินค้าล็อตนี้ไม่ได้มาจากทางเรือแต่นำเข้ามาด้วยรถและไม่ใช่ทางใต้ซึ่งคาดว่ามาจากทางภาคอีสานหรือฝั่งประเทศลาวอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับของกลางบุหรี่ไฟฟ้าล็อตนี้บริษัทชิปปิ้งเอกชนย่านซอยอนามัยงามเจริญ26ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศมีการนำเข้ามาพักไว้ก็ดังแห่งนี้เมื่อวานนี้เพื่อรอการจำหน่ายให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าโดยคาดว่าเป็นของชาวจีนที่สั่งเข้ามาณทิพย์สุดาตุลักษา
3: ไทยช่วยไทยพลัส60/40คึกคักรายเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายใน15ตุลาคมนี้คุณยวัฒน์ธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30,700,000กว่ารายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนต่อเนื่องสำหรับรายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ประมาณ24,700,000กว่ารายขณะที่กดยืนยันเข้าร่วมโครงการ22,300,000กว่ารายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5,900,000 กว่ารายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,500,000 กว่ารายคิดเป็นแค่ 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวด้านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 70% ที่ยืนยันสำเร็จแล้วและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขอีกประมาณ 30% สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus กดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายมาติดตามสรุปผลกีฬาเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างมงครับ
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที
7: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง เพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพพงศธรนะครับไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับส่งให้มิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะหลังจากจบชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ก็จะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสูตร1สูตร2เนี่ยญาติเพียงญาติยาที่เป็นผู้ใหญ่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะอายุ70 80 90เกือบ100เฉกเช่นเดียวกับคุณตาเปรืองของสวรรค์เอาไปทานแล้วสุขภาพดีมีกำลังวังชาผิวที่เป็นฝ้ากระไฝฝีขี้บริวารก็จางหายไปแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะชนิดว่าสั่นไปทั้งตัวเนี่ยคือทานข้าว6มากกว่าครึ่งจานน้ำ6มากกว่าครึ่งแก้วก็6ไปนะใช้แก้วพลาสติกต้องใช้แก้วพลาสติกถ้าใช้แก้วทั่วไปแตกนะฮะเดินเถินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้ต้องถัดไปถัดมาปรากฏว่าทุกวันนี้เดินเหินสะดวกสบายสมองแจ่มใสร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นคุณตาเปรืองของสุวรรณเนี่ยยกตัวอย่างหลายท่านนะเช็คเช่นเดียวคุณตาเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเปรืองของสุวรรณเนี่ยอายุจะร้อยแล้วแข็งแรงขึ้นยังโทรศัพท์ด้วยตัวเองมาสั่งซื้อสูตร1สูตร2เป็นประจำนะพูดจาเข้าใจนะอาจจะเรื่องราวของการอาจจะไม่ไวเหมือนก่อนแต่ว่าดีฮะยังดีอยู่ถือว่าสติสัมปชัญญะระบบประสาทการพูดการคุยตอบโต้อย่างเข้าใจอยู่ในขั้นดีนะครับทุกท่านเลยแข็งแกร่งแข็งแรงแน่นอนกระปุกละ350บาทนะสูตร1บำรุงร่างกายสูตร2แก้ปวดไคลเมื่อเนี่ยถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับแล้วก็มาถึงวิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตต้องทานวิสอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับอยากท่านได้ทานแล้วจะรู้ว่าดีกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะสำหรับวิสอนนะ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 บาททานได้4เดือนและดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับท่านดื่มดีเนาะจากภายในสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าสดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และวิซอนล้วนแต่เป็นของดีมีคุณประโยชน์มีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับเอาไปทานแล้วตกปกไม่โกหกไปจกตาผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999

1999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับแล้วก็อยากให้ท่านนะครับสงสัยอะไรนะครับก็โทรมาสอบถามสุภสิทธิ์เพื่อความมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเข้าไปจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับร้านจมูกป่ามกอ่างทองขายดีทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างเลยร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเองป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายกาแฟร้านจี้วันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิศรดูแลดวงตาใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนนะครับให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับจะมีข่าวนะหลายท่านเคยติดตามข่าวสารของแฮร์รี่เจ้าชายแฮร์รี่หรือเปล่านะครับกับเมแกนซึ่งเป็นนะฮะเจ้าชายเนาะแฮร์รี่เนี่ยของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งไปพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหนึ่งที่มีปัญหากับราชวงศ์นะครับคือสถาบันกษัตริย์ที่ประเทศอังกฤษวันนี้นะครับกษัตริย์ของประเทศอังกฤษคือคิงชานะครับประกาศชัดแฮร์รี่เมแกนเป็นบุคคลเป็นพลเมืองธรรมดานะครับเขาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาที่3มีพระราชสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ปฏิบัติกรณียกิจเมื่อจะกลับมาสหราชอาณาจักรนะครับนั่นคือประเทศอังกฤษซึ่งนะครับจะเดินทางกลับมาที่จากแคลิฟอร์เนียนะครับมาที่ประเทศอังกฤษนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าแหล่งข่าวในวังหลายรายเผยว่าสมุหะพระราชวังส่งพระราชสารของสมเด็จพระเจ้าชาที่3ถึงทีมงานเจ้าชายแฮร์รี่กระทรวงทบวงกรมกองทัพและผู้แทนพระองค์ในระดับท้องถิ่นเพื่อแสดงสถานะที่ชัดเจนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่ย้ายกลับมาจากแคลิฟอร์เนียพร้อมลูกๆอาร์ซีและก็ลิเลเบสในเดือนที่ผ่านมานะครับบอกว่าท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีเจ้าภาพมีภาพนะหลังจากมีภาพเจ้าชายแฮร์รี่ปรากฏครั้งแรกบนโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่กลับมาสหราชอาณาจักรเป็นภาพที่สถานีโทรทัศน์และสตูดิโอพอดแคสต์พระราชสารต้องการสร้างความชัดเจนว่าภารกิจใดๆที่ครอบครัวซัสเซ็กซ์ทำหรือเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นตัวแทนราชวงศ์อังกฤษซึ่งดูเหมือนเป็นการเตือนว่าการเยือนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนไม่ควรถูกมองว่าเป็นภารกิจของราชวงศ์ทั้งนี้ครอบครัวซัสเซ็กคือครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับและเมแกนนั่นเองเตรียมปรากฏตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้หลังจากลงหลักปักฐานในสหราชอาณาจักรเรื่องอังกฤษนั่นเองนะครับและสนับสนุนการกุศลของตนเองนะครับพระราชสารของพระเจ้าชาที่3ย้ำด้วยว่าสถานะดังกล่าว
ซึ่งเห็นชอบกันในปี2020ตอนที่ครอบครัวซัสเซ็กออกจากสหราชอาณาจักรหรือที่เรียกกันว่าข้อตกลงซานดริงแฮมยังคงมีผลบังคับใช้ข้อตกลงนี้ตัดสถานะครึ่งๆกลางๆออกไปนั่นหมายความว่าเฮรี่และเมแกนจะแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ไม่ได้ขนาดดำรงสถานะเชื้อพระวงศ์นะครับนี่คือข่าวสารนะของกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุเรียนฝันเวชภัณฑ์กันเข้ามาสุภาษิตบอกญาติเพียงญาติยาเลยนะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลุ้นแล้วก็แถมเงินทองเป็นของหายากเนาะนะหลายท่านอยากจะทานของสุภาษิตแต่เงินมีน้อยบอกสั่งเท่านี้ได้ไหมส่วนมากสุภาษิตจะไม่ค่อยเก็บค่าจัดส่งอยู่แล้วล่ะค่าจัดส่งนี่ก็ร้อยสองร้อยนั่นแหละสุภาษิตบอกว่าถ้ามันส่งให้ได้ก็ส่งให้ฟรีนะครับส่วนมากจะส่งให้ฟรีละสุภาษิตกำหนดมาแล้วนะครับกาแฟ2กล่องก็ส่งให้ฟรีแล้วสูตรหนึ่งสูตรสองสั่ง2กระปุกก็ส่งให้ฟรีแล้ววิซอนนี่กล่องเดียวแล้วก็ส่งจัดส่งให้ฟรีการจัดส่งนี้มีทางส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางเนี่ยเขาจะคิดเป็น2เท่านะครับแต่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องกลัวเพราะสุภาษิตรับผิดชอบตรงนี้นะครับแทนญาติเพียงญาติยาทุกท่านคุณสำเนียงชาวโพทองครับตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นตำบลสำโรงชัยไพศาลนครสวรรค์กาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสมหมายศิลปะชัยตำบลหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีกาแฟเชนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณปราณีเต่าทองตำบลโก่งธนูอำเภอเมืองจันทบุรีวิศน์1กล่อง900บาทคุณป้าหนิมเม่นทองขับตำบลฐานอาสาสัพยาเชนาทสูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทคุณป้าละอายสิงหาเพศานครับตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิศน์4กล่อง2007สูตร13กระปุกสูตร23กระปุกกาแฟ5กล่องทั้งหมด5,100 บาทครับคุณประชุมเคนสุขตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทคุณสมานภักดีตำบลจักรศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณปัตตานีอิสอาตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกาแฟเชนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทนายอาบคุณลุงอาปากเกร็ดตะวันไผ่เขียวสวยงสว่างอารมณ์อุทัยธานีสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณบุญชูมั่นใจใจมั่นหรือมั่นใจเนี่ย เมื่อตอนกวันโทรมาบอกของจะถึงไหมเนี่ยใจมั่นเป็นมั่นใจเนี่ยใจมั่นนะฮะคุณบุญชูใจมั่น98หมู่3ตะบนระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีวิศน์1กล่องกาแฟ2กล่องสูตร21กระปุก 1,750 บาทคุณลุงสวัสดิ์อินทากโกสุมตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิดจันสนิทตำบลเทวราชชัยอยู่อ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมานะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับ0836931999เดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของป้าคำเพียงทานวิศน์แล้วก็พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งทานสูตร1สูตร2สูตร1ที่บอกว่าคุณแผนตั้งพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถและกาแฟทินชัยคอฟฟี่นะครับหลังจากจบเพลงนี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับเพลงนี้มนแคทแก่นคูณเป็นผู้ร้องครับบอกพร้อมแต่บ่แพ้และมีสิริพรไพพงศ์กับจกโซคูนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนรอท่านอยู่นะครับ

0: ป็นป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าๆๆ1
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไป1กล่อง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบอึบอับอย่างนี้แล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆแล้วมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนๆแล้วก็
1: ดูอยากดูหลักแล้วมันซ้อนเป็น2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เห็นคนเดียวก็เป็น2คน3คนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกัน2หลัก3หลักอย่างเงี้ย
0: เหรออืมอ
1: ยากจะพูดว่ากินแล้วมันโลลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางไหนแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพเนี่ยมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเครื่องอยู่ในนอนเพราะว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเครื่องแล้วตอนนี้ไม่เครื่องแล้วไม่เครื่องไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทน์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมแล้วจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟเชนชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติที่หลังลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะนิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะนิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยก็นิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเนาะ
3: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: ประหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนา
3: ะ
2: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีเบาหวานความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ
3: ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
2: คร
3: ับ ไม่เป็นไรก็ดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดินต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: เอาพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ
2: ที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
3: จังหวัด1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

ครับคืนนี้สนุกสนานมีเพลงโจ๊ะๆมันๆทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้รอสายใจสั่งมาของไม้พิรมพรนะครับเพลงนี้ตั๊กแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าโคราชระเริงนะครับเดี๋ยวปิดเบรกนะครับในชั่วโมงที่2นี้จะเปิดอีกเพลงนึงก็คงจะไม่จบเนาะเอาหัวๆไปแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าโกรธอย่าเคืองกับสุภาษิตกันแล้วกันไม่เต็มเพลงไม่เต็มเพลงนะครับพี่เสด็จสาวกระโปรงเหี่ยนนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ส่งมอบให้ญาติยาญาติเพลงได้มีความสุขความสำราญกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ

0: งไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081 1-800-757-7474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
6: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
6: 0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
8: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไหมครับจากสสส.
15: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่า แต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที
16: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้งหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
18: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
19: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
20: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

วัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติๆทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติๆหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภัยบุรังกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรภัยแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟที่ใช้กาแฟกับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลุ้นแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหันป้าจุบันข้อปุลุงสมหมายป้าสวงช่างทองบ้านสุทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิสภาพบ่มงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตายเพิ่มมารุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนกโพทองอังทองพี่เพชรทูลจันงามโพทอง

่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้าป้าถวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่ผมสร้างตัวในเพิงมรุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันเขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามาเท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารักษ์ตำบลบ้านอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาสุภหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะมาเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับแล้วมีน้าโยงน้าพวงน้านงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุกสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มคืนแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูทอทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อนมันวาดที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติ
1: กทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแป้งลงเป็นแป้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่งเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะ
0: ถ
1: ึงจะเห็น
0: ถ
1: ึ
0: งเห็น
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี่ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปคู่คอตะมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวันเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแล้วตั้งกระซ่องคุม
0: ครับ
1: กลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นละพ่นอ่ะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้ห้นกล้องอ่ะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ
0: ้
2: าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิ
2: บไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าเออแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: ล้วเดี๋ยวๆๆ
1: ทําไมอ
0: ่ะแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทําไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทําไม
1: อ้าวไม่งั้นเค้าจะเรียกหัวขโมยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อขโมยมีหัว
1: เออขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: เป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างงี้เหรอ
1: เออเอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของเรา
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายของที่หายไปมีอะไรบ้าง
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างคือใจหาย
2: ใจหายเออใจหาย
0: ใจรู้แล้วหนึ่งอย่างก็คือใจหาย
2: น่าสมเพชใจหายแล้วอะไร

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกอ่ะโยมโยมพอแล้ว
2: พอแล้ว
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้เพิ่งใช่เหร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟิปรับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่าย

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอ
1: เออเขาอะไรไม่ใส่กางเกงในโอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: เวลาถอดแล้ว

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: การโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะๆมันๆนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชาวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับของไทย
2: ใดสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
9: ู้
8: สึกว่าสู้คนแก่
9: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลย จากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องทุกสถานี
1: วันนี้วันเสาร์เนาะ
0: วันเสาร
1: ์ชั่วโมงนี้เราอยู่กันที่สถานีวิทยุสปอร์ต711นะครับ
0: ฟังกันได
1: ้เสียงจากค่ายจักรพงศ์ประจีนบุรี
0: 855 AM เนี่ยนะ
1: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
1: ครับ
0: 91.75 เนี่ย
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าวสปก็ไม่มีแล
0: ้
1: วให้ชั่วโมงเดี๋ยวใจร้าย
0: เ
1: ดี๋ยวไปฟังน้องอิ๋วร้องเอ้ยจัดรายการตอนเย็นแล้วกัน
0: ฟังกัน
1: ตอนกลางคืนนี้ได้ฟังครบ3ชั่วโมงเลยนะนะแล้วก็จอสอนหนึ่งกลางวันไม่มีเดี๋ยวไปมีกลางคืน2ทุ่มครึ่งนู่นย
0: ัน
1: ตี5เลย
0: ฟังกันยาวเนี่ยนะ
1: จอทลอลพบุรีกลางวันแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม1ชั่วโมง
0: กลางคืนก็3ชั่วโมงเที่ยงถึงตี3อ่ะ
1: ครับส่วนวันพรุ่งนี้จอทลอ1197ก็3ชั่วโมงรวดเหมือนกันนะ
0: ฟังกัน
1: 3โมงเช้าถึงเที่ยงวัน
0: อืม
1: ส่วนที่ตำรวจภูธรภาค9พวกนี้ก็ไม่มีแต่ว่าเขาชดเชยกลางคืนให้ไง
0: ฟังกลางคืน
1: เขาชดเชยกลางคืนให้นะเดี๋ยวฟังช่วงกลางคืนสิสบายใจ
0: สบายใจ
1: ครับผมไม่ใช่ฝนตกอีกนะเขาว่ากันว่าวันนี้ก็บอกฝนจะตกหนักเลยนะเนี่ย
0: วันนี้มีฝนเหรอ
1: ครับเขาบอกกันฝนตกหนักจริงๆอ่ะกรมอุตุไม่ได้แจ้งมาแจ้งวันที่4ถึงวันที่7ที่จะฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงอะนะลมกระโชกแรงเนี่ย4ถึง7ตุลาคมนะอันนี้จะทั่วประเทศไทยเลยนะครับส่วนวันนี้หมอปลายที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆใช่ไหมเนี่ย
0: แต่งไปแล้วหรือไง
1: แต่งแล้วคนหัวขากทั่วประเทศนะ
0: เป็นไงบ้างหมอปลาย
1: เขาบอกว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักฟ้าครึ้มฝนตกลมแรงเขาบอกจะเป็นวันนี้อ่ะระหว่างหมอปลายระหว่างเพจทีดินฟ้าอากาศระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาใครจะแม่นกว่ากันเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยสาวน้องสาวจากบางบานโทรมาบอกลุงช้างเอามาละ2กระปุกแต่ว่าจะส่งได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะที่บ้านหนูน้ำท่วม2เมตรกว่า
0: โอ้มีน้ำ
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะให้เขาไปส่งที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านบ้านเรือนไทยด้วยวงเล็บมุมซองไว้ด้วยนะเห็นอกเห็นใจโดยเฉพาะยุทธยาเนี่ยเป็น10วันแล้วนะครับตอนนี้ก็ไทยได้เป็น15เหรียญทองแล้วนะ
0: 5เหรียญทองแล้วว
1: ันนี้ชิงอีก4เหรียญทองลุ้นกันแต่ตอนนี้เซตสุดท้ายแล้วตะก้อหญิงอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวรู้กันแล้วนะ
1: ก็ไม่รู้ตอนนี้เราตามเขาอ่ะเขา9เรา8เนี่ยเซตสุดท้ายเนี่ยเขาเกมเท่าไหร่เกม15ใช่ไหม
0: 15เนี่ย
1: ครับ
0: เซตสุดท้ายไม่รู้เท่าไหร่เนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: ก
1: อล์ฟออกไปตั้งแต่ตี5แล้ว
0: แล้ว
1: ก็แล้วก็จะมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ผมอ่านข่าวอยู่จำไม่ได้เลยอีก2เหรียญโอ้ก็ยินดีปีดาครับน้องๆ นะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคน
0: นักมวยหญิงแล้วก็ได้เหรียญทองเมื่อวาน
1: น
0: ัก
1: มวยหญิงแล้วก็ได้เหรียญทองเมื่อวานนี
0: ้รูปร่างเหมือนย่าๆเนี่ย
1: แล้วก็อีกคนนึงก็ได้เหรียญทองเหมือนกันนะผมนึกว่าผู้ชายทีแรกอะ
0: ผู้หญิง
1: เป็นผู้หญิง
0: ลูกครึ่งนะ
1: ลูกครึ่งยินดีกันด้วยทุกคนเลยนะเมื่อวานนี้มีลุงแกะมือตะโพนของลิเกก็โทรมาบอกว่าช่วยประกาศงานกฐินหน่อย
0: ลุงแกะไง
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คุ้งนาบุญสี่คลองนะสี่คลองเนาะ
0: สี่คลอง
1: อำเภอเมืองลพบุรี
0: กฐินเหมือนกันเนี่ยนะ
1: เหมือนกันเดี๋ยวจะหาช่วงเวลาประกาศให้นะครับเรายังรับตลอดแหละเพราะว่าเราอยากจะทำบุญด้วยเสียง

0: ช่ไหมปีนี้ชาตินี้เสียงไม่ดีชาติหน้าเผื่อจะมีเสียงดีบ้างป้องกันภัยเตือนทั้งประเทศรับมือฝนถล่มน้ำท่วมฉับพลัน 4-7 ตุลานี
1: ้เตือน
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและก็ลมกระโชกแรง
1: 17จังหวัดนะ
0: ภาคเหนือ17จังหวัดจะมี
1: มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน
0: ครับ
1: ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกระแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรพิษเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็จังหวัดอุทัยธานี
0: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี20จังหวัดได้แก่
1: จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็จังหวัดอุบลราชธานี
0: แม่คนอะไรไว้นะมาแย่งผมอ่านหมดเลยดูสิไม่แบ่งกันไว้บ้างเลย
1: โมโหตะก้ออยู่เนี่ย
0: เท่าไหร่แล้วล่ะ12ต่อ9
1: แหมเขาสละมัง
0: แน่นอน
1: นี่เราดูไลฟ์สดกันด้วยเน
0: ี่ยครับผม
1: เอาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างอะนะ
0: โอ้โหที่26จังหวัดนี่ผมอ่านเลยนะ
1: 26จังหวัดเนี่ยนะ
0: กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและ
1: จังหวัดกรุงเทพมหานครนะกรุงเทพนี่มี20ทางภาคกลาง26จังหวัดเนี่ย
0: ส่วนภาคใต้14จังหวัดก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและ
1: แล้วก็จังหวัดสตูลนะ
0: ครับก็บอกเตือนกันแล้วกันเนาะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะวันนี
1: ้
0: เช้านี้ตื่นขึ้นมาปั๊บนี่โทรสั่งซื้อวิทยุกันเป็นแถวเลย
1: วิทยุทานซิสเตอร์นะ
0: ครับตอนนี้หมดแล้วสั่งแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะมาให้
1: ท่านก็โทรสั่งซื้อกันได้ค่ะเครื่องหนึ่งก็600บาทแต่ถ้าซื้อสินค้าในรายการของเราสักอย่าง2อย่างก็เหลือเครื่องละ
0: 500บาท
1: เหลือ500บาทเนี่ยนะ
0: วันนี้สั่งซื้อกันได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 0812901691
0: 091 290 1691 4โมงเย็นนะวันนี้เจอกันที่ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
1: ตำบลสะแจงอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี
0: อำเภอบางระจัน
1: บางระจันเหรอ
0: ศึกบางระจันเนี
1: ่
0: ยไปอยู่ค่ายบางระจันเนี่ยเขาก็ไปหลงซะอีก
1: มันคล้ายๆกันเนี่ย
0: แล้วตำบลสิงห์เนี่ยอยู่อำเภอค่ายบางระจันตำบลบางระจันอยู่อำเภอค่ายบางระจัน
1: มาว่ากันไป
0: คนที่นั่นเขารู้กันนะ
1: ม
0: ีแต่พวกเราหลงหลงขับรถทะเบียนสิงห์บุรีผมยังไปหลงที่สิงห์บุรีซะเลยเป็นไงมั่งเก้าอี้นุ่มไหม
1: นุ่มดีของใหม่เนี่ยนะขอบใจมาก
0: ถูกหวยก็ซื้อเก้าอี้ให้โชเล่ก็ตัวเดิม
1: กระเป๋า10ใบละ70
0: คุณจะไปพูดอย่างนั้นสิ
1: พระวานไปบอกเขาฮะไอ้รู้บ้านพังก็ว่า
0: ไปโดนยางรถ4เส้น 17,500 บาท
1: เปลี่ยนยางเลยใช่ไหม
0: เปลี่ยนยางรถเลยเอาไปส่งปุ๋ยที่บัญชีอ่ะดิน
1: าน
0: บางขามในบัญชีเนาะ
1: บัญชีตำบลบัญชีตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ไปเบียดไอ้ฟุตบาทเขาอะยางมันฉีกแต่มันฉีกไม่เยอะนะแต่มันก็ขี่ไปมันก็เตือนเราตลอดอะยางแบนยางแบนก็ไปเปลี่ยนซะแล้ว
1: นาน
0: ได้หวยถูกลอตเตอรี่มา12,000หักภาษีสังคมก็ไปแล้ว
1: ครับ
0: เหลือไม่ถึง12,000
1: ว่ากันไป
0: เปลี่ยนยางรถ 17,500 บาทซื้อเก้าอี้ให้โชเล่ตัวหนึ่ง 4,500
1: ครับ
0: 2คน2ตัว
1: สองตัว
0: เขาจะซื้อให้กับโจเล่ไม่ซื้อให้ช้างอีกใช่ไหมอ้าวจริงเท็จประการใดไม่รู้นะครับว่าจะไปได้หรือเปล่า ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: น้องชะแลมก็ไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้นะ
0: ครับผ
1: ม
0: ที่ตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะจ๊ะ
1: ตำบลสะแจงนะ
0: จ้า
1: อำเภอค่ายบางละจัน
0: อำเภอบางละจัน
1: บางละจันนะ
0: ยุติทาย
1: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ได้เก้าอี้ใหม่อ่านผิดเลยนะ
1: อ
0: าอย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ทั้งสองอย่างเนี่ยนะตอนนี้ก็ขายดีเหลือเกินฮะขายดีมากอันต้องย้ำว่าขายดีมากโดยเฉพาะยาย่าบิงเนี่ยต้องรอสั่งได้เลยครับแต่ต้องรอประมาณวันพุธหมดเกลี้ยงเลยคุณผู้ฟังทั้งที่ลุงช้างทั้งที่คุณหนุ่มธนวัฒน์ไม่เหลือหร
1: อ
0: ทั้งที่มันมีตัวแทนจำหน่ายน้อยไง
1: ครับ
0: ยาย่าบิงมีร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ย
1: มี
0: ร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงเ
1: น
0: ี่ยอ
1: ันนี้ไปซื้อกันได้
0: จีฮวนจันช่องแคร์อย่างเงี้ย
1: มีขาย
0: แล้วก็บ้านสมุนไพลุงช้างสาขาโคกตูมเนี่ย
1: นั่นก็ไปซื้อกันได้เด็
0: ครับนอกนั้นไม่มีตัวแทนนะแต่ถ้ายาย่าบิงเนี่ยมีเยอะตัวแทนจำหน่ายเยอะครับ
1: ยาย่าบิงเนี่ยนะ
0: ครับก็ไปซื้อกันได้ทุกร้านที่เขาขายสินค้าเราแล้วล่าสุดร้านลัดดาโอสดนะครับอยู่ที่หน้าวัดยางตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีสิงห์บุรีก็สั่งไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าที่ร้านเขาจะอยู่คู่กันกับร้านหมอเก่งร้านอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางสะดวกร้านไหนแฟนคลับร้านไหนแวะได้เลยครับ
1: นาน
0: เหมือนกับร้านหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีกับร้านจิตราหมอยาก็อยู่ล็อกเดียวกันนั่นแหละสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนการ
0: แต่หนองม่วงนี่ไม่ต้องแข่งกับใครเลยนะ
1: เป็นไง
0: ก็มีเจ้านานำเวทโอสถร้านเดียวอ่ะ
1: หนองม่วงเนี่ย
0: ช่องแคร์ก็จีว่านจันร้านเดียวเนี่ยบ้านหมี่ก็ลี่แซโอสถร้านเดียวแต่โคกสำโรงสี่เยอะ
1: โคกสำโรงนี่มีหลายร้านร้านอะไรกันบ้างอะนะ
0: โคกสำโรงฟาร์มาซีและสยามฟาร์มาซีร้านบัวเภสัชอู่ยาฟาร์มาซีแล้วก็คลังยาชุมชน
1: ไปซื้อกัน
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: พระพุทธบาทก็มีร้านเดียว
1: ร้านอะไร
0: สุกิจเภสัชชัยนาทก็มีร้านเดียวสินค้าเราอะนะ
1: ร้านอะไร
0: สุปชัยฟาร์มาซีปากทางเข้าตลาดสดภาษีสูงครับ
1: อ้าวไปซื้อกันได้
0: โพทองโอสถอยู่หันคาอยู่ร้านเดียว
1: มี
0: ร้านหมอสายทองโพนางดำตกร้านเวทโอสถหมอสายทองก็มีแค่ร้านเดียว
1: มีร้านเดียวนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อกัน
0: ป่าโมกก็เจ๊หมูคนเดียวเลยครับ
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่มีขายทุกอย่างเนี่ย
0: ใช่
1: โกโก้ยังมีอะ
0: มีโกโก้ด้วยร้านเจ๊หมูเนี่ยนะเขาเรียกร้านลูกสาวสมบัติเพศัต
1: ไปซื้อกันก็รู้จักกันดีแถวป่าโมก
0: แล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทานบอกก็มีโกโก้ด้วย
1: อันสมัยเหมือนกันนะร้านนี้
0: จะหมดแล้วนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: หลังที่สามจะหมดยังไงล่ะทีมงานโทรมาว่าลุงช้างสั่งได้แล้ว
1: สั่งมา
0: จะไม่ให้เก็บตังค์กันบ้างเลยหรือไงพี่นะเออ
1: ก็ต้องสั่งกันมาใหม่นะ
0: ตอนนี้ก็สั่งวิทยุมา20เครื่องสั่งยาย่าบิงมาอีก100กระปุกไม่ให้เก็บตังค์เลยหรือไงเนี่ยคุณอาม่าวัย82ปี
1: เป็นไงอาม่า
0: ไหว้เจ้าขอพรศาลเจ้าแม่กวนอิมไง
1: แล้วเป็นไงอ่ะ
0: คนขับรถสับสนระหว่างเบรกกับคลัตคันเร่งไอ้คลัตไม่มีสับสนเบรกกับคันเร่ง
1: เป็นไงเ
0: ป็นรถไฟฟ้าไงมันเกียร์มันเกียร์อัตโนมัติไงขับไปไปโกรธแค้นอะไรเจ้าแม่โคนิ
1: ม
0: ขับรถไปชนศาลเจ้าแม่โคนิมทั้งนั้นเนี่ย
1: เข้าไปในศาลเลย
0: เออล่าสุดอาม่าเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ตำรวจจากสน.พระพลาชัย2ครับบอกว่ากรณีรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนองค์เจ้าแม่โคนิมภายในมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชส่งผลมีผลได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว8ราย
1: มีทั้งหมด8รายเบื้องต้นคนเจ็บเนี่ยมีสาหัส3ราย
0: โดยหนึ่งในนั้นเป็นหญิงวัย82ปีครับ
1: และล่าสุดมีการยืนยันว่า
0: เสียชีวิตแล้ว
1: บาดเจ็บสาหัสอีก2ราย
0: รายหนึ่งเป็นหญิงกระดูกเชิงกรานหักครับ
1: อีกคนก็เป็นผู้ชาย
0: ขาหักครับ
1: ขณะที่คนเจ็บทั้ง2รายเนี่ย
0: อยู่ในการที่เรียกว่าระดับไม่น่าเป็นห่วงครับ
1: มีบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่6รายเอ๊ะเยอะเหมือนกันนี
0: ่มันแปดรายอ่ะตำรวจบอกว่าการดำเนินคดีตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถรวมแล้ว3ข้อหาได้แก
1: ่ทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
0: การทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ได้รับความอันตรายสาหัส
1: และก็กระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
0: เนื่องจากพื้นที่ในมูลนิธิเทียนฟ้านั้นเป็นพื้นที่เอกชนครับ
1: มีพฤติการเป็นการขับรถขับไปชนเนี่ย
0: จึงดำเนินการแจ้งข้อหากล่าว หาตามข้อเท็จจริงโดยตำรวจได้ตรวจสภาพนะสารเบื้องต้นก่อน
1: สารเสพติดในเบื้องต้นแล้วก็วัดแอลกอฮอล์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
0: ตำรวจบอกว่าส่วนคำให้การเบื้องต้นของผู้ต้องหาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไม่มีพฤติการหลบหนีครับ
1: อยู่ในระหว่างเหตุการณ์ตลอดนะ
0: โดยยอมรับว่าอาจเกิดความสับสนระหว่างเบรกกับคันเร่งทำให้แทนที่จะเหยียบเบรกดันทะลึ่งไปเหยียบคันเร่งนั่น
1: ทำให้พุ่งชนแล้วก็มีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ย
0: ขับรถอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายังไม่คล่องเลยไปขับทำไม
1: ผมก็ไปกล้าขับป่ะนะ
0: เอาจริงๆรถที่มันไม่มีคัดอ่ะถ้าเท้าเราเนี่ยเวลาเหยียบลงไปแล้วกระดิกเท้าขวาไปทางเขาเรียกว่าพลิกขาไปทางขวาหน่อยมันก็ติดตัวถังรถแล้วมันก็คือคันเร่งขยับไปทางซ้ายหน่อยมันก็เบรกว่างๆนี่หัดว่างสิ
1: โอ้ยไม่เป็นผมขับได้แล้วออโต้นะ
0: แม่ประแชมเนี่ยนะสมัยก่อนผมไม่มีรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: หัดใส่เกียร์อย่างเดียวนะหน้ามือ หัดแกหัดใส่เกียร์ให้คล่องแล้วก่อน
1: เป็นไง
0: เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เนี่ยหัดให้คล่องแล้วก่อนนะ
1: สอนเขาขับไง
0: สอนขับสิ
1: แล้วไง
0: ผมก็เลยรู้ความจริงว่าเมียเนี่ย อย่าหัดสองอย่างอย่าหัดให้มัน
1: หัดอะไรอ่ะ
0: ขับรถจะยิงปืน
1: โอ้มันเถียงขับรถเนี่ย
0: โอ้โหเถียงเนี่ยฉันหัดต้องถือพวงมาลัยก่อนสิเอ๊ะมึงรู้ดีใจกูสอนทำไมอ่ะเกียร์ยังไม่รู้เกียร์หนึ่งอยู่ตรงไหนเลย
1: ยังไม่รู้ไง
0: เออจะขับจะถือพวงมาลัยอย่างเดียวนู่นสนามฟุตบอลนู่น
1: เป็นไง
0: เอาเลยข้าไม่ไปกันหรอก
1: ไปหัดคนเดียวเลยไง
0: เพราะนั้นเราไปด้วยนี่นั่งพูดง่ายๆว่าเยี่ยวเหนียวเลย
1: ผมพูดเรื่องจริงหัดขับรถเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าชอบกันใหม่ๆเนี่ย
0: โอ้ยเนียน
1: เป็นยังไงก็เป็น
0: เป็น
1: แต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้ว
0: พอมีลูกสักคนนึงอะเด้อโท
1: ไปเลย
0: ไป
1: จะไปไหนก็ไป
0: เออ
1: ต้องสอนตอนที่ยังเป็นแฟนกัน
0: ครับ
1: เอ
0: าดีแค่กับเจ้าโปรมิกออยล์ราคาเดียวกันนะ
1: 2กระปุก650บาทนะ
0: ครับ
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: โปรมิกออยล์เนี่ยไปดูแลเรื่องของไตเรื่องของตับคนกินเหล้ามากๆตับทั้งตับทั้งไตเลยนะ
1: ตับจะแข็งเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงกัน
0: ก็หลักๆเลยเนี่ยการดูแลตับดูแลไตเนี่ยกำเนิดเกิดจริงๆในเรื่องราวมันเกิดมาจากอาหารที่เรากินนี่แหละถ้าเรากินอาหารที่มันเค็มมากรสจัดจ้านไตก็ทำงานหนักกินเหล้ามากๆทั้งตับทั้งไตก็ทำงานหนักเวลากลางค่ำกลางคืนจะนอนเนี่ยไตเขาจะได้พักผ่อนในกับร่างกายเราด้วยแม่หาเรื่องกินคืนก่อนนอนนั่นกันบอกถ้ามันท้องมันไม่มีอะไรมันก็นอนไม่หลับโคลกคลากโคลกคลากลำคาญ
1: ลำคาญเด้
0: อเออตั้งหม้อตั้งกระทะตั้งเตาวุ่นวายไปหมดยังดีนะบางคนเนี่ยไม่มาเดือดร้อนคนที่บ้านซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปักซอยเข้ามาเลย
1: เอามากินกัน
0: เออตัวดีเลยเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: โซเดียมมันเยอะเค็มมาดิต้องใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะเออถ้าจะกินจริงๆอ่ะถ้ามันไม่อยากจะกินจะดูแลสุขภาพแนะนำเลยว่าดื่มโกโก้ร้อนๆแก้วหนึ่งเนี่ยอิ่มนะ
1: โกโก้ชูเดียด
0: าเออพอมันกินเข้าไปสักพักนึงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าสบายท้อง
1: ม
0: ันก็มีหิวก็นอนหลับสบาย300บาทกล่องเนื้อ
1: โกโก้นะ
0: ซื้อ2กล่องเลย
1: 2กล่อง500
0: ครับมีวางขายอยู่ร้านเจ๊หมูกับร้านนพรัตน์เท่านั้นนะครับ
1: ตอนนี้ก็ไปซื้อกันได
0: ้นอกนั้นไม่มีวางขายดอก
1: ถ้าไม่มีก็ต้องสั่งซื้อนะ
0: 0812901691หรือโทรหาโชเล่ก็ได้ที่081924437จำได้หมดแล้วเขารู้เบอร์เราหมดแล้ว
1: จำได
0: ้แต่เบอร์บิดาผมไม่ค่อยบอกนะ
1: บอกเขาหน่อยแ
0: ด้แย่งขายสบู่ผมหมดเลยดูสบู่อะไรวินะ
1: นั่นแ
0: ด้ฟอกแก้คันใช่ไห
1: ม
0: สามวันเนี่ยกว่าจะหายคันเนี่ยของเรานี่ฟอกปุ๊บหอมปั๊บเลยสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: นั่นแหละ
1: กาแฟสิจะได้แถมให
0: ้ฟอกปุ๊บหอมปั๊บถ้าเป็นสบู่โปยเซียนฟอกวันนี้อีก3วันหายคันเออดีวิยังดีนะอ้าวโทรหาเขา
1: เบอร์
0: 089
1: 089
0: 089
1: 55 95
0: เบอร์นี้เป็นเบอร์ของคนไม่มีน้ำยา
1: ของปิดาเขาดีแหละจะสั่งปุ๋ยเป๋ยอะไรก็สั่งก็ไม่ได้
0: ได
1: ้
0: เลยน
1: ะ
0: พี่อยู่บ่อทรายวันนี้อยากได้ปุ๋ยโทรมาเลยครับ
1: โทรไปหาเขาก็จะได้เอาไป
0: หลายท่านบอกโอ้ช่วงนี้ลุงช้างไม่ค่อยพูดเรื่องปุ๋ยเลยเนาะโฆษณาแต่งานบุญงานกระถินนี่แหละเพราะว่าตอนนี้เจ้าปุ๋ยไปขายใครอ่ะ
1: น้ำ
0: ใครใช้ปุ๋ย
1: เม
0: ื่อวานนี้จากตาคลีบอกแม่ผมจะเอาสัก2ตัน
1: เ
0: ห็นบอกว่ามีแถมถึงสิ้นเดือนนี้2ตันนี่ได้แถมฟรีเท่าไหร่รู้ไหม14กระสอบอ่ะ
1: แถมให้
0: เพราะ1ตันแถม2กระสอบ
1: อยู่แล้ว
0: 2ตันแถม4กระสอบ
1: แล้วก็
0: ผมซับน้ำตาพี่น้องเกษตรกรอีก10กระสอบ
1: ถ้าซื้อ2ตันนะ
0: ถ้าซื้อ2ตันนะสิ้นเดือนตุลานะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: วันนี้ก็วันที่2ที่3แล้วเนี่ย
0: ที่3แล้วเห็นไห
1: ม
0: เออเดี๋ยวจะหาว่าลุงช้างไม่เปิดโอกาสพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลย
1: 2ตันแถม14ลูก
0: ครับแถวๆบ้านหมี่ผมไม่เหลือเลยเนี่ย
1: บ้านหมี่เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหน้ำท่วมบ้
1: านกล้วยบ้านซ้ายเนี่ยลุงพี่หนึ่งรายงานมาเมื่อวานเนี่ยบ้านกล้วยบ้านซ้ายเนี่ย
0: ครับ
1: น้ำท่วม
0: ไล่กันไปดูเขื่อนบางสมศรีหน่อยเป็นไงบ้าง
1: รายงานมาแล้วเขาบอกเมื่อวานลุงพี่หนึ่งบอกว่า
0: เป็นไง
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงเดีย
1: ร์ฝั่งลพบุรีแข็งแรงลุงพี่ดื้อวัดเทพ
0: เมื่อคืนมีไฟไหม้แล้ว
1: น้ำท่วมแล้วยังมีไฟไหม้
0: นี่แถวๆชุมชนบ้านไม้หน้าวัดไตรสามัคคีเป็นบ้านไม้ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: สมุทรสาครเอ้ยสมุทรปราการ
1: วอดไป3ห้องเนี่ยนะ
0: คลาผม
1: บ้านเก่าแล้วบ้างเนี่ย
0: 3ทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการ
1: ท่านได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน
0: บริเวณหน้าวัดไตรสามัคคีตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการ
1: ก็ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลบางเมืองเนี่ยนะ
0: รวมถึงเทศบาลพื้นที่ใกล้เคียง5คันก็ไปดับไฟ
1: ดับไฟกันบ้านที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: เป็นชุมชนบ้านไม้สร้างติดกันหลายหลังคาเรือน
1: เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
0: บริเวณห้องแถวชั้นเดียวนะครับท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านเนื่องจากว่า
1: ชุมชนเนี่ยมันอยู่ติดกัน
0: หากเพลิงควบคุมไม่ได้ก็จะต้องลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงด้วย
1: คราวนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยอะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปกัน
0: เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ20นาที
1: สามารถควบคุมเพลิงไฟดับเอาไว้ได้แล้ว
0: ดับไฟ
1: ดับไฟไว้ได้แล
0: ้
1: ว
0: ไฟดับไม่ฉีดทำไมหรอกเบื้องต้นพบความเสียหายกี่ห้องครับ
1: 3ห้องไม่มีคนเจ็บหรือว่าไม่มีคนตายเลย
0: โชคดีไปคุณปัจจยาอายุ41ปีผู้เช่า
1: บอกว่าขณะเกิดเหตุผมไปข้างนอก
0: โอ้
1: แกก็ไม่น่าไปข้างนอกเลย
0: ถ้าอยู่ข้างในก็เรียบร้อยดี
1: แล้วมีคนแจ้งว่าไง
0: เฮ้ยไฟไหม้เว้ยเฮ้ยปัจจยาไฟไหม้บ้านเอง
1: รีบกลับมา
0: บ้านหลังดังกล่าวนี่พักอาศัยอยู่คนเดียว
1: แล้วก็นอกเหนือจากนั้น
0: มีน้องแมวน้องหมาไอ้สองตัวเนี่ยมันไวเว
1: ้
0: ย
1: แมวกับหมา
0: ออกมาได้ทัน
1: เบื้องต้นคาดว่า
0: ไฟฟ้า
1: ลัดวงจรบริเวณปลั๊กไฟเนี่ย
0: โดยก่อนออกจากบ้านเขาจะเสียบสายพัดลมทิ้งไว
1: ้แกไม่น่าเสียบไปเลยเนาะ
0: ไม่จะปิดพัดลมแล้วก็ตามนะ
1: อย่างไรก็ตาม
0: ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดครับปลั๊กทุกชนิดไม่ได้ใช้ต้องถอดออกครับ
1: ถอดออกไป
0: ไม่ได้เปิดเครื่องไว้ก็จริงอ่ะแต่ไอตัวสายไฟที่มาจากปลั๊กมายังสวิตช์เนี่ยมันยังไฟมันยังเดินมาอยู่นะ
1: ประสานกันอยู่ไฟมันยังเดินถึงอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: ต้องระวัง
0: เตือนเขาจังเลยนะผมจัดรายการเสร็จผมก็ไม่ดึงปลั๊กอะไรออกเลยนะเนี่ยนะ
1: ดึงออกบ้าง
0: ต้องดึงออกบ้างแล้วก็อินเทอร์นมอินเทอร์เน็ตต้องรีเซ็ตต้องรีเซ็ตเราเตอร์บ้างไม่งั้นขยะมันเต็มไปหมดเลย
1: นั่นเ
0: ต้ไบโอดีครับเป็นเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะฮะช่วยสร้างความสุขให้กับทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วย
1: ไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่
1: เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ให้ป่วยแล้วค่อยกินนะ
1: เราเติมเต็มมาไว้กับร่างกายมือเรือ3เม็ดเนี่ยนะ
0: จะกินยาเป็นอาหารหรือจะกินอาหารเป็นยาละแม่ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ด
1: รับประทานไบโอดีกัน
0: ถ้าสวทั้งหลายนี่แม่กระเดือกเรียกกระเดือกในกลืน
1: กลืนไม่ลง
0: ใช้เลยครับ
1: ใช้อะไรเล่าก
0: ันไก่ตัดแคปซูลเอาผงมันออกมาผสมกับโกโก้เลย
1: คนได้เข้ากันเนี่ยนะ
0: โอ้โหมันอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก้กับไบโอเนี่ยนะ
0: ครับไบโอดีเราเนี่ยกระปุก100แคปซูล690
1: บาท690
0: บาท
1: นะ
0: 2กระปุก 1,300 บาท
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: เขาเรียกว่า
1: 1คาราเบลจ่าย
0: 2,000 บาท
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ใช่เลย
1: บ ออกให้
0: ชาวบ้านหอบที่นอนหมอนมุ้งอพยพหนีกันในวุ่นมากลางดึกที่ผ่านมา
1: ฝนตกน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าหลายชุมชน
0: ในจังหวัด8ริ้วฉะเชิงเทราแล้วนี่แหละครับ
1: ไปที่8ริ้วอีกแล้ว
0: มาเช้านี้ก็สั่งซื้อสินค้าเราเยอะเลยชุมชนที่ฉะเชิงเทราบอกน้ำท่วมไหม
1: ว่าไงเขาว่าไงอ่ะ
0: อยู่คนละฝั่งกันค่ะ
1: โอ้
0: โชคดีไป
1: น้ำไม่ท่วมแต่นี่ท่วมเนี่ย
0: ท่วมเลยครับ18นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับเกิดมวลน้ำไหลหลากเชี่ยวในชุมชนพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ
1: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: มีอยู่วัดหนึ่งเนี่ยที่เราประกาศให้เนาะ
1: เดี๋ยวประกาศให
0: ้ครับจากปริมาณฝนที่ตกลงมาเกษตรกรชาวสวนยางพาราติดเกาะออกไม่ได้เนี่ย
1: ถ่ายคลิปร้องขอความช่วยเหลือจากโซเชียล
0: ใครจะได้มาช่วยหน่อยไปไหนไม่ได้แล้วเด็ดโทรศัพท์แบตหมดจะทำยังไงอ่ะ
1: ท่วมน้ำท่วมน้ำ
0: เออน้ำท่วม
1: ท่วมนะ
0: แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ไปช่วยเหลือหน่อย
1: เอาช่วยเหลือหน่อย
0: พื้นที่หมู่ที่เท่าไหร่เนี่ย
1: หมู่ที่23ไงนะ
0: บ้านสามมะนาวไง
1: อ๋อ
0: หมู่25บ้านสำพรานไง
1: อ
0: ยู่ตำบลลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบนะ
1: จังหวัดฉะเชิงเทราที่กระแสน้ำถูกถนนเนี่ย
0: ถูกถนนตัดขาดเจาะ
1: น้ำ
0: ชาวบ้านรอความช่วยเหลืออยู่ครับ
1: ถนนขาดเนี่ย
0: ถนนมันขาดเลยสิ
1: น้ำมันกัดเซาะเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวตะเวนลงพื้นที่ไปในพื้นที่รับแจ้งพบนายบุญนาคพรพจน์ธนมาศนายกอบต.คลองตะเกาครับ
1: และก็กำนันสาโรจน์สายสุวรรณลายสุวรรณเนี่ยนะ
0: ครับท่านก็นำเจ้าหน้าที่ชาวบ้านมีทหารพรานไปช่วยด้วย
1: ไปช่วยกัน
0: ฝ่ายความมั่นคงก็ไปด้วยไปช่วยเหลือ
1: นำ
0: ชาวบ้านอพยพออกมา
1: ผู้ยบออกมา
0: พร้อมเหมือนกับเตรียมพื้นที่ด้านล่าง
1: เป่าเก็บของกันล่ะ
0: เอ้ยพวกยุงล่างเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงนะน้ำมันเร็วนะ
1: เอาน้ำเอาของจากที่ตามขึ้นที่สูงนะ
0: เออมันแรงด้วยนะ
1: อ
0: ีกหนึ่งพื้นที่ก็คือตลาดชุมชนบ้านหนองขายยังนะ
1: บ้านเขากล้วยไม
0: ้ชาวบ้านแตกตื่นน้ำป่าทะลักพากันใจตนก
1: ตกใจ
0: นางมีนาดวงแสมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าบ้านหนองขายยังประสานผู้นำให้การช่วยเหลือ
1: นำรถอะไรน่ะ
0: รถเกรดรถเกรดรถแท็กเตอร
1: ์
0: มาถักเบี่ยงน้ำทางให้มันหลบไปตั้งหน่อย
1: แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ย้ายรถออก
0: เร่งเก็บของขึ้นที่สีสูงนะ
1: ผู้ป่วยแล้วก็เด็กเนี่ยออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่ปลอดภัย
0: รถทุกชนิดห้ามผ่านน้ำมาไหลเชี่ยว
1: เดี๋ยวถนนจะพังอีกนะ
0: ครับผู้สื่อข่าวสอบถามชาวบ้านก็คือนายวิชัยเจริญศรีอยู่ในการใจตนก
1: ตกกระจายบอกว่าตกกระจายกลัวมากเลยครับ
0: หอบที่นอนหมอนมุ้งหนีกระแสน้ำออกมา
1: ได้ดีหมาขึ้นไปนอนแล้ว
0: ผมอยู่ซอยท้ายหมู่บ้านเลยลึกไปประมาณ300เมตร
1: โชคดีนะที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: มาช่วย
1: แล้วก็ฝนตกหนัก
0: ดังสนั่นทั้งคืน
1: รอบแรกเลย
0: เพิ่งซ่อมตู้เย็นเสร็จนะ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้า
0: หวังจะได้ใช้เพิ่งจะน้ำจะลดปั๊บเอาอีกแล้ว
1: จะได้ใช้นี่น้ำมาอีกแล้ว
0: ยังไม่ทันได้ใช้เลยดูที่หน้า
1: หนีไม่ได้เลยพังอีกแล้ว
0: อย่างไรก็ตามทางด้านผู้นำก็จัดชุดเฝ้าระวังวันนี้จะตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง
1: โอ้โหน่าเห็นใจนะ
0: ครับ
1: ฝนก็ตกน้ำก็ท่วมเครื่องเสียงก็พังเนี่ย
0: อย่างนี้นะมันมีวิธีการถ้าเผื่อว่าฝนมันตกเสียงมันดังขอความช่วยเหลือใครตะโกนก็ไม่ได้ยินผมแนะนำให้ซื้อนกหวีดเอาจริงๆนกหวีดเป่าเลยแล้วก็ใครอยู่ใกล้สังกสีใกล้เลยเคาะเอาไว
1: ้
0: เคาะไว้เอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย
1: ท่วมน้ำท่วมน้ำ
0: น้ำท่วม
1: น้ำท่วมแล้วเนี่ยนะ
0: ถึงว่าไม่ถูกตรงๆสักที
1: ตดๆอยู่เนี่ยผม
0: เลย
1: ถูกก็ไม่ได้ใบเงียบเลย
0: คุณก็เวอร์อุตส่าห์ซื้อเก้าอี้ให้แล้ว
1: รัฐบาลเลยใต้ดินดีแ
0: กเขาเล็กเอกชน
1: เอกชนเนี่ย
0: อ
1: ้าวขอมีโชคอะ
0: อ้าวดื่มกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
1: ดื่มกันดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: โดยเฉพาะกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมเนี่ย
1: เป็นไง
0: ถุงหนึ่งเนี่ยมี30แก้ว
1: ก็490บาท1ถุง
0: 2ถุง900บาท
1: ใช่
0: รับทันที
1: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนถ้าจะได้2ก้อนต้องซื้อ5ถุง 2,000 บาท
1: 5ถุงจะได้2ก้อนนะ
0: ครับถ้าจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก้
1: อันนี้เขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะ
0: ครับดูแลลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณนะนะ
1: ถุงหนึ่งก็380บาท
0: มี20แก้ว
1: นั่น
0: 2ถุง700
1: ซื้อ4ถุงเนี่ย
0: 1,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: มันไม่หวานนะ
1: 1ก้อนนะ
0: มันไม่หวานมันจะค่อนข้างขมด้วยนะ
1: เอาถ้างั้นก็โกโก้งั้นผสมเข้าไปดิ
0: ใช่เพราะมันมีทั้งโสมทั้งถังเช่าทั้งเก่ากี้ทั้งเห็ดดินจือ และกระชายดำเขาใช้สุขรสตัดความขม
1: นั่น
0: มันไม่สามารถนำความหวานของสุขรสไปขมพวกนี้ได
1: ้แล้วก็เป็นเบาหวานยังรับประทานได
0: ้ส่วนท่านนี้เป็นไขมันไม่กล้าดื่มได้เลย
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เราใช้ถั่วขาวแทนไขมันทราน
1: นั่น
0: ถ้าเป็นโกโก้เนี่ยเขาใช้มะพร้าวประโยชน์ล้วนๆเลยนะ
1: ประโยชน์กับร่างกาย
0: คลาผมหนึ่งคันครับมาไม่ถึง10นาทีรถบรรทุกทราย
1: เป็นไงคร
0: ับเข้าไปในเรือนจำผู้ต้องขังก็ช่วยกันกรอกใส่ถุงส่งทำตามแนวป้องกันน้ำทั่วเมืองนะข้างนอกนั่นก็บ้านเราข้างในก็เรือนจำอ่ะ
1: เรือนจำก็ต้องช่วยกันนะ
0: รถมารถบรรทุกทรายมาถึงปุ๊บจอด
1: เอาช่วยกัน
0: ไม่ถึง10นาทีครับเสร็จ
1: เรียบร้อย น้ำท่วมป่าโมกเลยนะ
0: ครับที่ป่าโมกไง
1: ป่าโมกก็ได้บัตรเจ๊หมู
0: นี่นายก
1: โอ้พวกเจ๊หมูเลยเนี่ย
0: นายกรัฐมนตรีรณกรวงผู้มณีของเราเป็นสมาชิกเทศบาลใครชื่ออะไรนะ
1: เจ้าน่ะลิเกอ่ะ
0: อะไรนะลืมชื่อแล้วพลายงาม
1: ลูกมหาราชเนี่ยเป็นสทเทศบาลตำบลเขาตำบลป่าโมกนะ
0: ก็นำประสานกับนายทิตินัยพาติกบุตรผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทองส่งรถบรรทุกขนทราย8คันครับ
1: เข้าไปในเรือนจำแล้วก็ให้ผู้ต้องขังช่วยกัน
0: กรอกใส่กระสอบน้ำไปเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมเขตเทศบาลป่าโมกครับ
1: อยู่ในนั้นก็ช่วยคนด้านนอกได้ครับช่วยกันกรอกเข้าไป
0: ใครเดือดร้อนเรื่องน้ำดมน้ำดื่มประสานเชื้อหมูได้เลยนะ
1: เชื้อหมูป่าโมกเป็นไงอ่ะ
0: ข้าวครับโอ้ยเกิดบริจาคดีๆคนเนี้ย
1: โอ้นุชเขาโคตรแรง
0: ใจถึงพึ่งได้ทั้งวง
1: เชื้อหมูเนี่ย
0: ลูกชายเป็นที่ปรึกษาท่านรัฐท่านนายกเลยนะ
1: นายกเทศมนตรีเมืองป่าโมกเนี่ยนะ
0: ครับนะเป็นข้อเสนอของเรือนจำจังหวัดอ่างทองบอกท่านนายก
1: ว่าไง
0: ถ้าไม่มีคนช่วยก่อกระสอบทรายเอาทรายเข้ามาในเรือนจำเลยซึ่งได้นำเสนอต่อศูนย์บัญชาการการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแล้ว
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ทางเรือนจำสนับสนุนกำลังพลคนในการบรรจุกระสอบทราย
1: ท่ามกลางสถานการณ์หลายพื้นที่
0: ที่มีความต้องการกำลังคนจำนวนมากเพื่อเร่งรับมือในการป้องกันน้ำท่วมนะครับ
1: ก็ต้องช่วยกัน
0: อย่างอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทกันในทหารจากลพบุรีไปนั่นแหละ
1: แล้วก็มีผู้ต้องขังเป็นพันคนนะ
0: โอ้สามารถร่วมงานบริการสังคมได
1: ้อย่างไรก็ตาม
0: ผู้ต้องขังจำนวนมากออกไปบริการนอกเรือนจำอ
1: าจจะมีความเสี่ยงต่อด้านการควบคุมอ่ะนะ
0: จึงปรับวิธีการใหม
1: ่นั่น
0: เอาเข้ามาในเรือนจำดีกว่า
1: เอามาในเรือนจำเลยก่อนในเรือนจำเนี่ย
0: ทางข้างนอกเนี่ยมันว่ายน้ำหนี
1: เดี๋ยวมันหนีคิดถึงเมียมันเนี่ย
0: ใช่หนีไปไหนบอกหนีไปทำไมหนีไปแต่งงานครับผู้คุมก็ถามว่าไงถามว่าหนีไปไหนหนีไปแต่งงานครับ
1: ไม่อ่ะแต่งงาน
0: มันจะแต่งงานมันกำลังจะมั่นกันอยู่แล้วไปเลยเออทีหลังสอนวิธีการหนีหน่อยกูจะหนีเมียกูว่างั้นไม่10นาทีไม่ถึงไม่เกิน10นาทีนะเสร็จเลยนะ
1: ตายที่บรรจุรถขนหมดแล้ว
0: 1คันเนี่ย10นาทีบรรจุเรียบร้อย
1: ก
0: ็ว่ากันไปปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: เป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: รับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทท
1: ำ
0: เป็นเรียกว่าเมื่อเนื้อไม่ตัวก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300บาท
1: แต่นี่แคปซูลกระปุกละ300
0: ถ้ามันกระดูกผุกระดูกปุ้นกระดูกเสื่อมอ้าวกินไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัด2กระปุกก็500
0: บาท4กระปุกแถม
1: 1กระปุกนะจ่าย 1,000
0: มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานรับประทานโรงยาโรงพยาบาลนะ
1: แล้วก็รับประทานมะระกินนกของเราควบคู่กันไป
0: ใช้ได
1: ้มะระกินนก
0: ถึงมะระกินนกเราจะไม่ใช่ยานะเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะแต่คนโบราณเขากินกันนานแล้ว
1: ใช
0: ่เรามิอาจบอกว่ารักษาโรคเบาหวานได้แต่อยากให้ท่านรับประทานคู่กับ
1: ทางด้านของ
0: ยาของโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: ควบคู่กันไป
0: ปุกหนึ่ง300บาทซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกหนึ่ง
1: นั่นเจ้
0: เหมือนกันเลยกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: อันนี้สำหรับกระดูกล้านกอบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: มันกรึบกรับกรึบกรับแต่มันไม่ปวดนะปวดกินไม่หายนะเออเพราะไม่ใช่ยาแก้ปวด
1: อ้าวน้ำมันงาดำนะ
0: กินก่อนนอนกินก่อนนอนกินก่อนนอน
1: ก่อนนอนเด้
0: 300บาทใครที่ปัสสาวะไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ไปบ่อยฉี่รถโอนี่โป้เท้า
1: เอารับประทานทางด้านของฟอกัสนะ
0: กล่องเขียวเขียว
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ย
0: เอาที่เยี่ยวไม่ออกนะบางคนมันต่อมลูกหมากโตแต่เยี่ยวคล่องอันนี้เอาไม่อยู่นะพบหมอดีกว่า
1: หาหมอนะ
0: ครับถ้าจะกิน ฟอร์กัสของเรานี่ก็สั่งซื้อในราคา
1: ราคาก็ฟอร์กัสนี่เท่าไหร่อ่ะ
0: 390บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000
1: ฟอร์กัสนะ
0: ครับส่วนใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ล
1: ม
0: เหม็นที45ตำบลเนี่ยเอา
1: ไตเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: ไตเลื่อมจอย
0: กระปุกก็350บาท2กระปุก700แถมฟรีกระปุก1
1: แถมให้
0: เหมือนกับจอยมิกฟูด
1: อ
0: ันนั้นเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผงชงน้ำดื่มนะ
1: ผงน้ำดื่มได
0: ้ราคาเดียวกันเหมือนกันราคาเดียวกันไอ้ห้าวแหละไอ้ห้าวก็เหมือนกันสองแถมหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ายาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารก็350เหมือนกันนะ
1: 350
0: แต่ไม่ได้ซื้อ2แถม1นะถ้าซื้อ3กระปุกพันเดียวครับ
1: 3กระปุก 1,000 นะ
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: า
0: วงานกฐินหน่อยเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเนี่ย
1: อ้าวรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับผม
1: วัดเนี่ยจะออกโรงทานติดต่อทางวัด
0: 40วัดใช้เวลา4นาทีอ่านจบมั้ย
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคม
0: ครับ
1: วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผาไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดบดตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดอะไรเดี๋ยววัดคุ้งนาบุญวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผาไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสัทธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันนี่อันนี้ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: เวลาหมดพอดีครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมานะจ๊ะ
1: นะ
0: แล้วก็มีข่าวเรื่องของไฟไหม้ที่สตูลเมื่อคืนนี้ด้วย
1: แ
0: ป๊บเดียวเดี๋ยวกลับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083 8686 083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณา ใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ช่วยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลาง

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55 มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: มาล้อมวงมาฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้ก็ทักทายต่อชดกาญจนบุรีความที
1: 97.75 FM นี
0: ่ต่อชดทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชก็ 92.50 FM
0: สถานีวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านครนายก
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ครับเรายังอยู่ด้วยกันนะที่เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรีก็ยังฟังกันอยู
0: ่รวมไปถึงวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: สตูลนี่ก็ 91.75 FM เนี่ยนะ
0: ดีเจผักหวานจากตำรวจภูธรภาค9สตูลส่งข่าวสุดระทึกมานะครับฟังเพลงนิราศเมืองสตูลโดยพี่ปั้นเนาะพี่ปั้นอยู่อุดัยเจริญนะ
1: ว่าไง
0: อุดัยเจริญควรการหลงนะครับนี่เขาผมไม่รู้จักกับเพลงนี้ทีแรกอะ
1: นั่น
0: พี่ปั้นเขาแนะนำมาเออก็ดีเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เกิดเพลิงไหม้

0: ไอ้ลุกซ้ำสองครั้งนะลุงโจเล
1: ่สองครั้งเลยไง
0: ต้องควบคุมเพลิงนาน3ชั่วโมงครับ
1: โอ้โห
0: ผู้ว่าราชการลงพื้นที่บัญชาการด้วยตัวเองเลยมีผู้บาดเจ็บ1รายนำตัวไปรักษาแล้วล่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าประมาณสัก4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านควรตำบลบ้านควรอำเภอเมืองสตูลนะครับสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเดินทางลงพื้นที่โดยตัวเองเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ทันทีพร้อมด้วยทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมและก็คณะผู้บริหารสถานีโดยมีท่านรองผู้กำกับตำรวจมาทั้งโรงพักเลยครับ มากำกับดูแลสถานการณ์มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ทันทีนะจากการตอบตรวจเบื้องต้นทราบว่าเหตุเกิดจากผู้ขับขี่รถยนต์เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันและได้นำภาชนะบรรจุน้ำมันเสริมเอาแกลอนมานะเพิ่มเติมก็โอ้โห
1: เขา
0: ห้ามอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยนะมีการสอบตรวจเบื้องต้นทราบว่าคนเนี้ยเอาแกลอนน้ำมันมาใส่ภาชนะมันเสริม
1: ม
0: านะจนเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นเกิดการลุกไหม้ซ้ำอีกถึง2ครั้งนะ
1: ไฟไหม
0: ้ทำให้เปลวเพลิงนี่พุ่งสูงสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างสงบนะครับทางด้านภูมิกับการสถานีภูธรเมืองสตูลก็ได้สั่งการให้กันพื้นที่อย่างเข้มงวดห้ามประชาชนไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้เพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดหรือไฟลุกซ้ำสองก็ได้สำหรับคนที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็คือนายพิสุทธิ์เพชรเนียมครับอายุ40ปีบ้านเป็นคนวังประจันอำเภอควรโดนจังหวัดสตูลได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเข้าตัวห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อาการอยู่ในระหว่างการเฝ้าสังเกตของแพทย์ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เริ่มรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานผู้อยู่ในเกิดเหตุนะสืบหาสาเหตุที่แท้จริงและขอบเขตความเสียหายอย่างละเอียดซึ่งขณะนี้ก็กำลังตรวจสอบกันอยู่เนาะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็เน้นย้ำให้หน่วยงานฝ่ายเข้มงวดทุกฝ่ายเข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการน้ำมันและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับขอบคุณครับข่าวจากนิวสตรีทนิวจากสตูลครับ
1: ส่งมาไฟไหม้เนี่ยที่จังหวัดสตูลเนี่ย
0: จังหวัดสตูลครับ
1: โอ้น่าเห็นใจนะ
0: ทางเหนือเขาก็น้ำท่วมกัน
1: ทางใต้ไฟไหม
0: ้สมุทรปราการก็ไฟไหม้
1: เ
0: ป็นอย่างนั้นนะครับ
1: เห็นใจน่าเห็นใจ
0: จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็ระมัดระวังกันอยู่แล้วในเหตุการณ์อย่างนี
1: ้
0: ถ้าก็มีคำเตือนอยู่แล้วนะครับปั๊มน้ำมันเขาไม่เอาแกลอนมาเติมนะถ้าจะเอาแบบแกลอนมาก็ต้องเป็นอะไรอะถัง200ลิตรเลยอ่ะใช่ไหมครับเพราะความปลอดภัยไม่แต่แก๊สหุงต้มเราเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไปเติมที่ปั๊มเขาก็ไม่เติมให้นะ
1: ไม่เติมไง
0: ต้องไปที่ร้านแก๊สเปลี่ยนถังเลยครับ
1: เปลี่ยนถังเติมได้แต่ต้องมีเขาจะมีจุดเติมของเขามี
0: ครับ
1: เป็นที่เติมน้ำแก๊สนะ
0: เติมแก๊ส
1: อ
0: ันตรายนะฮะ
1: อันตราย
0: อย่างรถผมเนี่ยเสียเนี่ยรถผมติดแก๊ส LPG นะช่างบอกเสร็จแล้วบอกผมยังไม่ไปรับรถอ่ะช่างเอาไปเทสเลยเทสได้เลยวันนี้เติมน้ำมันให้เต็มถังเติมแก๊สให้เต็มถังไปนู่นเลยนะเขาอะ
1: ไปไหนอะ
0: เขาคอ
1: เพชรบูรณ์ดูนะไปเช็ครถ
0: ไปเช็คเลยไม่ต้องกลัวประหยัดได้ก็จะดูว่าอะไรมันประหยัดยังกี่กิโลลิตรน้ำมันขึ้นราคานะเมื่อเช้าเนี่ยแต่ไม่เป็นข่าวดังข่าวเรื่องน้ำท่วมนะมากกว่า
1: น้ำมันมันขึ้นราคาเนี่ย
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: ใช
1: ่เดี๋ยวมันก็ลง
0: เดี๋ยวก็ขึ้นลงขึ้นแต่ขึ้นแล้วไม่ค่อยจะลงเนี่ยสิดื่มกาแฟยังไงวันนี
1: ้กาแฟลิซ่าเอ็มหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้ครับ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ผมเนี่ย
1: เป็นเบาหวานรับประทานได
0: ้ผมเนี่ยนะ ช้ามาเนี่ยผมดื่ม

0: โกโก
1: ้
0: พอเข้ารายการคู่กับโชเล่ปั๊บผมก็ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็
1: ม
0: แล้วก็ดอทอัลฟอกัสใส่กันไปเม็ดนึงนะ
1: ใส่เข้าไป
0: จะได้ฉี่คล่องอายุเราขนาดนี้แล้วนะ
1: อายุเยอะก็การขับถ่ายระบบฉี่ระบบอย่างอื่นมันก็ลำบากนะ
0: เหนื่อยใจสวปีนี้ก็28 29แล้วผมอ่ะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตกนรกนี่ตกอุตสา
0: เข้าใจพูดเนาะทีตัวเองฮะ
1: เป็นยาย
0: พูดทุกวันในเรื่องอายุไม่ถึง70เนี่ยรับเงินเดือน700ยังบอกไม่ถึง70อีกอิจฉาเนี่ยผมยังไม่ได้กับเขาเลยเนี่ย
1: อิจฉาไง
0: ครับ
1: ตาร้อนอีกเ
0: ออต้องน้ำแข็งโปตาเนี่ยนะ
1: เอาว่ากันไปนะ
0: เอาทักทายพี่น้องที่เมืองการด้วยนะครับฟังรายการลุงช้างอยู่นะจ๊ะ
1: กาญจนบุรีก็น้ำท่วมเยอะเนี่ย
0: ครับส่งข่าวหน่อยน้ำท่วมเยอะ
1: พวกแพ้พวกอะไรนี่ก็ลำบากกินลำบาก
0: เป็นไงทุ่งสงทุ่งสงส่งข่าวหน่อยเร็ว
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: นครนายกส่งข่าวกันหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
0: ครับจากที่ไหนเอ่ย
2: ยังชายโพทอง
0: ยังชายโพทองนะไม่ท่วมนะ
2: ไม่ท่วมไม่ท่วมไม่มี
0: ครับจะเอาอะไรดี
2: ไอ้ยาวันนี้ดีมีผู้ชายรับคนชั่วใช่คนผู้หญิงรับไม่กล้าพู
0: ดเอาไอ้ห้าวะ
2: ฮะ
0: เอาไอ้ห้าวไง
2: ไอ้ยาที่หล่อลื่นหลบเล็กๆก็มีกันขายต่างหากแยกต่างหากไหม
0: โอ้ยไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยด้วยหลังไมค์ผมกำลังออกอากาศอยู่นะกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมคุยหลังไมค์นะอะไรไอ้หล่อลื่นผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะอะไรหล่อลื่นน้ำมันเครื่องสิ
1: น้ำมันเครื่องไอ้ด้านเบ้าน้ำมันงาดำอ่ะ
0: น้ำมันงาดำอ่ะ
1: โอ้สงสัย
0: ท่านกระดูกจะได้ลื่นกรึบกรึบ
1: ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
0: ไม่ไหวนะ
1: สงสัย
0: หลายคนเนี่ยที่ไปซื้อในเขาเรียกว่าในโทรทัศน
1: ์
0: หรือในโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆไม่เห็นเหมือนของลุงช้างเลยไม่สมคำล่ำลือก็ไม่เป็นไรถ้ามันกินของเขาไม่ถูกก็เปลี่ยนมารับประทานของเราสิ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: อย่าลืมนะว่าเรามัน60เม็ดแล้วไม่มีอะไรผสมนะไม่ต้องไปผสมอะไรอะไรน้ำมันล้ำคุ้มล้ำข้าวเลยผมไม่ได้ผสมอะผมงาดำล้วนๆเลยกระดูกมันแห้งๆอยู่เนี่ยเอาไปเสริมให้มันเหมือนจาระบีอะ
1: นั่นเจ
0: ้
1: แล้วมันงาดำสกัดเย็น
0: ก่อนนอน2เม็ดมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านตอนเรานอนนะราบไปกับพื้นเนี่ยนะแล้วก็ร่างกายเราก็ไม่ได้เผาผลาญพลังงานอะไรเจ้าน้ำมันงาดำก็จะไปเคลือบตามกระดูกตามข้อต่อเพราะมันไม่ใช่ยา
1: ไม่ใช่ยา
0: ไม่ใช่ยา
1: ซื้อกัน
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะอ้าว
1: ไปแล้ว
0: ฉะนั้น
1: เดี๋ยวโทรไปทุกสายที่โทรมา
0: ครับ
1: ถ้
0: ามันมาติดกันเนี่ยผมจะรับสายแรกผมจะไม่รับจะโอนให้ประแชมพอสายที่สองผมถึงรับเพราะว่าประแชมนี่รับคนเดียวสองสายไม่ได้
1: โอ้เป็นไง
0: ยังเก่งไม่พอนี่มาเช้าตีห้าลุกมาจัดรายการกับผมนะ
1: แน
0: ่
1: ท่องยันทุนไง
0: ไม่ได้ท่องสวัสดีค่ะประแชมนะคะก็ผมเห็นตะวันจันทาก็จัดคู่กันเนาะจันทาก็โอ้โหคุยสนุกอะเขาบอกมามึงมาลองดูบางทีเนี่ยโอ้โหขนาดพี่ไก่ก็ยังจัดได้เลยช่ำนั้นไม่จัดไม่ได้
1: ไอ้มันนั่งจัดเนี่ยจัดไปจัดมาเดี๋ยวก็ด่าคนจัดด้วยกันละนะ
0: ติดปากไงอันนี้ลุงไรเดอร์เนี่ยไปแจ้งความ
1: ลุงไรเดอร์เป็นไง
0: โดนลูกค้า
1: ไปส่งบะหมี
0: ่ไปบ่งส่งบะหมี่ลูกค้าหิวข้าวอ่ะสั่งบะหมี่มาแกก็มาตามเวลาแหละมาถึงก่อนเวลาด้วยแต่กระมวลเสียเวลาตรงหาบ้านไม่เจอนี่แหละ
1: หาบ้านคนที่สั่งไม่เจอ
0: ลูกค้าโมโหหิวตบกระบาลแล้วก็ถีบรถแกด้วยเ
1: อ้าย
0: อมไม่ได้หรอกอย่างเงี้ย
1: คนอย่างงี้ก็มีนะ
0: เออ
1: โมโหหิวไง
0: วันหลังก็ไอ้คนที่มันตบกระบาลมันมาบ้านเราบ้างดิมันจะมาถูกไหมล่ะ
1: นั่น
0: เด็กนี่ก็ไปแบบ GPS ไปเลยแล้วมันเข้าไปในหมู่บ้านแล้วมันยังหาบ้านเลขที่ไม่เจอไง
1: แล้วทำยังไงมาแจ้งความไงเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานี
1: ว่าไงแล้วนะ
0: มีนายอาทิตย์อายุ57ปีเป็นอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
1: สภ.เมืองอุดรธานี
0: คุณตำรวจครับดำเนินคดีกับลูกค้าผมหน่อย
1: เนื่องจากว่า
0: ผมไปส่งอาหารแล้วถูกทำร้ายร่างกายบริเวณบ้านหลังหนึ่ง
1: ภายในซอยประชาสันติตำบลหมากแข้ง
0: อำเภอเมืองนี่แหละอุดรนี่แหละ
1: นายอาทิตย์ว่ายังไง
0: ตอน 11:05 น.ตนไปส่งเมนูบะหมี่ในซอยประชาสันติพอขับไปในซอย
1: ในซอยแล้วก็บ้านเลขที่อะไร
0: หาไม่เจอ
1: หาไม่เจอเด้
0: อยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนออกมา
1: ว่าไง
0: เฮ้ยมึงไม่ได
1: ้
0: มึงไม่ได้ดูกูหรือไงเนี่ย
1: เออแล้วเป็นไง
0: ผมก็ตกใจเลยบอกลูกค้าพี่ใจเย็นๆนะครับ
1: ค
0: ุยกันดีๆก็ได
1: ้ให้คุยกันดี
0: ๆเออพอจอดรถหน้าบ้านเขาเท่านั้นแหละ
1: เขาว่าไงอ่ะ
0: ดึงเอาบะหมี่ไปทันที
1: หลังจากนั้น
0: ได้ใช้มือตบที่ศีรษะไปแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์ของตนเองอีก
1: แถมขู่ว่า
0: จะเอาค้อนมาทำร้ายร่างกายอีก
1: เก่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: น่าจะเป็นช่างไม้ละมั้ง
1: สงสัย
0: ดูท่าแล้วของคงจะโมโหหิวครับพี่
1: โมโหหิวแต
0: ่มาทำร้ายผมแบบเนี้ย
1: มันไม่ใช่
0: เขาก็ถือบะหมี่ไปเลยจังก็ไม่จ่ายด้วย
1: อ้าวทำไมทำงาน
0: เราผมก็บอกกับพี่งั้นผมขอถ่ายรูปส่งงานก่อนนะตอนกำลังจะถ่ายรูปนะปัดโทรศัพท์ผมอะ
1: แล้วก็บอกว่า
0: ถ้ามึงอยากถ่ายมึงเข้ามาถ่ายในบ้านกูเนี่ย
1: แต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวจะหาว่าบุกรุกกัน
0: ใครจะกล้าแล้วเนาะ
1: นายทิศว่าไง
0: ยืนยันว่าไม่ได้ส่งอาหารลูกค้าช้าครับ มาถึงก่อนเวลาด้วยซ้ำไป
1: แต่ก็
0: จะโมโหหิวหรือไม่ไม่พอใจยังไงก็ไม่รู้
1: ขับรถผ่านบ้านก็ได
0: ้ก็ไม่น่ามาด่ากันนะ
1: ตบหัวด้วย
0: เออทนมาแจ้งความยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
1: แล้วก
0: ็ไม่รับกระเช้า
1: ไม่รับกระเช้านะ
0: ไม่รับคำขอโทษ
1: ไม่ไหวสวยรวยกระเช้านะ
0: อาชีพไรเดอร์อย่างผมมันก็มีศักดิ์ศรีนะ
1: นั่นแต่ที่เห็นใจกันนะเนี่ย
0: เออ
1: ถึงก็ตบหูดิโอ้ยหัวนี่มันก็ไปใช้ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้เรื่องแล้วไอ้หนู
1: เรียกนายก
0: จริงแล้วตอนนี้กำลังปวดหัวนะนายกแล้ว
1: ก็ว่ากันไปน้ำมันท่วมมานะ
0: ไหนจะเศรษฐกิจไหนจะน้ำท่วม
1: แล้ววันนี้น้ำมันขึ้นอีกนะ
0: มันขึ้นราคาแล้วก็สสในสภาก็โอ้ก็เป็น
1: เถียงกันอยู่นะ
0: เถียงกันอยู่แล้วก็เชิญคุณโรมออกจากสภาจริงๆแล้วพี่โรมเนี่ยก็มีหลักฐานแหละแต่ว่าไปกล่าวหาเขาเลยไงว่าสามีเป็นจีนทุนเทาอะไรเงี้ยนะเขาไปกล่าวหาเขาเลยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะบอกว่าผมขอตรวจสอบได้ไห
1: ม
0: ได้ข่าวมาว่าอะไรงี้จะดีกว่าเนาะ
1: ก็เขาก็ตรวจสอบกันแล้วละ
0: เขาไปชี้เลยว่าคุณมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ร้องเรียนได้สิ
1: น่ะว่ากันไป
0: แล้วทีนี้ใครเชิญออกจากห้องใช่ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ตอนสอนลพบุรีนี่แหละ
1: คนลพบุรีเนี่ยนะ เชิญเขาออกไป
0: พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลว่าคุณรอมออกไปนอกสภาก่อน
1: คิดถึงนะ
0: พี่เปิ้ลนี่ไปอยู่ไม่อยู่ในเขตเราเนาะ
1: เขตหนึ่งเด้อเขตหนึ่งเขตสอง
0: เขตบ้านมีถ้าวุ้งอ่ะวันหลังมาคุยกันบ้างวันนั้นผมเจอที่ภูเก็ตกำลังเป็นชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยกัน
1: พอเห็นลูกช้างเลยเรียกเลย
0: ผมยิงไงผมยิงผมไม่ทักหรอก
1: ไม่ทักเขา
0: เออ
1: แล้วเขาทักลูกช้าง
0: ฮึ
1: ก็ไม่รู้จักลูกช้าง
0: รู้จักผมไง
1: ถ้าโชเล่เนี่ยก็จะรู้จักกัน
0: ถ้าป๋าแล้วรู้จักป๋ามนน่ะ
1: ป๋ามนเนี่ยนะ
0: อะไรแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาทักนะ
1: เป็นไง
0: ไปสบายแล้วป๋ามนไปแล้วนี่จิรพันธ์วานิชอ่ะ
1: โอ
0: ้เออ ไปแล้วไปก่อนพี่เจี๊ยบอีกมั้ง
1: ไม่รู้นะผมไม่ค่อยรู้ข่าวก
0: ่อนครับบ้านอยู่แค่นั้นนะ
1: นี่
0: ปราจีนบุรี7อำเภอ
1: เสียชีวิตไปแล้ว7รายที่บ้านสร้างด้วย
0: บ้านสร้างรับมวลน้ำหนักสุดเลยครับคุณผู้ฟัง
1: ตอนนี้ปราจีน
0: นายอำเภอบ้านสร้างนี่พายเรือเอาของไปแจกในบ้านเลยนะนายอำเภอบ้านสร้างนี่นะ
1: ดีแล้วเราจะช่วยเหลือก็ได้ตอนที่มีเดือดร้อนนี่แหละ
0: อย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับมารักกินนกไม่ใช่ยานะนะแต่กินคู่กับยาโรงพยาบาลแล้วใช้ได้
1: ใช้ได้
0: คนที่เป็นเบาหวานจัดการเลยอย่ารอช้าร
1: ับประทานได้เป็นเบาหวานเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
0: แต่ต้องเป็นมารักกินนกของลุงช้างนะ
1: เท่านั้นนะ
0: ข้างกระปุกข้างกล่องเขาจะมีรูป
1: ลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างเนี่ย
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: 300บาท
1: 300ไง
0: เดี๋ยววันนี้ไปรับกันได้เลยที่ตลาดนัด
1: ตลาด
0: บ่อทรายนะ
1: ตำบล
0: สะแจง
1: อำเภอ
0: บางระจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของ
0: เราไปไม่ได้ไปไลน์โทรหาช้างเขา
1: 081 0-290-1691
0: ครับหรือโทรหาโชเล่ก็ได้
1: 081-924-4377
0: สองทุ่มเมื่อคืนนี้ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านชนาทิพย์โคกมณีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมว่า
1: ระดับน้ำของแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ส่วนใหญ
0: ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่อำเภอนาดี
1: สภาพบ้านเริ่มสู่ภาวะปกติแล้ว
0: แล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูครับ
1: นี่แสดงว่าน้ำลดแล้ว
0: ขณะที่อำเภอกบิลบุรีระดับน้ำลดลงค่อนข้างมากนะ
1: แล้วก็ถนนสายหลักแล้วก็ย่านถนนทางหลวงเนี่ย
0: อย่างทางหลวงหมายเลข304บริเวณหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรี
1: สามารถใช้รถสัญจรผ่านไปมาได้แล้ว1ช่องทาง
0: อย่างไรก็ตามครับยังมีพื้นที่น่าเป็นห่วงคืออำเภอบ้านสร้าง
1: ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกนะ
0: ท่วมขังทุกตำบลครับ
1: เริ่มอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันแล้ว
0: เนื่องจากมวลน้ำจากตัวเมืองแล้วก็จากอำเภอศรีมโหสถ
1: ใกล้เคียงก็มีน้ำไหลมารวมกันเป็นละลอกระบายออกไปเนี่ยนะ
0: ทำให้ระดับน้ำในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีลดลงได้ช้ามาก
1: เพียงลดวันละเท่าไหร่นะ
0: 3เซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
1: เนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ย
0: ในบางจุดยังต้องปิดการจราจรเช่นบริเวณหน้าวัดธรรมโพสีต้องอ่านธรรมโพสีเน
1: า
0: ะเนื่องจากคอสะพานถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนสุดตัวครับ
1: โดยความเสียหายทางภาคเกษตรทางบ้านเกษตรกรเนี่ย
0: ครับภาคการเกษตรปศุสัตว์โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
1: ก็เร่งสำรวจตรวจสอบละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: จะดูระดับน้ำจะลงภาวะสู่ปกติเมื่อไหร
1: ่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย
0: ในพื้นที่กบิลบุรีลดลงแต่ยังคงมีท่วมสูงหลายๆพื้นที
1: ่
0: ในส่วนของถนนทางหลวงเดินแผ่นดิน304
1: บ้าน
0: บริเวณบ้านนางเลง
1: หลักกิโลเมตรที่161เนี่ยนะ
0: มีน้ำท่วมสูงครับตำรวจประเมินสำรวจประเมินสถานการณ์วันต่อวันเลยนะครับ
1: ก็ยังมีน้ำท่วมสูงในระยะทางยาวเดิน3กิโลนะ
0: 3กิโลเมตรนี่ยาวเลยนะเนี่ย
1: ถนนน่ะนะ
0: เหนื่อยนะ
1: ต้องสำรวจตรวจสอบกัน
0: กู้ภัยสัจพุทธธรรมแห่งชาติกบิลบุรีร่วมกันประเมินสถานการณ์ว่
1: า
0: จะให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านได้หรือไม่
1: เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยปรากฏว่ายังไม่สามารถปล่อยรถบรรทุกผ่านได้
0: ไม่ได้อย่าไปอันตราย
1: จุดน้ำท่วมนี
0: ่น้ำมันท่วมสูงไงรถจะจอดเสียตรงคอสะพานนี่2จุดอ่ะ
1: มี2จุดน้ำลึกแล้วก็ปล่อยรถผ่านไป
0: เดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้แล้วอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อันนี้ต้องอาศัยรถทหารด่านจากพลร.2 ร
1: อ ขนของประชาชนเนี่ยนะ
0: 4แยก3ทหารครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรี
1: ฝากไปทำงานต่อวันเนี่ยนะ
0: วันต่อวันเลยครับรถทหารถามมาแล้ว
1: เอาคนไปส่งทำงานกัน
0: ครับท่านนายกอบจ.ปราจีนบุรีท่านกฤตเกษมพันธ์เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนว่าอบจ.ปราจีนได้เร่งนำมาเครื่องจักร
1: แล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ
0: บล็อกน้ำและทำคำกั้นน้ำในจุดสำคัญ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและ
0: บริเวณโรงเรียนศรีรัตน์และ
1: กระทรวงพิงชั่วคราวเนี่ย
0: เพื่ออะไร
1: เพื่อป้องกันแม่น้ำไหลเข้าไปในเพื่อนพื้นที่อ่ะนะ
0: มันจะมีมวลน้ำระลอกเนี่ยไหลจากตำบลก่อลอยผ่านอำเภอศรีมโหสถไหลทะลักผ่านเข้าตัวเมืองไง
1: แม้ปัจจุบันเนี่ยเขื่อนต่างๆจะหยุดการปล่อยน้ำแล้วก็ตาม
0: แต่ยังต้องใช้ระยะเวลาการระบายมวลน้ำสะสมเดิมออกไป
1: หากว่ามีฝนตกลงมาอีกนะ
0: เดี๋ยวก็โดนอีกตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วล่ะแต่เขาบอกว่า 4-7 นะท่านนายกนะ
1: ยังมีฝนหรือไง
0: เออมันจะมีฝนไม่อีกนะ
1: ก็ต้องระวังกันนะ
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับ
1: สูตรดั้งเดิมที่ก็กล่องละ200บาทเนี่ยนะ
0: ซื้อ2กล่องไม่เสียค่าส่งซื้อ5กล่อง
1: แถมให้1กล่องนะ
0: ครับผมพี่ปั้นก็ได้แล้วนี่แค่ปวดครั้งแรกซื้อไป3กล่องนะ
1: โอ้
0: ตอนหลังบอก5เลยลูก
1: สั่ง5กล่องแถม1กล่องนะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาเน
0: ี่ยเนื้อไม่ตัวก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทาน
1: กระปุกก็300ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: แต่ถ้าซื้อ5กระปุก
1: ก็แถมไป1กระปุกก็ได้
0: 6กระปุกไปเลย1,800ไม่ต้องจ่ายจ่าย 1,500 พอ
1: แล้วก็เธอซื้อวิทยุด้วยก็ขายวิทยุ500พอ
0: วิทยุสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาให้แล้ว
1: สั่งมาส่งไป
0: ครับผม
1: วิทยุนะถ้าสั่งวิทยุอย่างเดียวก็600อ่ะนะ
0: มีวิทยุเปิดเพลงเบา
1: ๆและฟังข่าวช้างกับหมู2คน
0: เดี๋ยวจะได้เพลงใหม่แล้วนะเนี่ย
1: เพลงใหม่ทำจังอ่ะเนี่ย
0: ทำจนเครดิตหมดแล้วเนี่ย
1: อ่
0: ะก็อย่าลืมนะครับวันนี้พี่น้องที่อยู่ทางกาญจนบุรีทางทุ่งสงทางนครนายกหรือว่าจะเป็นที่สตูเนี่ยยังไม่มีจำหน่ายท่านสั่งซื้อได้เลย
1: ถ้าอย่างงี้ต้องสั่งซื้อนะไกลๆเนี่ย
0: ครับผมก็เร็วๆนี้อาจจะมีวางขายอยู่ที่บ้านนานะที่บ้านนาบ้านนานครนายกนะอยู่หลังเทศบาลบ้านเป็นอสม.ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมประสานตอนน้ำลงจะไปอีกรอบนึงนะผมไม่น่าไปเลยตอนนั้น
1: เป็นไงอ่ะ
0: พอไปกลับมาน้ำท่วมเลยดูสินะ
1: อ้าวดีแล้ว
0: นายกนะ
1: น้ำท่วมเดี๋ยวก็ลดนะนะเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มปล่อยน้ำอีกแล้วเนี่ย
0: เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเพิ่มครับโรงเรียนวัดมะปรางอ่วมเลยเมื่อคืนเนี่ยนะ
1: ท่วมถึ
0: งคอเลยนะครับ
1: โรงเรียนก็จมแล้ว
0: อ้าวสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการข่าวคนคู่หมูกระช้างซึ่งเป็นรายการที่มีมหาเสน่ห์มากเลยตอนนี้
0: จ้าน
2: ะฮะคนติดอกติดใจกันอุ้ยนะฮะ
0: เดี๋ยวว่าหลังผมจะพาไปนู่นวัดถ้ำเขาบอกซะหน่อย
2: ทำไมล่ะ
0: เอาไปเลิกข่าว
2: อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะวันนี้นะฮะก็ส่งข่าวถึงพี่น้องชาวตำบลสาแกงได้เลยกันนะครับพบไปให้กำลังใจไปรับผิดพันดูแลสุขภาพกันเพราะเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้ไปนี่นะฮะท่านก็โทรมาถามกันเป็นแบบกระจายผลิตภัณฑ์กาแฟด้วยว่างั้น
0: ครับ
2: กระจายกาแฟริปไซเอ็มถุงสีแดงมีไหมบอกมีแหมไปแล้วไม่มีได้ยังไง
0: เดี๋ยวพี่ปิดาเดี๋ยวชี้แจงชั่วโมงหน้าเนาะ
2: ได้
0: ชั่วโมงหน้าดีกว่าค่อยคุยเน
2: า
0: ะ
2: เวลามันใกล้จะหมดแล้วด้วย
0: ไม่ใช่เพราะชั่วโมงนี้มันยังไม่ได้ออกที่ลพบุรีไง
2: อ๋อครับอยู่ที่วสป.นะ
0: สป.สป.จบไปแล้ว
2: เนี่ยยังฟังอยู่ในวอสปอเนี่ย
0: อ้าวเหรอ
2: แม่ผมตอบอยู่ในฟังวอสปอเสียงผมออกอยู่เนี่ย
0: อ๋อผมก็งองูสองตัวสิ
1: งง
2: นั่นไงเริ่มแล้วเริ่มซิมเริ่มเสื่อมกันแล
0: ้
2: ว
0: ไม่น่าถูกหวยเลย
2: เนี่ยวอสปอนี่ก็ออกเพิ่งออกกำลังออกอากาศอยู่เนี่ย
0: ครับผม
2: นะเดี๋ยวสักครู่ก็ไปอยู่ที่จอทลอกันอีกแล้ว
0: โอเคบอกเลยบอกเลย
2: เดี๋ยวพบกันที่จอทลอกันละกันนะ
0: จ้า
2: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับเออตอน8โมงเขาไม่ได้เปิดเขาใส่ทอดข่าวพระโทษแล้วตีตาย
1: ไงอ้าวนักจัดรายการมาอีกแล้ว
0: อ้าวนักจัดรายการมาอีกแล้วครับพี่อัมพันธ์จันทนาแฟนรายการมาแล้วนะดีเจตะละเลเตเตเนี่ยดีเจตะละเลเตเตทักคุณผู้ฟังหน่อยแล้วอ้าวเอาสิ
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไททิปโอสดได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
0: ครับผมแล้วก็เบอร์ลุงโชเล่ลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เบอร์โทร
3: 0819244377ครับ
0: โอ้โหพูดเสียงดังเลยนะเวลาลุงโชเล่นะอ่านข่าวนี้หน่อยสิเนี่ยอ่านหน่อยสิ
3: เขื่อนพระ
0: เขื่อนเจ้าพระยาโอ้ยนี่อ่านหนังสือผิดแล้วเนี่ย
3: เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเพิ่มโรงเรียนวัดมะปาง
0: อ่วมเอาอ่านให้หมดสิ
3: คืนเดียวท่วมถึงคออาคารเรียนจม
0: นี่ข่าวนี้นะข่าวเรียนจมไปแล้วนะต้องไปรุมช่วยกันหน่อยนะนะครับเอามาแล้วนี่โอ้โหนี่แฟนรายการอยู่คลองขุงเนี่ยคลองขุงน้ำท่วมเปล่า
4: เก่งๆๆๆจังเลย
0: ขอบคุณครับสิ
3: ขอบคุณครับ
4: เก่งจังเลยนะจูดหนูเอ้ยน้ำท่วมเพิ่งจะลงไปเนี่ย
0: ลงแล้วใช่ไหมคลองขุงอ่ะ
4: ลงละลงละ
0: ลงแล้วก็
4: จะจะมาเติมอีกละมั่งฝน
0: เอาลงไปนครสวรรค์ก่อนได้โอเคครับผมขอบคุณครับ
4: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าคุณแม่จากภาษีภาษีฉากเชิงเซาอีกชอบเมื่อไหร่ตะละเลเตเตจะมานะฮะมายังไม่ล้างหน้าเลยมึงตื่นมั้งเนี่ย
3: ล้างไปแล้วแปรงฟันไปแล้วด้วย
0: อ๋อเอาไหนยันทุนหน่อยยันทุนหน่อย
3: ยันทุนนี้มิตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโปสกุณาสัสสโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโปสกุณาสัสสโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคารัญจโยจามานาโปสกุณาสัสสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ
0: จบแล้วเหรอ
3: จบแล้ว
0: โอ้คุณย่าอัมพันจันทนาสาธุนั่นน่ะโอนตังมาด้วยโอนตังโอเคอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะอ่านข่าวไม่ต้องหรอกเดี๋ยวปูอ่านเองเอาลองอ่านดินะวันที่2ตุลาคมอ่ะ
3: วันตรงไหนหร
0: ือ
3: ตรง
0: ข้างล่างดิยังบนอ่านแล้ววันที่2ตุลาคมเนี่ย
3: เข
0: ื่อ
3: น
0: เขื่อนเจ้าพยามสอนเราไปอีก
3: เขื่อนเจ้าพยาปล่อยน้ำเพิ่มโรงเรียนวัดมะปรางอ่วมคืนเดียวท่วมถึงคออาคารเรียนจมโชคดีวางแผนล่วงหน้าเลื่อนสอบปิดภาคเรียนได้ทันก่อนน้ำมา
0: อ่านไม่คล่องเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไม่ได้พาไปเซเว่นเนี่ยนะอ่ะเมื่อวันที่2ตุลาคมเมื่อวานผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำทะลักไหลบ่าข้ามถนนครับ
1: ข้ามไปที่ถนนนะ
0: เออท่วมไปที่วัดโรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดมะปรางครับ
1: วัดมะปราง
0: ตำบลโพนางดำออกอำจำนวน150หลังคาเรือนเนี่ยนะ
1: ระดับน้ำสูงเยอะไปแล้วนะ
0: 170เซนนู่นนะท่วมหัวเราเนี่ยนะ
1: ท่วมเด
0: ้ครับแล้วก็ความสูงต่ำของพื้นเนี่ยมันก็แล้วแต่นะบางที่ก็50เซนก็มี
1: แล้วก็น้ำบอกมันน้ำมาไวมากนะ
0: พอประกาศระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรชาวบ้านก็เตรียมยกข้าวยกของคืนเดียวครับ
1: คืนเดียวน้ำท่วมเข้าเต็มพื้นที่หมดแล้ว
0: รวดเร็วทันใจเหลือเกินนะนายอนุพงศ์คล้องการว่าที่ร้อยตีธนโชตรายราร องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
1: ว่าไง
0: ครูบาอาจารย์ของโรงเรียนวัดมะปรางก็ได้เข้าไปตรวจสอบความเสียหายของน้ำท่วมในครั้งนี
1: ้น้ำท่วมตลอดทั้งสนามบอลอาคารต่างๆนี่นะ
0: เต็มหมดเลยครับ
1: โรงเรียนด้วย
0: แต่โรงเรียนได้ทำตามแผนป้องกันไว้แล้วโดยรีบสอบปิดภาคเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วหลายวัน
1: สอบไปแล้ว
0: ก็ไม่มีใครได้รับอันตรายจากอุทกภัยครั้งนี้ครับ
1: โอ้ดีแล้วดีแล้ว
0: ครับเพราะทางเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงพื้นที่โรงเรียนน้ำท่วมจำนวน5แห่งเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็ตรวจสอบความเสียหาย
1: ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับเพื่อวางแผนฟื้นฟูช่วยเหลือต่อไป
1: สำหรับโรงเรียนมะปรางหวานเป็นยังไง
0: ได้เตรียมการปิดการเรียนล่วงหน้าจากเดิมวันที่9ตุลาพอทราบว่าจะมีการระบายน้ำรีบสอบรีบปิดเลยครับ
1: แล้วก็สอบไปแล้วปิดภาคเรียนไปแล้ว
0: เพื่อหนีลดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะก็แถวนั้นก็จะมีร้านหมอสายทองนะหมอสายทองนี่ก็อยู่โพนังดำตก
1: โพนังดำ
0: ถ้าหมอโอ๊กก็อยู่โพนังดำออกถ้าแกไม่ย้ายร้านนะแกไม่เซ็งร้านก็จมน้ำแน่ อย่าดื่มดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้ทั้งสองอย่างเนี่ยดูแลกันเรื่องของสายตายาย่าบิงนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกละ800บาท
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นยาย่าบิงนี่ก็
0: ยาบิง800
1: 800
0: ดีแค่400จะ2กระปุก650
1: 2กระปุก650นี่เป็นแบบซอฟเยล
0: ราคาเดียวกับโปรมิกอนที่ไปดูแลไตนะ
1: แบบเดียวกัน
0: ครับถ้ากลางคืนมันยังหิวอยู่จะกินนู่นนี่นั่นงดไว้ก่อนดื่มโกโก้ชู
1: โกโก้นะ
0: ดีกว่าอิ่มแล้วหลับสบาย
1: สบายใจโกโก้เนี่ยแล้วรับร้อนๆแล้วชื่นใจ
0: อร่อยเลิศประเสริฐสีเลยนะไบโอดีครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ที่มีสารโปรตีนนะเติมเต็มให้กับร่างกาย
0: ครับ
1: รับประทานไบโอดี
0: 100เม็ด690บาท
1: 690บาท1กระปุกเนี่ยนะ
0: 2กระปุก 1,300 ครับ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมปีให้1กระปุกนะจ๊ะ
1: แถมให้แถมให้
0: เจ้าของบ้านใจสลายเรียกกู้ภัยลุยน้ำมาช่วยน้องแมวน้องหมาหน่อย
1: อยู่ในบ้านเปิดประตูถึงก็ร้องไห้
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อะ
0: หมาจมน้ำตาย
1: อ้าว
0: ช่วยรอดมาได้8ตัวก็เลี้ยงเยอะนะ
1: หมาแกตาย
0: เออเพราะหมาว่ายน้ำไม่เป็นไง
1: มันก็ต้องว่ายเป็นนะ
0: ครับ
1: แต่เป็นอะไรเพราะตายอะนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยนิติมิตรมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงหาดใหญ่สงขลา
1: อันนี้หัดใหญ่ยังไงเนี่ย
0: ไม่ใช่เขามาช่วยพี่น้องสีมหาโพธ
1: ิ์มาช่วย
0: สีมหาโพธิ์ปัจจินไง
1: สีปัจจินเนี่ยเลย
0: เหมือน
1: เหม
0: ือ
1: นด้วย
0: เหมือนกู้ภัยสุโขทัยก็ไปช่วยกรุงเทพมาตอนเนี้ย
1: มาช่วยกับกู้ภัยไทยเนี่ยนะ
0: ไปช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมนะ
1: มา
0: ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านคนหนึ่ง
1: ให้มาช่วยเหลือช่วยแมวช่วยหมาที่เลี้ยงเอาไว้หน่อย
0: ติดค้างอยู่ในบ้านเนี่ยในซอยคลองลึกไปที่หมู่4
1: ว่า
0: ลึกไปหมู่8
1: อ่า
0: บ้านทานอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรีบุรีทิก็เข้าไป
0: นำเรือไปพร้อมกับเจ้าของบ้านผ่านทุ่งนาไปด้วยระยะทางประมาณกิโลนึงนะครับ
1: เมื่อไปถึงบ้านเจ้าของบ้านถึงก็ส่งเสียงเรียกอ่ะ
0: เรียกน้องแมวน้องหมาลูกมาเลยจะเพชรชื่อเดียวกับลูกชน
1: ชื่อเจ้าเพชรชื่อเจ้าฝรั่งนึง
0: อ่
1: ะชื่อเตพันเตมีว่าหมาพันเตอ่ะ
0: หมาของปู่ไง
1: บอกว่า
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำเรือเข้าไปผูกกับเสาบ้าน
1: ผูกเอาไว
0: ้พอเปิดประตูบ้านกับเจ้าของบ้านถึงร้องไห้โฮฝรั่งเอ้ยแม่ขอโทษนะ
1: สุนัขหมาที่เลี้ยงเอาไว
0: ้ฝรั่งจมน้ำตายไง
1: หมาฝรั่งตาย
0: ไปแล้วคนเรียกจะเพชรเองสุนัขอีกตัวนึง
1: สุนัขเพชรเอ้ย
0: เอาตะกร้าก็ไปช่วยเหลือแมวที่หนีน้ำไปอยู
1: ่
0: ในตู้บนตู้เสื้อผ้า
1: ทั้งหมด6ตัวด้วยกันเนี่ย
0: แมวมันเก่งมันขึ้นที่บนที่สูงได้เน
1: า
0: ะ
1: แมวอีก2ตัวหนีขึ้นไปอยู่บนฝ้าเพดานดูนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เทอาหารและวางน้ำดื่มไว้ให้
1: ส่วนเจ้าฝรั่งที่จมน้ำน่ะมันตาย
0: ตายก่อนหน้าที่มันช่วยไม่นานนะ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: ก็เก็บซากห่อผ้าแล้วก็นำไปขึ้นฝังบนฝั่งพื้นดินนั่นแหละครับ
1: เจ้าหน้าที่มูลที่ว่ายังไงอ่ะนะ
0: ขณะที่ออกกำลังออกจากบ้านเนี่ยก็ส่งเสียงเรียกเจ้าเพชรตุนักพันบางแก้วก่อนจะไปพบว่าหนีน้ำไปอยู่บนหลังคากรงด้านนอกบ้าน
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้ขวานเนี่ย
0: ตัดกิ่งมะม่วง
1: เพื่อนำเรือเข้าไปทำการช่วย
0: พบว่าเจ้าเพชรเนี่ยอยู่ในสภาพเนื้อตัวเปียกปอนตัวสั่น
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องอุ้มมันขึ้นเรือ
0: ออกไปที่ปลอดภัยพร้อมกับเจ้าของครับ
1: โอ้มีตายด้วยนี่นะ
0: สัตว์ลุมสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นเลยอ้าว
1: เลี้ยงไว้เยอะนี่นะ
0: ทำไมเวลามันหมดเร็วยังอ่ะ
1: นั่นเ
0: ด้อ้าวอ่านข่าวงานกฐินก่อนนี่ยังไม่ได้คุยเรื่องกาแฟยังไม่ได้คุยเรื่องโฟกัสผู้ชายเลยนะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยยังไม่ได้คุยเรื่องน้ำมันงาดำเลยกระดูกก๊อบแก๊บเนี่ย
1: เอาก
0: ระแอมหน่อย
1: กฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดข่อยเหนือตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหัง ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลละเพอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขบังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาร 29 30 31 ตุลาคมวัดบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนี่ก็มีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดงนะ
0: มาเรียบร้อย
1: ก็
0: ทันเวลาพอดีได้สักข่าวนึงนะ
1: กฐินสมัครีนะ
0: สาธุสาธุ
1: ด
0: ิ
1: จะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อกับทางวัดได้เลย
0: ครับ
1: เป็นไงข่าวเนี้ย
0: ผวาทั้งชุมชนสั่งอพยพกันวุ่นผู้พักอาศัยเสาค้ำหัวมุมตึก3ชั้นปากซอยริเวดี19แตกกระเทาะผวากลัวอาคารจะสุดตัวครับ
1: โอ้อาคาร
0: ใครขับรถชี้ให้ดูหมดเลย
1: เสามันแตกราว
0: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีแต่รับแจ้งเหตุตึกในซอยริเวดีเสาตัวค้ำอาคารเป็นอาคารพาณิชย์เกิดสุดตัวแล้วก็เอียงตัว
1: เหตุเกิดอาคารพาณิชย์
0: เลขที่231ปากซอยเรวดีซอย19ตลาดขวัญอำเภอเมืองนะครับ
1: ประสานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครนนทบุรี
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นนทบุรีไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุครับ
1: เป็นอาคารตึก3แถวนะ
0: ครับตึกแถว3ชั้นครึ่งตึกกับท่าคูหา
1: ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนนะ
0: นี่ซอยเรวดี19ไปจนถึงซอยเรวดี21ครับสามด้านหน้าตึกตึกแถวอ่ะพบเศษปูนกระเทาะหลุดออกมาซึ่งเป็นเสาค้ำอาคารด้วย
1: ผมมุมพอดีนะ
0: โดยตัวเสามีลักษณะเอียงอย่างเห็นได้ชัดครับ
1: โอ้โห
0: ด้านหลังอาคารซึ่งเป็นส่วนต่อเติมเนี่ย
1: แตกราว
0: ปริด้วย
1: ปริด้วย
0: ออกมาจากตัวอาคารจากกันไปแล้ว
1: เห็นเหล็กผุเลย
0: เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพผู้พักอาศัย
1: ออกจากตึกแถวให้หมดนะ
0: เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวอาคารมันจะรับน้ำหนักไม่ไหว
1: แล้วก็ทรุดตัวพังลงมาเนี่ย
0: โดยปิดกั้นรอบตึกแถวทั้งหมดเป็นพื้นที่อันตรายห้ามบุคคลเข้าออกในอาคาร
1: อย่าเข้าอย่าออกไปในอาคารนะ
0: ครับ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ก
1: ็มันแตกร้าว
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: ช่วยจนล้นไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
9: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
15: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
9: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
17: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
18: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
19: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
20: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลาง

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้วสั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่0812901691ชูโกโก้จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้ว
1: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
2: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
1: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลูหญ้าหนวดแมวและ

0: าวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับเรายังอยู่ด้วยกันเราย้ายจากวทป.จบปุ๊บเรามาที่
1: จทล.1197นะ
0: ครับผม
1: พบกันฟังกัน
0: ครับชช.1ฟังกลางคืนนะจ๊ะ
1: ฟังได
0: ้2ทุ่มถึงตี5เลยนะขอบคุณไปยังตชด.กาญจนบุรี
1: เมืองกาญจนบุรี 97.75 FM เนี่ยนะ
0: ครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: 91.75 FM เนี่ย
0: ส่งข่าวมาเมื่อคืนไฟไหม้ปั๊มปตท.นะ
1: โอ้ไฟไหม้ปั๊มไงนะ
0: มันก็ไปซื้อน้ำมันแล้วเอาถังแกลอนไปใส
1: ่แล้วไง
0: เกิดประกายไฟขนาดโทรศัพท์ก็ยังไม่ให้ใช้เลยตอนนั้นนะระมัดระวังกันหน่อยพ่อมึงแม่มึงเอ้ย
1: เรื่องของไฟ
0: น้ำก็ท่วมไฟก็ไหม้ดูสิ

0: รศรีอยุธยา
1: ตำรวจไปตรวจสอบครับรถดับเพลิงประจำท้องถิ่นใกล้เคียงไปกันหลายคัน
0: เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่ก็ไป
1: พุทธไทยสวรรค์นะนะเจ้าภาพเลยนะ
0: รวมกับตันยูก็ไป
1: ที่เกิดเหตุเป็นชุมชนบ้านไม้ปลูกสร้างอยู่ติดกันหลายหลังครับ
0: ก็เป็นซอยค่อนข้างจะแคบเนี่ย
1: โดยบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นต้นเพลิงพบเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
0: แล้วก็ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงอย่างรวดเร็ว
1: ส่งผลให้บ้านเรือนถูกไฟไหม้ทั้งหมด
0: 4หลัง
1: และได้รับความเสียหายบางส่วนอีก
0: 2หลังรวมเป็น6หลังคาเรือน
1: เนื่องจากว่าซอยในชุมชนแคบ
0: รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปถึงต้นเพลิงได้
1: จึงจำเป็นต้องใช้สายยางไปแล้วก็ลากกันไปบริเวณกลางซอยนะครับเพื่อเร่งควบคุมเพลิงใช้เวลานานกว่า
0: 1ชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
1: เหลือเพียงกลุ่มควันในพื้นที่ทิ้งไว้ดูต่างหน้า
0: เบื้องต้นต้นเพลิงนี่มาจากไหนได้รับความเสียหายหนักเนี่ย
1: ขณะที่มีผู้สำลักควัน1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไว้ได
0: ้ยังปลอดภัย
1: นายวุฒิชัยด่านชัยวิจิตรนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา
0: แล้วก็ชุมชนน่ะเป็นได้กล่าวว่าชุมชนเนี่ยนะ
1: ท่านบอกว่าชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนบ้านไม
0: ้ค่อนข้างจะแคบด้วย
1: ครับรถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวบ้านได้
0: เจ้าหน้าที่ต้องลากสายดับเพลิงเข้าไประยะยาวด้วย
1: จึงเข้าไปควบคุมเพลิง
0: เบื้องต้นเนี่ย
1: พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังครับ
0: หลายหลังนะ
1: ชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนกำลังเดินทางไปหาน้าชาย
0: ซึ่งพักอาศัยอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงนี่
1: ระหว่างทางได้พบชายคนหนึ่งชื่อว่านายประจักษ
0: ์เป็นยังไงเนี่ย
1: เขาบอกว่าพูดกับคนตนว่าเป็นคนจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
0: นายประจักษ์ว่าอย่างนั้น
1: แล้วก็เดินออกจากบ้านดังกล่าวอย่างไรก็ตาม
0: มูล
1: ข้อมูลดังกล่าวเอาคำบอกเล่าชาวบ้าน
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่เนี่ยนะ
1: ด้านนายสุริยันครับ
0: อายุ37ปี
1: ซึ่งพักอยู่บ้านติดกับบ้านต้นเพลิงบอกว่า
0: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
1: ผมก็อยู่ในบ้านนี่แหละ
0: Yeah.
1: เห็นไฟกำลังลุกไหม้บริเวณชั้น2
0: ที่บ้านต้นเพลิงเนี่ยนะ
1: พยายามนำน้ำใส่กระป๋องเข้าไปช่วยดับไฟ
0: แต่เนื่องจากว่าไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
1: ก็ต้องรีบออกมาจากบ้านเพื่อความปลอดภัย
0: ก่อนจะเพลิงลุกไหม้ไปยังบ้านอื่นด้วย
1: ครับเขาบอกว่าสามารถนำรถจักรยานยนต์ออกมาได้คันหนึ่ง
0: แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทรัพย์สินต่าง
1: ๆนี่สามารถเอาออกมาได้ทันเลยนะครับ
0: พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
1: มันเกิดอะไรกันแน
0: ่ไฟไหม้เนี่ยนะ
1: ต่อมานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เดินทางลงมาพื้นที่สอบเหตุการณ์พบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายประจักษ
0: ์อายุ52ปี
1: เจ้าของบ้านต้นเพลิงไปสอบสวน
0: เบื้องต้นนายประจักษ์ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
1: บ้านของตนไม่มีไฟฟ้าใช้
0: และทำไง
1: จุดเทียนไม่เริ่มหนึ่ง
0: แล้วก็ออกไปทำธุระ
1: เพียงคู่เดียวนั่นแหละ
0: พอกลับมาบ้าน
1: อ้าวไฟไหม้ซะแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเชิญตัวประจักษ์ไป
1: สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อข้อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของไฟไหม
0: ้ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยา
1: ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบและบันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุ
0: แล้วก็สอบปากคำเจ้าของบ้านและพยานที่เกี่ยวข้อง
1: เพื่อนำไปประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ส่วนข้อมูลของผู้ที่กล่าวอ้าง
1: มีพฤติการของเจ้าของบ้านนั้นเจ้าหน้าที่ยังอยู่กันระหว่างการตรวจสอบ
0: และก็ยังไม่มีข้อสรุปนะ
1: ส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าแม่ทะลึ่งบวชว่าผมเผาบ้านตัวเอง
0: ต้องรวบรวมหลักฐานแล้วนะ
1: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: และซอยมันแคบนะ
1: ครับ
0: อันนี้ต้องใช้รถดับเพลิงที่เบรกไม่ค่อยดีจะดี
1: ดับเพลิงผู้เก่งกล้าสามารถใช่ไหม
0: เบรกไปอยู่จะเข้าไปถึง
1: อยากได้อะไรไห
0: ม
1: ผมอยากได้ครับอยากได้รถดับเพลิงที่เบรกมันดีๆหน่อยผมแนะนำนะซื้อรถดับเพลิงคันเล็กๆก็ได
0: ้มี
1: คันเล็กๆเป็นรถกระบะรถปิกอัพที่กำลังดัดแปลงนะ
0: มันซอยแคบๆ
1: ซอยแคบๆไปแล้วก็มันจะเป็นรถที่พ่วงสายยางไงสายจีนนะครับ
0: เข้าไปได้อะนะว่ากันไปเรื่องของไฟไหม้ยุทธยาม
1: ีที่บ้านหมี่ลพบุรีที่บ้านหมี่ลพบุรีเนี่ยคุณกิตนาพงศ์อยู่รอดเขาส่งข่าวมานะ
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยไงรีบเก็บเกี่ยวข้าวยังไม่แก่เลย
0: ก็น้ำมันจ่อจะมากันอยู่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: นี
1: ่เกษตรกรทำนาในเขตอำเภอบ้านหมี่เรื่องเก็บเรื่องเกี่ยวนับแสนไร่ครับ
0: เยอะอันนี้แถวบ้านหมี่ทุ่งนาทั้งนั้น
1: หลังจากมีข่าวว่าจะมีพายุพัดผ่านประเทศไทยอีก
0: ยังมีไง
1: วันพรุ่งนี้ไงวันที่4เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูบน้ำเร่งสูบน้ำออกหลังจากมีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทย
0: นั่นเ
1: ต้ส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
0: ภาคตะวันออกก็
1: จะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
0: โดยลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้มีฝน

0: กลงมาเพิ่ม
1: มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: ฝนเนี่ย
1: จากฝนที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ก็มีฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำไหลหลาก
0: เข้าท่วมพื้นที่ทางด้านเกษตรทางบางส่วนนั่นน่ะ
1: สำหรับจังหวัดลพบุรีนั้นเกษตรกรที่ทำนาตามแนวคลองชลประทานฝั่งซ้ายของคลองชลประทานสายชัยนาทป่าสัก
0: ก็พบว่ามีเกษตรกรเนี่ยทำนาอยู
1: ่เป็นแนวดังกล่าวของเขตอำเภอบ้านหมี่นับโอ้เป็นแสนไร่นะ
0: เป็นแสนไร่เนี่ย
1: ได้มีการเร่งเก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วน
0: เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดน้ำท่วมข้าว
1: ครับก็กำลังออกรวงด้วยทำไมเร่งเก็บเกี่ยวจะถูกน้ำท่วม
0: ขณะที่ชาวนาไม่น้อยเนี่ยนะ
1: เริ่มออกรวงแล้
0: ว
1: ยังไม่แก่เต็มที่ก็ต้องตัดสินใจ
0: รีบเก็บเกี่ยวหนีน้ำมานะ
1: เอาไปทำข้าวเม่าซะ
0: ทำได้นะ
1: เอาข้าวอ่อนไงถ้าน้ำท่วมทางรถเกี่ยวข้าวก็ไม่สามารถจะเข้าไปเกี่ยวได
0: ้ก็เข้าไว้ไม่ได้อะนะ
1: เกษตรกรก็เลยตัดสินใจเกี่ยวก็เกี่ยวซะวะ
0: เกี่ยวข้าวหนีน้ำหรือการกวาดเสียหาย
1: เกี่ยวทะนะพอเกี่ยวยอดยอดเนี่ยนะ
0: กว่าไม่ได้อะไรอะนะ
1: รถรับจ้างเกี่ยวข้าวก็ขึ้นราคาด้วย
0: ขึ้นราคาสูงอะนะ
1: น้ำมันขึ้นราคาไงมันเช้าเนี่ย
0: เ
1: กี่ยวดีกว่าที่นาจะเสียเนาะ
0: ก็ต้องเก็บเกี่ยวมันออกไป
1: ชาวบ้านเพราะว่ามีนาบางแปลงที่เกี่ยวไม่ทันก็ต้องปล่อยให้จมน้ำไป
0: จมน้ำก็เสียหายเปล่า
1: ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งได้ช่วยกันนำช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการ
0: นำเครื่องสูบน้ำมาเร่งสูบน้ำออกนา
1: ซึ่งในช่วงนี้นอกจากจะเป็นฝนตกลงมาแล้วก็ยังมีน้ำไหลหลากจากอำเภอสูงขึ้นไปอีก4อำเภ
0: อ
1: ไหลมากองอยู่ตามแนวคันคลองชัยนาทป่าสักนี่แหละ
0: ส่งผลให้ข้าวท่วมไร่นาประชาชนน่ะ
1: ข้าวกำลังตั้งท้องตระหนักความเสียหายไปด้วย
0: แล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำลงสู่คลองสายชัยนาทป่าสักนี่นะ
1: ที่มีน้ำเต็มคลองอยู่แล้วไม่รู้จะไปไหนแล้ว
0: ก็ต้องไหลมาหันใส่ไว้นั่นแหละ
1: ครับ
0: สร้างความเสียหายเยอะเนี่ย
1: พร้อมกันนี้เกษตรกรก็นำเครื่องสูบน้ำมาเสริมทำให้ช่วยระบายน้ำไหลลงคลองชลประทานได้เร็วขึ้น
0: แล้วก็
1: หากพายุฝนตกลงมาไม่มาก
0: น้ำก็จะไหลอย่างเดิมนะ
1: เนี่ยใช้คลองนะเชื่อว่านาข้าวอาจจะได้รับความเสียหายมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำไม่มีฝนมาก็ไม่มาก
0: ก็ไม่เป็นไรมากอะนะ
1: ครับผม
0: แต่ตอนนี้มันก็เสียหายแล้วล่ะ
1: ครับถ้าใครใช้ปุ๋ยแพงๆด้วยแล้วนะแย่เลยนะ
0: ไหลไปกับน้ำ
1: ไหลไปกับน้ำหมด
0: ไม่รู้ไปไหนหมดอะนะ
1: เอาหน้าปีหน้าใหม่ปุ๋ยตาช้างวันนี้แหละ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียว
1: ถ้ามีพื้นที่สำหรับตุนไว้นะรีบตุนเลยถึงสิ้นเดือนนี้นะครับซื้อหนึ่งกระสอบ
0: หนึ่งกระสอบ
1: เอ้ยไม่ใช่ซื้อ1ตัน
0: ต้องเป็นตันเนี่ย
1: แถม2กระสอบ
0: แล้ว2ตันเนี่ย
1: แถม2อีก4กระสอบ
0: แล้วก
1: ็แล้วก็ซับน้ำตาชาวนาอีก10กระสอบครับ
0: เป็น14กระสอบ2ตันเนี่ยนะ
1: ซื้อ2ตันนะไปเลย54กระสอบ
0: เอาไป
1: ซับน้ำตาชาวนาครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
0: อุ๊ยลุงช้างเนี่ยนะ
1: ครับวิทยุหมดแล้วแล้วมาแล้วเย็นนี้มาแล้ว
0: สั่งซื้อกันได้แล้วนะ
1: ครับ
0: วิทยุ
1: ครับ
0: ผ่านที่ต่อเต
1: อร์ผ่านที่ต่อเตอร์ใครไม่ดื่มกาแฟไม่จะเป็นไม่เป็นไรนะไม่กล้าจะดื่มผมบอกแล้วไทยทิพย์โอสถเนี่ยเขาฉีกกฎคำสั่งคุณหมอไปแล้วเขาทำกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาล
0: รับประทานกัน
1: ไม่ใส่คาเฟอีน
0: ใช่
1: ไม่ใส่ไขมันทรานนั่นคือกาแฟ
0: กาแฟ
1: ลิซ่าเอ็ม
0: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้เลย
1: ครับผม
0: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเพิ่มเข้าไป
1: นอกนั้นส่วนผสมเหมือนกันหมดคือโสม
0: ต่างเก๋าอะไรเนี่ย
1: ต่างเช่า
0: เก๋ากี้
1: เห็ดลิ้นจื้อ
0: กระชายดำ
1: แต่ละอย่างขมสุดๆ เขาก็เลยใช้สุขรสตัดความขมครับ
0: สุขรสนะ
1: แล้วก็ใช้ถั่วขาวตัดกลิ่นของโส
0: ม
1: ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่สวและหลายท่านดื่มได้สบายใจใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเน
1: ี่ยครับผม
0: กาแฟทั้งสองสูตรเนี่ย
1: ใช่ดูแลสายตากันก็ยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ดี
0: เรามีสองอย่างนะ
1: ตอนนี้ถ้าเป็นยาหญ้าบิงต้องรอประมาณวันพุธถ้าเป็นดีแคร์ได้เลยครับ
0: ตอนนี้มีเนี่ยดีแคร์เนี่ย
1: ดีแคร์มีครับ
0: เป็นแบบซับเยลเนี่ยนะ
1: จะไปซื้อที่ร้านค้าก็ไปร้านเจ๊หมูป่าโมกนะยาย่าบิงนะ
0: อ๋อของเจ๊หมูนี่มี
1: ร้านน้ำบัวบัวเพศสัตว์โคกำโรงนะ
0: ไปซื้อกันได้
1: หรือจะเป็นที่ร้านจีง้วนจันช่องแคนะ
0: จีช่องแคก็มีเนี่ยนะ
1: หรือจะเป็นที่ร้านลี่แสงโอสถบ้านหมี่นะ
0: ก็ซื้อกันได้นะ
1: บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนะ
0: ต้องไปซื้อกัน
1: แล้ววันนี้เขาจะไปที่นู่น
0: ที่ตลาดนัดตลาดนัดไหนอ
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ไปไหนลืมแล้วบ้านบ่อซ้าย
0: ตำบลสระแจงนะ
1: อำเภอบางระจันครับ
0: สิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ครับผม เชิญครับ
2: นะโมตัสสะพระคะวะโต
1: ผมว่าอายเขามั่งก็ดีเหมือนกันนะ
2: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ผมว่าอาย
3: วันพระไง
1: ผมว่าอายพี่น้องสตูลอายพี่น้องกาญจนบุรีอายพี่น้องที่ปราจีนบุรีอายพี่น้องที่นครนายกเขามั่งนะ
3: ไม่อายแล้วน้ำท่วมแบบนี้ไม่อายใครแล้ว
1: ครับ
3: เอาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้แรงใจอยู่ดังคลื่นของ
1: สบายใจสบายใจแล้วสิเขามาขนปุ๋ยไปสองกระสอบเมื่อกี
3: ้ขอบคุณเหลือเกินนะจากคุณแม่ผู้อยู่ที่ภูคำจานนี่เองนะฮะบอกจะเอาไปใช้โรยพวกหมกปลูกมะคงมะเขืออยู่สวนมะเขือ บอกเดี๋ยวถ้าได้ผลแล้วก็เดี๋ยวมาขนไปอีกว่าอย่างนั้นน
1: ะฮะ
3: ก็ต้องขอบคุณเหลือเกินขอบคุณบอกฟังรายการทุกวันฟังเขาบอกฟังตาช้างแซวคุณนะโอ้โหแซวหน้าดูเลยว่างั้น
1: ผมแซวที่ไหนแล้ว
3: คุณเลยมาเอาปุ๋ยเลยว่างั้น
1: ผมพูดเรื่องจริงงั้นเนี่ย
3: อย่างว่าเลยครับคนรูปหล่อก็คนใจฉาก็อย่างนี้แหละ
1: แต่คน
3: ไม่มีขี้เลยกันทั้งคู่แหละ
1: คนไม่มีน้ำยาอย่างเงี้ยนะ
3: คนนี้มีแต่ข้าวต้มละนะฮะ
1: บอกจะมาให้ก็ไม่เอามา
3: เดี๋ยวเข้าไปที่สำนักงานเดี๋ยวเอาไปฝากเอาไปฝากเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
1: โอ้โหบูดพอดี
3: ครับไม่บูดหรอกเดี๋ยวใส่เตาอุ่นไปเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้พี่น้องชาวตำบลสาแจงนะไปรับกันเพราะว่าเมื่อเสาร์ที่แล้วเราไม่ได้ไปนะท่านก็โทรถามกันว่ามาไหมไปแน่นอนฝนไม่ตกฟ้าไม่ลงเราไปแน่นอนนะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอนะเอากำลังใจช่วยพี่น้องที่รับอุทกภัยในครั้งนี้ปีนี้รู้สึกปีหนักเลยนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวเมืองสัพยาด้วยหลายๆพื้นที่นะครับที่เคยให้ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ที่บูธประชาสัมพันธ์ก็ไปลงตลาดนัดตีนวัดตีนสะพานวัดวังนะเดี๋ยวให้น้ำแห้งก่อนไงเดี๋ยวไปแน่นอนนะครับเอาสบู่แก้คันไปช่วยด้วยนะยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้เน้นย้ำว่าบ้านบ่อทรายไปให้แรงใจกันนะครับไปให้แรงใจรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันแล้วยิ่งช่วงนี้น้ำท่าเยอะนี่บางหมู่บางตำบลก็มีประสบการณ์น้ำท่วมเดินลุยน้ำกันอ้าววันนี้ก็ไปรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายกันสบู่แก้คันของดีเจพิดาไม่ผิดหวังที่จะเอาสบู่หอมฟุ้งของลุงช้างไปใช้ก่อนนอนก็ได้นะฮะเอาล่ะใช้ก่อนนอนสบู่หอมฟุ้งของลุงช้างเนี่ยใช้เฉพาะก่อนนอนอาบน้ำก่อนนอนเนี่ยดีที่สุดเลยหอมฟุ้งทั้งห้องนอนเลยนะพอสักพักเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเหม็นเขียวแล้ว
1: คันสบู่อะไรมาฟอกวันนี
3: ้
1: อีก3วัน
3: ข่าวกันดีกว่า
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
3: โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวพบกันที่บ้านบ่อทราย4โมงเย็นสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะวันนี้นะ
1: แล้วก็ขอบคุณกฤษณพงศ์อยู่รอดบอกเล่า90บาทนะครับเรื่องของพี่น้องชาวบ้านหมี่นะสามีภรรยานะครับ
0: วัย31ปีขับรถกลับจาก
1: งานเลี้ยงเกษียณเสยท้าย18ล้อพังยับเลย
0: โอ้โห
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์โปรมิกซ์ออยล์นี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: เป็นซอฟเ
0: จลซอฟเจล
1: ดูแลเรื่องตับเรื่องไตหัวใจม้ามปอดเลยนะ
0: 2กระปุก
1: ไม่ได้ยานะเอา1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงไต2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูไตนะครับ
0: เรื่องของตับ เรื่องของไตเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โปรมิกออย
1: ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า5ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
0: เป็นไง
1: ตำรวจสภ.บักเกร็ดรับแจ้งรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง10ล้อ
0: บนถนนติวานนท์ขาออกบริเวณจุดกลับรถการไฟฟ้านครหลวง
1: ตำบลบ้านใหม่อำเภอบักเกร็ดก็ไปตำรวจตรวจสอบครับ
0: ออเจ็กตึงก็ไป
1: พบรถเก๋งยี่ห้อนิสสันทะเบียนกทม
0: พุ่งชนติดกับรถบรรทุกพ่วง18ล้ออ
1: ีโน่นะครับทะเบียนสมุทรปราการทั้งหัวทั้งท้ายเลย
0: ส่วนแล้วก็รถเก๋งมีคนเจ็บ2คนเนี่ย
1: ชื่อว่านายอิทธิพลอายุ31ปี
0: แล้วก็ผู้หญิงชื่อว่าน
1: างสาวกันหรือไทยอายุ27ปี
0: ทั้ง2คนนี่เป็นสามีภรรยากัน
1: เจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องช่วยตัดทางนำส่งโรงพยาบาลชนชลประทานปากเกร็ด
0: ชลประทานปากเกร็ดนนทบุรี
1: ไม่น่ากินในห้าวเลยผมเนี่ย
0: ขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ย
1: อย่าไปกินกันนะไอ้ห้าวกินเลยอย่างเงี้ย
0: เสียงจะแห้งเนี่ยนะ ในขณะที่รถบรรทุกพ่วง18ล้อเนี่ย
1: เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวไว้เพื่อจะกลับรถ
0: จู่ๆก็รถเก๋งพุ่งชนด้านท้ายอย่างแรงเนี่ยนะ
1: ตุ้ม
0: ทางด้านของนางสาวกัลลุทัยเนี่ย
1: บอกว่าตนและแฟนไปงานเลี้ยงกับเสียนมากำลังจะกลับบ้านย่านถนนติวานนท์
0: ยอมรับว่าในงานก็มีการดื่มกันทั้งคู่นะ
1: โอ้ผัวกักเมียแบนน่ะ
0: ก็กินงานเลี้ยงกันเนี่ย
1: ตอนเกิดเหตุกำลังเมาเลยหลังจากขึ้นรถบัสก็ปรับเบาะนอนหลับ
0: จนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนะตนก็ไม่รู้ว่า
1: พอหลับ
0: อยู่ในรถนะ
1: ด้านนายทวีคนขับรถบรรทุกพ่วง
0: บอกว่าตนเนี่ยขับรถมาทางเลนขวา
1: พร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวแล้วล่ะจะขับรถแล้วล่ะ
0: และเป็นจังหวะเดียวกันนั้นนะ
1: รถยังไม่ได้จอดอยู่นิ่งๆจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าเอ้าท้ายรถโดนชนอย่างแรง
0: มีรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถของตนเสียแล้ว
1: เบื้องต้นตำรวจได้ทำการสอบปากคำตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงไว้เบื้องต้น
0: แล้วก็รอการสอบปากคำคนเจ็บอีกนะ
1: ครับ
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยนะ
1: ตัวเล็กเนี่ยเสียงดังดีจังเลยนิสสันอัมเมล่าเนี่ย
0: โอ้เสยท้ายรถ
1: นะครับ
0: พ่วง18ล้อนะ
1: แพ้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อสักครู่เนี่ย
0: นั่นเ
1: องเวียดนามป้องกันแท้ไม่ได้สำเร็จส่วนทีมตะก้อจบด้วย2ทอง2เงินนะ
0: น
1: ักกีฬาเซปักตะก้อนะ
0: หวังไว้4ทองเหลือ2ทองเองนะ
1: เหล
0: ือ
1: 2ทองนะกรรมการนี่หายตึ๊บไปเลยนะ
0: เรื่องของตะกร้อ
1: ก็สนุกครับสนุกก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากกีฬาก็มีแพ้มีชนะใช่ไหม
0: ตอนนี้ที่เราจัดนี่ก็15เหรียญทองแล้วเนี่ย
1: 15เหรียญทองแล้ว
0: อ
1: ืมๆๆกอล์ฟยังไม่จบนะกอล์ฟยังไม่จบวันนี้
0: ก็ยังมีกอล์ฟอยู่นะ
1: ครับ
0: อืม
1: บุกรวบมาดามจางหนีหมายจับจากจีนเนี่ย
0: กันโชคทรัพย์350ล้านบาทเนี่ย
1: ครับ
0: มาดามมึงอ่ะ
1: คาอพาร์ตเมนต์เลยมาดาม
0: มาดามจาง
1: อายุ46ปีเอง
0: อ๋อ
1: หนีหมายจับจากจีนคดีกันโชคทรัพย์
0: แล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะ
1: ก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปครับ
0: ม
1: าเช้านี้พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะ
0: ตม.เนี่ยนะ
1: ครับผมและทีมงานก็ทำการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวตามข้อมูลร้องขอจากประเทศสหรัฐประชาชนจีนครับ
0: ไปสำรวจตรวจสอบการไปพบใครนะ
1: นางจางนางจางอายุ46ปี
0: สัญชาติจีนนี่
1: เป็นบุคคลตามหมายจับของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเขตจงซานนครต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิง
0: ฐานความผิดกันโชคทรัพย์เนี่ยนะ
1: มาประเทศไทยกับประเทศจีนก็ถึงกัน
0: ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต
1: ให้อยู่ในราชจักรตามอำนาจหน้าที่ก่อนนำตัวส่งเพื่อกักตัวและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
0: แล้วก็ส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนนู่นน
1: ่ะไปกลับบ้านแกเถอะมาดาม
0: พอได้อะไรก็กลับมาเมืองไทยกันนะ
1: เมืองไทยรักเมืองไทยชูชาติไทยเนี่ยนะ
0: นั่นพวกจีนเทาเขาเรียกจีนเทาเนี่ย
1: ครับ
0: ไบโอดีนะไบโอดี
1: มากินคู่กับโกโก้เจ๋วเลยนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อกันได้กระปุกนึงก็690บาท
1: มีตั้ง100แคปซูลนะ
0: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบล 2,000 บาท
1: แถมอีกกระปุกนึงนะ
0: แถมให้เขาไป
1: บุกรวบผู้ต้องหาตามหมายจับจ่อโกงกว่า 2,000 ล้านหนีน้ำท่วมกรุงเทพไปอยู่นู่น
0: บังคลา
1: บังคลานึกว่าจะรอดหรือ
0: ซุกอยู่บังคลา
1: ครับ
0: โดนจับเนี่ย
1: ตำรวจสภ.บังคลานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยฝ่าน้ำท่วมเข้าตรวจสอบหลังได้รับข้อมูลว่าม
0: ีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีอาญา
1: เข้ามาพักและทำงานอยู่ภายในบริษัทแห่งหนึ่งริมถนนสายบางคล้าแปลงยาวตำบลบางคล้า
0: จังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปจับกลุ่มตัว
1: เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบนายอุสมานอายุ50ปี
0: เป็นยังไงครับ
1: นั่งทำงานอยู่ในบริษัทนั่นแหละ
0: อ๋อเอาหมายสารในดูหน่อยสิล่ะ
1: อ้าวนี่ดูนี่ดูนี่อะไรเนี่ย
0: ผลสุดท้ายอุสมาน
1: ถูกกล่าวหาว่าร่วมมีส่วนในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
0: ร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเนี่ยนะ
1: ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น
0: ร่วมกันฟอกเงิน
1: และสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินครับ
0: ฐานฟอกเงินเนี่ยนะ
1: ซึ่งคดีดังกล่าวมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
0: การสร้างเว็บไซต์ปลอม
1: มากกว่า 2,000 เว็บไซต
0: ์ผู้เสียหายกว่า20ประเทศ
1: เลยโอ้มันเก่งนะพวกเนี้ยเน
0: า
1: ะ
0: มีความสามารถเนี่ยนะ
1: ที่พูดถึงฉะเชิงเทรามีเด็กอยู่คนนึง
0: เป็นไง
1: น้องทีน้องทีเขาเขียนโปรแกรม คำนวณการดูฝนฟ้าตกแล้วก็ตรงไหนน้ำลึกเท่าไหร่เท่าไหร่นี่เก่งดูฉันยังสาวม.6เองแล้วก็มีคนเข้าใจว่าน้องทีนี่แหละเป็นคนเขียนเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของทีดินฟ้าอากาศที่บอกว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพ
0: แบนนะนะ
1: ไม่มีคนเชื่อไง
0: นาน
1: ไม่เชื่อเลยแจ้งความร้องทุกข์อีก
0: อ้าว
1: คุณอะไรนะ
0: ไม่รู้อะ
1: อะไรอะไรสวัสดี
0: อ
1: ะสนธิยา
0: สนธิยาเนี่ย
1: นัก
0: ร้องเนี่ยนะ
1: หน้าแตกไปแล้ว
0: ตอบร้องเรียนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ้าวก็เป็นเรื่องของคนขี้โกงก็ต้องถูกจับเป็นเรื่องธรรมดา
0: ก็จับกันไปจะไปซ่อนที่ไหนก็ตามไปจับลุยน้ำไปจับเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ว่ากันไป
1: ใช่
0: น
1: ้ำมันงาดำนะสำหรับคนที่มีปัญหากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
0: อันนี้ก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: ไปซื้อเนี่ยอย่าลืมดูรูปลุงช้างด้วยนะ
0: จะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ซื้อได้เลย
1: ถ้าไม่มีนะเขาหยิบของคนอื่นมาให้แล้วจะบอกว่าไม่สมคำล่ำลือไม่ได้นะ
0: ไม่ใช่ของช้างนะต้อง
1: ใช่
0: ช้างต้องมีรูปลุงช้าง
1: ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะ
0: มีที่ไหนบ้างอะนะ
1: โอ้ไม่บอกอะ
0: เอาสระบุรีสักจังหวัดนี่ล่ะ
1: นี่ล่ะสุกิจเพศัตว
0: ์
1: บันหมอเพศัตว
0: ์
1: ถ้าช้างเอ็กเพรสถ้าช้าง
0: ไปซื้อกัน
1: ยาดีหนองแสงยาดีเพศัตว์หลังบกสนี
0: ่บกสก็มี
1: ใช่
0: สระบุรีนะ
1: สระบุรีสิไปลพบุรีก็เยอะเลยดิ
0: เยอะเลยหรือไง
1: นพรัตน์นี่มีโกโก้ขายด้วยนะนพรัตน์อ่ะ
0: ทันสมัยรัน
1: เขาบอกทำไมขายทำไมบอกจะแข่งกับเจ๊หมู
0: อ
1: ๋
0: อเจ๊หมูก็ขายป่าโมกคุณนะ
1: เจ๊หมูก็อยู่ป่าโมก
0: ขายอยู่ที่นั่นนะสำหรับทางด้านของโกโก้โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: เราไม่มีตัวแทนจำหน่ายต้องสั่งตรงนะถ้าจะไปซื้อกันร้านจมูกนะ
0: ไปซื้อกันได
1: ้ชมรมแม่บ้านตำรวจลุยแจกของช่วยน้ำท่ว
0: ม
1: เจอยายป่วยติดเตียงอยู่ลำพังแค่บอกว่าถ้าไม่มาก็คงไม่เจอ
0: โอ้น่าสงสารคุณยายเนาะ
1: ครับ
0: นี่ตำรวจไง
1: ตำรวจชมรมประธานชมรมแม่บ้าน
0: ที่ไหนเนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับ
0: ที่ไหนภาคหนึ่งเนี่ย
1: ก็ภาคกลางเรานี่แหละ
0: ภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้ อ้าว
1: ท่านเป็นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งเลยประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับมูลนิธิสอบสวนกลางตำรวจสอบสวนกลาง
0: กองบังคับการตำรวจทางหลวงและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีครับ
0: ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชนร่วมมิตรชุมชนมิตรสัมพันธ์
0: ชุมชนกำนันสังวานเนี่ย
1: ชุมชนรังสิตนิมิตใหม่พัฒนารวมแล้วทั้งหมด
0: 4ชุมชนด้วยกัน
1: ภายในซอยรังสิตนครนายก13ถนนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี
0: จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนำอาหารเครื่องดื่มนะ
1: เครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรค
0: ไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: จากการลงพื้นที่หลายจุดเพราะว่ามีน้ำท่วมขังระดับ30ถึง90เซนติเมตรนะ
0: โดยบริเวณที่น้ำท่วมขังเนี่ย
1: หลายวันเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วล่ะ
0: ก็เหม็นแล้ว
1: ประชาชนจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเพื่อเข้าออกบ้าน
0: ส่งผลให้บางรายนี่เริ่มมีอาการระคายเคืองแล้ว
1: และก็ปัญหาผิวหนังซึ่งการนำยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นมามอบให
0: ้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
1: ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังนานนับสัปดาห์ครับ
0: อ้าวทางนอกจากนี้ทางด้าน
1: เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุป่วยติดเตียง
0: เพื่อพอกระสอบปากคำความอยู่นะแล้วก็มอบสิ่งของให้
1: โดยพบผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่งพักอาศัยอยู่ในบ้านลำพังคนเดียวท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม
0: แล้วก็มีชาวบ้านในชุมชนก็คอยให้การช่วยเหลือดูแล
1: อาหารการกินและความจำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง
0: ก็ดูกันนะ
1: คุณยาย86แล้วนะ
0: ระดับน้ำสูงมากที่หน้าบ้าน
1: เนี่ยแต่ดีนะที่ไม่เข้าไปในบ้าน
0: คุณยายก็นั่งดูแต่น้ำทั้งวันเนี่ย
1: ไม่รู้จะดูอะไรโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้ไฟฟ้าก็ไม่มีไง
0: ต้องดูแต่น้ำเนี่ยนะ
1: ดูแต่น้ำทั้งวันหลานที่อยู่พัทยาก็ให้อพยพย้ายยายเป็นห่วงบ้านไง
0: ให้อพยพแต่ไม่มา
1: คนแก่เนี่ยเหมือนโชเล่เนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ย้ายไปอยู่บางขามบอกไม่ไป
0: ไกลลูกหลาน
1: เนี่ยคิดถึงหลานบางทีก็ดูน้ำท่วมทั้งวันจนเวียนหัว
0: ก็น่าเห็นใจ
1: แล้วก็ไปนอนต้องทนอยู่ในบ้านไม่สามารถจะเดินไปไหนได้
0: แล้วก็ต้องอดทนต่อสู้กันต่อไปเลยนะ
1: อดทนอย่างเดียวไม่ได้ต้องทนอดด้วยนะยายนะ
0: คุณป่วยติดเตียงรายนี้ว่ายังไง
1: บางรายบอกว่าไม่มีความประสงค์จะอพยพหรอก
0: เนื่องจากว่า
1: ไม่ต้องการสร้างความลำบากให้ลูกหลานผู้อื่น
0: ขอพักอาศัยอยู่ในบ้านเดิมนี่แหละ
1: บริเวณหน้าบ้านมีน้ำท่วมขังประมาณ30เซน
0: แล้วก็ผู้ป่วยก็เห็นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้เนี่ย
1: พักอาศัยอยู่ได้ไม่เดือดร้อน
0: ไอเดือดร้อนไง
1: ขอข้าวน้ำให้กินแล้วครับ
0: อืม
1: ขณะที่ชาวชุมชนยังคงช่วยกันดูแลแกนะ
0: นำอาหารมาให้กินเนี่ย
1: เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับสถานการณ์เพียงลำพังครับ
0: โอ้เอา
1: ทางด้านแม่บ้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่า
0: จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
1: ประชาชนหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
0: และก็มีความห่วงใยในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชน
1: ทางอาหารน้ำดื่มเครื่องใช้จำเป็นยารักษาโรค
0: โดยเฉพาะประชาชนเนี่ยนะ
1: ที่ต้องสัมผัสและลุยน้ำเป็นเวลานานเนี่ยนะ
0: จะมีอาการทางด้านทางผิวหนังนี่แหละ
1: เอาละขอบคุณมากเลยนะครับ
0: นี่ตำรวจที่ไหนเนี่ย
1: ปทุมธานี
0: เอาจะเอาอย่างเขาได้ก็เอานะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ทั่วไปดิดูอย่างตำรวจปทุมธานีเขาบ้างหรือประชาชน
1: รัฐมนตรีสุรศักดิ์ยืนยันเขื่อนเจ้าพระยาระบายสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: แล้วก็เร่งสำรวจเยียวยา
1: ย้ำนายกยานายกเขาย้ำมานะ
0: ย้ำว่ายังไง
1: สอสอห้ามทิ้งชาวบ้าน
0: ให้ลงพื้นที่เอาไว้นะ
1: ลงพื้นที่ได้เรียกเสียงหน่อย
0: เถอะให้ชาวบ้านก็ได้เห็นหน้าเห็นตาบ้างยามที่เขาเดือดร้อนเน
1: ี่
0: ย
1: เมื่อวานเขาสอสอของพระนครศรีอยุธยาเขต1เนี่ยนะนะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
0: ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบล
1: บางหลวงโดดแล้วก็ตำบลวังตะกัวอำเภอบางบาน
0: พร้อมกับสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโบราณสถานนะ
1: วัดย่านอ่างทองอำเภอผักไห่ครับ
0: น้ำถุงยางชีพไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน
1: ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะ
0: ทางด้าน
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ที่อ่างทองเนี่ยนะ
1: ที่วัดย่านอ่างทองก็ชื่อวัดย่านอ่างทอง
0: และอยุธยาด้วยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: น้ำก็ท่วมกันนะ
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วนอย่าไปฉี่ลงน้ำลงคลองนะไม่ดีเขาจะเห็นเข้าน
0: ั่น
1: ไม่น่าดู
0: ไอ้มันเป็นแค่ฉี่หนูอย่าให้เป็นฉี่คนนะ
1: เขาบอกเป็นโรคอะไรโรคฉี่นายกนี่เนี่ย
0: ฉี่หนูเนี่ยมีอะไรเอาว่าตัวเงินตัวทองก็ตายเนี่ย
1: วรนุช
0: หนูก็ตายเนี่ยคนก็พูดกันไปนะ
1: เอาว่ากันไปเน
0: า
1: ะ
0: ว่ากันไป
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วงก็ต้องกินโฟกัสครับ
0: โฟกัสนะ
1: ตื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกก็ใส่เลี่ยมพัดใส่เลี่ยมจอย
0: ใส่เลี่ยมจอย
1: หรือจะแบบชงดื่มทันใจหน่อยแบบชงดื่มอะ
0: เรียกอะไรเรียกอะไร
1: จอยมิกฟูด
0: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำนะ
1: ครับราคาเดียวกันห้าว
0: ราคา
1: เมื่อกี้ไม่มีอยู่ลายโพทองบอกไม่เอาไล่ห้าวอ่ะ
0: จะเอาอะไรอ่ะ
1: เอาสเปรย์แล้วก็แถมให้ของแถม
0: แม่เอาว่ากันไป
1: พูดหลังไมค์ผมก็พูดละเอียดเลยสิ
0: เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์แล้วก็จะสั่งอะไรก็
1: สั่งละเอียดยิบเลยบอกผมไม่เอาแล้วผมจะเอาสเปรย์อย่างเดียวแล้วเขามีไว้ทำไมนะ
0: จะทำสบายเหมือนกันนะ
1: เล่าให้ฟังแล้วนะ
0: ว่ากันไป
1: ครับส่วนใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารก็
0: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: แล้วกระดูกผูกกระดูกพุนล่ะ
0: อันนี้ต้องไทยแควพัด
1: สี่กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
0: สองกระปุกก็500นะ
1: นวดถูทาทาถูนวดปวดเมื่อตรงไหนกินยาไม่ได้ก็นี่ไงอย่ามองเรานี่ไง
0: อย่ามองสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
1: ครับ
0: แนะนำไปซื้อ6กระปุกจะได้เหลือกระปุกละ100
1: สบู่ก็เหมือนกันนะต้องซื้อที6ก้อนถึงจะขายนะ
0: ก่อนเดียวเราไม่ขายเอาไว้แถมอย่างเดียว
1: สบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ก่อนละก่อนละ50บาท
0: โปยเซียนใช้โฆษณาต้องแพงหน่อย
1: โปยเซียนแพงกว่านี
0: ้
1: คนอะไรไม่มีน้ำยา
0: ไม่มีน้ำยา
1: เอาทำบุญกันหน่อยแล้วนะวัดหน่อยวัดหน่อย
0: กระถินสามัคคีใช่ไหม
1: ครับ
0: ทุกวัดนะจะเป็นกองละร้อยกองละพันหรือตามกันบางศรัทธาของท่านแล้วก็ออกโรงทานติดต่อกับทางวัดนะ
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ1899เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: คร
1: ับ คร
0: ับ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคม
1: ครับ
0: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนก็วัดคลองเมาตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน วัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดบางกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาเบอร์บ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตัวเด่นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันชมลิเกโชคดีมีสุข15พฤศจิกายนกฐินตมกีวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: สาธุได้บุญพร้อมๆกันนะครับ
0: กฐินตมกี
1: ขอชื่นชมตำรวจจราจรหน่อยนำรถยกกู้รถน้ำท่วมส่งคืนเจ้าของให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับศูนย์จราจรตำรวจไปชื่นชมตำรวจสน.อุดมสุขไปลุยน้ำกู้รถจอดน้ำคลองปักหลักส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยประชาชนที่ประสบภัยสามารถขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมงครับ
0: ขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมงนะ
1: เบอร์โทรก็อะไรอ่ะ191ถ้าโทรไม่ติดก็1599เป็นสายด่วนกองบังคับการจราจร1197
0: หรือสายด่วนตำรวจทางหลวง
1: 1193
0: 1193ก็ได้เนี่ย
1: ครับ
0: ตำรวจทางหลวงนะ
1: ทางหลวงนะ
0: กรุงเทพเนี่ย
1: ตำรวจดับเพลิงอ่ะ
0: ดับเพลิงอะไรอ่ะ
1: ดับเพลิงที่โทรไม่รับสายล้มเลีย
0: โอ
1: ้ลูกสาวร่ำให้ใจตะหลายไฟรั่วช็อตแม่สาหัสหกล้อพยายามลุยฝ่าน้ำท่วมไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็สายเกินไปครับ
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: ครับ
0: ไปดูตายเนี่ย
1: ที่8ริ้วฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: 8ริ้วเนี่ยบ้านผ่านบ้านเหลือประชาชนเนี่ย
1: ตำบลบางไผ่เมืองฉะเชิงเทราเนาะ
0: อันนี้อยู่หมู่7เนี่ยนะ
1: ไฟช็อต
0: โอ้คุณแม่เสียชีวิต
1: รถบรรทุกเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลนะลุยน้ำท่วมนะ
0: ก็พยายามไปช่วย
1: เสียชีวิตครับ
0: คืออะไรนะ
1: คุณดังนวลละออ
0: อายุ67ปี
1: ลูกสาวนี่ชื่อประภาพันธ
0: ์อายุ60 46ปี
1: มาโรงพยาบาลด้วยความโศกเศร้าครับ
0: นางสาวประภาพันธ์ว่ายังไง
1: พอกพ่อกับแม่เนี่ยออกไปเดินดูสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนด้านนอกบ้าน
0: ขณะนั้นก็น้ำท่วมผิวถนนด้วย
1: ทั้งแม่สังเกตเห็นสายไฟบริเวณกองไฟบนเสาไฟฟ้า
0: เป็นไง
1: ตกลงมาในน้ำมาเลยเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแม่คิดว่าสายไฟดังกล่าวไม่น่าจะมีไฟ
0: ไปหยิบป่ะนะ
1: หยิบก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลย
0: โอ้ยไฟช็อต
1: เขาบอกแล้วเราไม่มีความรู้อย่าไปยุ่งกับเขา
0: แกก็หวังดีเน
1: า
0: ะ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: น่าสงสารคุณแม่แกเนาะ
1: ครับนี่ทหารเรือจะอเมริกาจะมาอีกแล้ว
0: มาเยอะไหมล่ะนะ
1: มา 5,000 เทียบเท่าบอกว่ามาพักผ่อนกำชับเคารพกฎหมายของไทยวัฒนธรรมไทยด้วยนะ
0: อ๋อจะมาเที่ยวเมืองไทยนะ
1: มาภูเก็ตงวดเนี้ย
0: อย่าให้เขมรได้ยินนะเดี๋ยวมันจะอาย
1: เออไม่อายหรอกเคยเห็นเขมรอายใครที่ไหนแล้ว
0: นานเดี๋ยวบาดแต่ประเทศไทยไม่ไปเขมร
1: นี่เขาจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ย
0: เอาให้มาแล้วนะ
1: กำลังมาคุยกันอยู่นะ
0: ภูเก็ตไง
1: ไได้เอาใครที่เป็นสายฟอก็ไปดูนะ
0: 5,000 นายเนี่ย
1: 5,000 นาย
0: ไปเที่ยวภูเก็ตไปหาเน่เน่หรอมั้ง
1: เนี่ยได้ไปดูเน่เน่ครับภูเก็ตเนี่ยใครๆก็อยากมาแล้วตอนเนี้ย
0: เขามีตลาดนาคาอย่าง
1: คาราผม
0: มีคอนเสิร์ตเล่นนี่
1: ใช่ของเราลพบุรีก็ตลาดข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
0: อันนี้มีอะไร
1: ตลาดคนเดิน
0: คนเดินไง
1: จะไปแย่งลิงเดินกันปกติลิงมันเดินแถวนั้น
0: ตอนนี้ลิงมันเหลือน้อยแล้วมันอยู่โพกต้นหมดแล้ว
1: อยู่ในคุกติดคุกไม่รู้ความผิดอะไร
0: น่าสงสารลิง
1: ครับ
0: ไม่น่าเกิดเป็นลิงลพบุรีเลย
1: แม่เวลาหมดซะแล้วนี่ยังมีข่าวนึงนะมันไอ้นี่ผมออกจากคุกมาเนี่ย
0: เป็นไงล่ะ
1: ไปลักรถจักรยานพ่วงข้างผู้ใหญ่บ้านเก่งไงตามแกรอยพบไปจับได้ฉีดสีม่วงด้วย
0: โดนจับมาข้อหาลักทรัพย์เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้
1: นู่นกาญจนดิษฐ์นู่น
0: นครนู่นอ่ะสุราษฎร์ดิกาญจนดิษฐ์เนี่ย
1: กาญจนดิษฐ
0: ์โดนจับไปเลย
1: โดนจับปัสสาวะสีม่วงให้การรับสารภาพว่าลักรถดังกล่าวจริงนำตัวมาของกลางสอบสวนส่งพนักงานสภ.กาญจนดิษฐ์ครับ
0: ข้อหาลักรถแล้วก็เสพยาเสพติดเนี่ย
1: โดนสองเด้งเลยหนู
0: มาแล้วโดนจับเออ
1: แม่อยู่ๆแค่เอาภาพผมไปลงสมัครสอสอซะแล
0: ้
1: ว
0: เป็นไง
1: สงสัยแววจะได้ซะมั้ง
0: สมัครไงไอ้จะติ่งก็ไป
1: เอารูปผมไปลงเลยกันเนี่ย
0: เออ
1: บางสายอวมหนักครับ 7,220 คนเรือนน้ำท่วมสูงไปแล้ว10วัน
0: น้ำท่วมมา10วันแล้วยังไม่ลดเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้
1: นะที่พอก็ปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาใช่ไหมล่ะ
0: ม
1: ันก็ลงมาที่อำเภอบางไทร
0: นั่นแหละ
1: เออล้นไปเมตร50อ่ะถ้าเป็นวิดาลุยท่วมหัว
0: โอ้น่าเห็นใจนะ
1: เดี๋ยววันนี้ไปเจอแกที่ตลาดนัดบ้านบ่อทราย
0: ตำบล
1: สะแจง
0: อำเภอ
1: บางระจัน
0: สิงห์บุรีนะ
1: ส่วนพวกนี้คอยฟังอีกทีนึงว่าแกจะไป
0: ที่ไหนอะนะ
1: วัดไรหรือไม่ก็นู่นดอนพุธยังไม่ได้บอกมานะครับ
0: พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะ
1: ใช่เจอกัน3ชั่วโมงไอ้จทรเนาะ
0: ฟังกันนะพรุ่งนี้นะ
1: วันนี้ไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากดาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูก
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางมะระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
6: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: 75ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลดงมิ
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
12: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
13: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ช
14: ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
15: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
16: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้มาหวานมากอยากฟังค่ะอยากฟังเพลงลูกกรุงเคยฟังตอนเด็กๆแล้วก็ประทับใจไม่รู้เรือนก็เลยเลือกเพลงนี้ก่อนคนใจหินคุณธานินทร์อินทรเทพถามตัวเองก่อนว่าเกิดทันหรือเปล่านะคะแต่พอมาตามฟังแล้วเพราะค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหหวานซึ้งตรึงใจนะวันนี้ก็เลยขอเปิดเพลงลูกกรุง

6โมงเช้าที่วสป .612 ได้นะคะฟังรายการข่าวกับปุ้มสันธนีแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินเลยค่ะ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นนะคะทุกอย่างลดหมดน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยเหลือ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นนะมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินเลยค่ะส่วนเรื่องราวของดวงตานะคะดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเบาหวานขึ้นตาฝ้าฟางพร่ามัวเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้นะจากภาวะความดันตาจากภาวะความดันโลหิตสูงลอกตาไม่ได้กิน BGM Soft Gel ค่ะหนักเป็นเบาทุเลาดีขึ้นนะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าส่วนทางด้านเกษตรกรวันนี้นะคะนาข้าวจมน้ำน้ำแห้งแล้วตอนนี้กำลังจะฟื้นวัคซีไรกับชีวภาพปราบราค่ะพืชไร่ไม้ผลจมน้ำทำให้ลำต้นเหลืองๆเฉาๆจะเน่าตายขอพื้นที่สีเขียวที่ลำต้นวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราค่ะฉีดพ่นได้เลยคุณผู้ฟังขานะคนเน่ารักเน่าขอบใบแห้งนี่เราช่วยได้แต่ถ้าเป็นเรื่องเพลี้ยล่ะก็นาข้าวต้องวัคซีไรเท่านั้นนะครับส่วนพืชไร่ไม้ผลที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะอะไรก็ตามที่ออกดอกใช้ได้เลยค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องช่อมะม่วงจะเป็นราดำส่วนทางด้านของสมุนไพรปราบหนูวีโต้ปราบหนอนชีวภาพปราบราเด็ดกว่าเคมีเป็นไหนๆถ้าไม่เชื่อไม่ต้องใช้ค่ะแต่ถ้าคิดว่าอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วน่าจะดูดีกว่านาข้าวก็จะปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูนะคะติดต่อปุ้มสันธนีโทรได้เลยจดเบอร์ปุ้มไว้0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่5เรื่องอากาศแปรปรวนเช็คได้เลยค่ะว่าวันนี้ 4-7 ตุลาคมฝนตกที่ไหนบ้างเริ่มต้นจากวันนี้ก่อนบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้5และ6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรับฝนได้เลยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดเล็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็วันที่7ตุลาคมก็ทางฝั่งตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกนะคะฝนตกหนักฝนตกสะสมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มนะระมัดระวังไม่อยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนประกาศมาเป็นฉบับที่5แล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 700,000 กว่ารายนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐยอดลงทะเบียน 700,000 กว่ารายค่ะคุณผู้ฟังใครยังไม่ได้ลงแล้วก็อยู่ในกรณีที่น้ำท่วมขังเกิน7วันนะคะช่วยเหลือครัวละ 9,000 บาท

0: ถ้าไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายด้วยก็ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า7วันครัวเรือนละ 5,000 ถ้าอยู่อาศัยในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่อยู่แต่ว่ามันสัญจรไปมาลำบากมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอันนี้ก็ 5,000 บาทเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยช่วยค่าปลงศพรายละ2ล้านค่ะผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีประกาศเขตประสบสาธารณภัยประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอุทกภัยช่วงระหว่าง15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะใครยังไม่ได้ลงก็ลงซะอันนี้เป็นเรื่องของการเยียวยานะคะวัดดอนทรายค่ะจมน้ำไป7วันแล้วค่ะพระสงฆ์ลำบากมากต้องใช้รถเข็นศพลำเลียงพระที่อาพาธพระผู้สูงอายุหนีน้ำวัดดอนทรายจังหวัดฉะเชิงเทราวิกฤตเข้าวันที่4แล้วน้ำท่วมเมตรกว่าโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีพระลูกวัดต้องนั่งกระมังผสมปูนออกมารับบิณฑบาตเนี่ยค่ะรับอาหารน่ะแล้วก็ใช้รถเข็นศพดัดแปลงลำเลียงพระที่อาพาธและพระที่สูงอายุออกจากพื้นที่อย่างทุลักทุเลขอกำลังสนับสนุนและเรือช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยค่ะมีรายงานที่วัดดอนทรายอยู่หมู่4ตำบลดอนทรายอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังมา7วันประมาณเมตร20พื้นที่ในวัดเนี่ยมีทั้งศาลาการเรียนศาลาฉัปปนกิจพระอุโบสถเก่าแก่กว่า100ปีคันดินที่ทำไว้ต้านไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้น้ำเริ่มมีสีคล้ำแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพระสงฆ์แล้วเนื่องจากว่าวัดก็ไม่มีเรือค่ะพระลูกวัดต้องนำกระบะผสมปูนมาเป็นพาหนะชั่วคราวล่องน้ำออกมารับอาหารและน้ำดื่มจากโรงครัวจิตอาสาบริเวณหน้าพระอุโบสถขณะเดียวกันพระสงฆ์และชาวบ้านก็ต้องขนย้ายโรงเย็นพัดลมไอเย็นและเครื่องปั่นไฟขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหลวงพี่ยักษ์อายุ53ปีเป็นพระลูกวัดดอนทรายบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยรุนแรงสุดเท่าที่เคยพบมาภายในวัดมีพระสงฆ์11รูปมีพระหนุ่มที่พอช่วยเหลือตัวเองและช่วยงานได้3รูปที่เหลือเป็นพระสูงอายุพระอาพาธการเคลื่อนย้ายพระอาพาธก็เป็นไปด้วยความยากลำบากใช้รถเข็นศพของวัดมาดัดแปลงเป็นพาหนะชั่วคราวนิมนต์พระอาพาธนั่งแล้วก็เข็นฝ่าน้ำท่วมไปอยู่บนศาลาการประเรียนค่ะปัจจุบันทางวัดเดือดร้อนอย่างหนักห้องน้ำใช้งานไม่ได้ใช้น้ำฝนในตุ่มสำหรับอาบส่วนการขับถ่ายใส่ถุงผูกปากแล้วเก็บรวมไว้แม้เจ้าว่าจะใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์มาช่วยรับมือแต่ปริมาณน้ำมากเกินกำลังขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเรือเพื่อใช้ลำเลียงอาหารและน้ำดื่มและเคลื่อนย้ายพระสูงอายุรวมทั้งพระที่อาพาธไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้วยค่ะนี่บางที่ก็คุณพระช่วยทุกอย่างเลยบางที่ก็ช่วยคุณพระด้วยละกันนะคะมีเหตุชายวัย39ค่ะหลงป่าขุนน้ำนางนอน2วันยังหาไม่เจอเลยนะตอนแรกโทรคุยบอกว่าหนาวและหิวมากและล่าสุดหายไปคิดว่าแบตหมดอ่ะเมื่อวานนี้มีรายงานค่ะชายอายุประมาณ39ปีอยู่บ้านจ้องหมู่9ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้ารายงานข่าวบอกว่าขึ้นไปท่องเที่ยวและหาของป่าบนดอยจ้องหรือดอยขุนน้ำนางนอนกับกลุ่มเพื่อนตั้งแต่2ตุลาคมแล้วพลัดหลงเพื่อนกลับลงมา2คนเบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่ค่ำวันที่3ตุลาคมค่ะคุณแม่ของผู้ประสบเหตุก็ได้โทรคุยกับลูกชายเพราะว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานจุดพลัดหลงน่าจะเป็นบริเวณบนดอยนางนอนหรือว่าดอยจ้องพิกัดทางขึ้นโซนด้านหลังศูนย์บำบัดดอนผาหมีซึ่งผู้ประสบเหตุเนี่ยเหลือสัญญาณมือถือเพียงน้อยนิดเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาแล้วชาวบ้านก็ยังเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์เจ้าแม่ดอยนางนอนโดยผู้ประสบเหตุได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าหนาวและหิวมากก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำโดรนขึ้นบินสำรวจ และได้ส่งสัญญาณต่อกันแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัดล่าสุดแบตเตอรี่น่าจะหมดจึงไม่สามารถติดต่อได้ผู้ใหญ่บ้านจ้องหมู่9พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำหลวง 6-7 คนดำเนินการค้นหาค่ะวางแผนการออกค้นตามหาผู้สูญหายซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าถ้ามีก็จะมานำเสนอกันต่อไปคุณผู้ฟังค่ะจากเหนือสุดไปตะวันออกค่ะไปจับจระเข้กันปฏิบัติการล่าจระเข้เขาชะกันตอนนี้ยุติภารกิจแล้วเพราะว่าตามล่ามาได้4ตัวครบแล้วค่ะรายงานเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลเขาชะกันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามหาจระเข้4ตัวค่ะหลุดออกจากฟาร์มในพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตามจับมาได้3ตัวและเหลืออีก1กำลังค้นหาอยู่ขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องตามจุดที่คาดว่าจระเข้ตัวสุดท้ายจะหลบซ่อนอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้จระเข้เนี่ยเข้าใกล้ชุมชนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนปรากฏว่าประมาณบ่าย2ค่ะเจ้าหน้าที่สามารถพบและจับจระเข้ตัวสุดท้ายได้สำเร็จนะคะหลุดออกจากฟาร์มมา4ตัวจับได้ครบแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องสำรวจพื้นที่โดยรอบอีกครั้งเพื่อยืนยันความเรียบร้อยก่อนจะประกาศยุติภารกิจปิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะสามารถที่จะควบคุมจระเข้ที่หลุดออกมาจากฟาร์มได้ครบทั้ง4ตัวสรุปว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมไกรทองนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ค่ะชาวสมุยกว่า300คนมารวมตัวกันเพื่อขับไล่ผู้ประกอบการเลี้ยงม้าให้พ้นไปจากเกาะหลังจากที่ปล่อยให้ม้าเนี่ยไปให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ปล่อยให้ม้าถ่ายมูลเรี่ยราดอยู่บนชายหาดสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนมากเลยทีเดียวค่ะนายวีรพลวัชระสินธุประธานคณะกรรมการชุมชนบางเก่าอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำชาวบ้านตำบลตลิ่งงามตำบลหน้าเมืองตำบลมะเร็ดมารวมตัวกันกว่า300คนประท้วงผู้ประกอบการฟาร์มม้าหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงม้าให้นักท่องเที่ยวขี่บนชายหาดโดยนำป้ายที่มีข้อความว่าชาวสมุยไม่เอาธุรกิจม้าให้บริการบนหาดสาธารณะและพื้นที่ชุมชนซึ่งการประท้วงครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยมาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยลงพื้นที่ติดตามปัญหาของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดก่อนที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันก็เห็นเจ้าของคอกม้าเนี่ยนั่งรถกระบะขับออกจากบ้านพักอย่างรวดเร็วก่อนที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันขับไล่บรรยากาศประท้วงชาวบ้านก็ตะโกนขับไล่ออกมาจากคอกม้าไปพ้นพื้นที่เกาะสมุยเพราะว่าเดือดร้อนมาปีกว่าแล้วอ่ะปล่อยม้ามาเดินอยู่บนชายหาดแล้วทำไมป่ะก็หน่วยนาดไปแล้วก็ถ่ายปุ๊บลงไปบนชายหาดแล้วก็ไม่เก็บแถมม้าก็ยังเดินเข้าไปในชุมชนไปกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากปัญหานี้ชาวบ้านเนี่ยได้เรียกร้องไปยังผู้ประกอบการให้แก้ปัญหาแล้วแต่ก็ยังเอาหูทวนลมไม่ได้แก้ปัญหาให้จริงจังม้าครี่บนชายหาดก็เก็บสิจ๊ะม้าจะไปกัดกินพืชผลทางการเกษตรก็ดึงออกไปสิจ๊ะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแบบนี้ซึ่งทางด้านของนายอำเภอเกาะสมุยนายอำเภออมรจะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อเตือนผู้ประกอบการดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ29กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเกาะสมุยก็ได้ลงพื้นที่ยึดม้า22ตัวไว้เป็นของกลางจากการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยเจ้าของคอกม้าจะต้องไปเสียค่าปรับนะคะแล้วก็ประธานคณะกรรมการชุมชนบางเก่าก็นำชาวบ้านเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยเพื่อแจ้งความกับผู้ประกอบการรายนี้แล้วกล่าวว่าการรวมตัวของชาวบ้านครั้งนี้เนื่องจากคอกม้าน่ะ ปล่อยม้ามาเดินชายหาดแล้วก็ถ่ายเรี่ยวราดบนชายหาดแล้วยังกินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็เป็นห่วงถึงความปลอดภัยของม้า22ตัวนี่แหละแต่ต้องการให้ผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยออกไปจากเกาะสมุยซะเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วมันเดือดร้อนจริงๆจังๆแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาร้องเรียนกันค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยแล้วก็มีค่ายรถทั้งหลายพร้อมใจกันช่วยลูกค้าน้ำท่วมนะคะซูซูกิก็มีโครงการซูซูกิฟลัดแคร์เซ็นเตอร์บริการตรวจเช็คสภาพให้คำปรึกษามอบส่วนลดค่าอะไหล่และเคมีพัน 30% ถึงวันที่31ธันวาคมและลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนรถใหม่นะคะแคมเปญของซูซูกิ V-Careรับส่วนลด 110,000 บาทค่ะยี่ห้ออื่นเปลี่ยนมาใช้ซูซูกิลด 90,000 นะคะ Ford ออกแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดค่าอะไหล่และน้ำมันหล่อลื่น 40% บริการตรวจเช็คสภาพฟรี30รายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งยกรถไปที่ศูนย์บริการ 8,000 ช่วยออกให้พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถใหม่ส่วนลดเงินดาวแล้วก็ส่วนลดเพิ่มสูงถึง 60,000 บาทขับฟรี90วันฟรีประกันชั้น1ลูกค้าที่นำรถเข้าบริการที่ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศถึงวันที่31ธันวาคมนี่ค่ะนะเช็คสภาพฟรีสำหรับฟอร์ดนะคะแล้วก็มีส่วนลดโตโยต้าค่ะโตโยต้าทรัสต์เจอร์นี่สาระสำคัญก็คือเช็คตรวจเช็คสภาพฟรีรถทุกรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะตรวจสอบความเสียหายฟรีที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศนะคะหรือสายด่วน1486รับคำแนะนำเบื้องต้นและประสานยศรถยกนะคะแล้วก็มีเครมแอนแคร์อะไรนะเครมแอนแคร์ประสานเคลมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเรื่องของการเคลมประสานกับบริษัทประกันภัยให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีส่วนลดค่าอะไหล่ทุกรายการพรมซับเสียงลด 50% ค่าเคมีพันลด 30% ผ่อน 0% 10เดือนได้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง Toyota Leasing มีโปรแกรมสินเชื่อพิเศษสบายแคชกับสบายใจวงเงินสูงสุด 100% อัตราดอกเบี้ยที่ 3.49 ค่ะแล้วก็มีคาร์ออนเดอะโรดดูแลกรณีรถเสียหายหนักสำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อผ่าน Toyota Leasing ยกเว้นดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสูงสุดไม่เกิน 100,000 และข้อเสนอพิเศษในการออกรถใหม่ข้อควรระวังสำหรับรถที่ถูกน้ำท่วมขังอย่าได้ไปลองสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดนะคะจะไปนำรถกลับก็ต้องได้ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ไปถึงปุ๊บสตาร์ทเลยไม่ได้นะคะแนะนำให้โทรสายด่วน1486นำรถเข้าศูนย์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์ให้ปลอดภัย Isuzu มอบส่วนลด 30% ค่าแรงค่าอะไรตรวจเช็คสภาพฟรีถึงสิ้นปีที่ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศไม่รวมอุปกรณ์ประดับไม่รวมแบตเตอรี่และยางนะคะ Honda จัดศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยมอบส่วนลด 30% ค่าอะไหล่ที่ร่วมรายการณศูนย์บริการ Honda ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะคะ Mitsubishi มอบส่วนลด 30% ค่าแรงค่าอะไหล่เคมีพันบริการตรวจเช็คสภาพฟรีด้วยเครื่องมือวินิจฉัยเฉพาะทางถึง31มีนาคมปีหน้าค่ะมาถึง Mazda แหละทีเนี้ยจัดโปรแกรมช่วยเหลือมอบส่วนลดค่าอะไหล่ 35% ตามประวัติการเช็คระยะลดค่าแรง 10% ถึง16กุมภาพันธ์ปีหน้ามีทีมช่วยเหลือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถไปยังศูนย์บริการในจังหวัดใกล้เคียงสำหรับรถที่ไม่มีประกันส่วนนิสสันออกแคมเปญลด 30% ค่าอะไหล่เคมีพันน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์ตกแต่งรถสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยถึง31ธันวาคมค่ะคุณผู้ฟัง ด้านค่ายรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะไทยฮอนด้าก็เร่งจุดบริการพิเศษจัดตั้งภายใน18จังหวัดนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช็คสภาพฟรี10รายการเปลี่ยนอะไหล่และของเหลวฟรีในบางรายการมอบส่วนลดค่าอะไหล่หมุนเวียน 20% ฟรีค่าแรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าอย่างเร่งด่วนนะคะยามาฮ่าก็ไม่น้อยหน้ามียามาฮ่าร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจเช็คซ่อมบำรุงที่เสียหายจากน้ำท่วมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายไส้กรองและหัวเทียนฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละรุ่นนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูแลเพราะแต่ละท่านบางทีแบบโอ้โหมันไปเยอะมากเลยอะนะจะไปซ่อมบำรุงนี่ก็ได้ส่วนลดแบบนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ฝนฟ้าอากาศแบบนี้ฝนตกฟ้าคะนองเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าอันนี้น่ากลัวหนุ่มวัย17เดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้ค่ะจู่ๆฟ้าผ่าลงมาเสื้อผ้ากระจุยร่างไหม้ก่อนสิ้นใจเมื่อวานนี้บ่ายโมงท้องที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ชลบุรีรับแจ้งว่ามีคนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตภายในไร่ริมถนนทางหลวงชนบท2081ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปพร้อมมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเหตุเกิดบริเวณบ้านพักคนงานค่ะพบศพนายซีจุงเมาอายุ17ปีเป็นชาวเมียนมาเสื้อผ้าขาดกระจุยร่างกายไม่เกรียมเสียชีวิตมาประมาณ1ชั่วโมงค่ะนายเอกพลอายุ55ปีเป็นเจ้าของไร่ให้ข้อมูลว่าขณะที่กำลังขับรถพาคนงานกลับมาที่ไร่ก็มาถึงอุโมงค์ต้นไม้ห่างจากบ้านพักคนงานประมาณ3กิโลเมตรนายซีซึ่งเป็นหลานของคนงานในไร่นอนหมดสติหายใจรวยรินอยู่ริมอุโมงค์ต้นไม้ตอนนั้นฝนตกหนักเลยค่ะเจ้าของไร่ก็เลยอุ้มร่างของนายซีกลับมาที่บ้านพักคนงานแล้วแจ้งกู้ภัยสุดท้ายนายซีเสียชีวิตคาดว่าถูกฟ้าผ่าค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาพบร่างเนี่ยฝนฟ้าคะนองและเสียงฟ้าผ่าดังเป็นระยะขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่านายซีเนี่ยเพิ่งเดินทางมาหาได้3วันก่อนเกิดเหตุก็เห็นว่าเดินออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าเดินไปไหนจนกระทั่งนายจ้างมาพบว่านอนหมดสติอยู่ข้างถนนอุ้มร่างกลับมาบ้านพักจะช่วยเหลือแต่สุดท้ายยื้อไม่ได้ค่ะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อนดำเนินการกันต่อไปปิดท้ายก่อนไปพักเป็นความคืบหน้ากรณีตีนผีขับชนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิต2รายขณะข้ามทางม้าลายแล้วเพ่นหนีพันตำรวจเอกเจษดาจันทร์พุ่มกับสถานีตำรวจภูธรเขาหลักจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าตำรวจได้ตัวคนขับรถที่ชนนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิต2รายขณะข้ามทางม้าลายได้แล้วพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดชื่อนายวีระอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดพังงาค่ะเขาชิงเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรเขาหลักพร้อมกับรถกระบะคันที่ก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงค่ำวันที่2ตุลาคมผู้ต้องหาขับขี่รถยนต์คันที่เกิดเหตุมาจากอำเภอตะกั่วป่ามุ่งหน้าไปอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาผู้ขับขี่อยู่ในช่องเดินรถด้านขวาชิดเกาะกลางถนนเมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุเป็นทางข้ามที่อยู่ในเขตชุมชนแต่ผู้ต้องหาฝ่าฝืนไฟจราจรแล้วเฉี่ยวชนชายหญิงที่กำลังเดินข้ามบริเวณเกาะกลางถนนไปฝั่งร้านอาหารจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้ง2คนจากนั้นผู้ต้องหาก็ขับรถหนีมุ่งหน้าไปอำเภอท้ายเหมืองโดยไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือและไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานโดยทันทีจนกระทั่ง3ตุลาคมประมาณบ่าย2โมงผู้ต้องหาก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรเขาหลักเพื่อติดต่อขอมอบตัวกับพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งนำรถกระบะที่มีสภาพความเสียหายด้านหน้ามาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจยึดไว้เป็นยานพาหนะในคดีจราจรทั้งนี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวหรือไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานโดยทันทีอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุในเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะก็ต้องไปตรวจสอบค่ะขั้นตอนของการดูแลผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็จะนำร่างไปที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียดประสานญาติและสถานทูตเพื่อดำเนินการตามกระบวนการกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยนะ0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลี่ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: ตอนนี้ข้าวเป็นยังไงเล่าหน่อย
3: ข้าวโอ้โหเนี่ยก็ยังอยู่ที่หนาอยู่เลยเนี่ย
0: พูดสิให้คนอื่นเขารู้ว่าข้าวป้าเป็นยังไง
3: เขาก็บอกว่าฉีดยาอะไรแล้วก็เอาขวดให้เขาดูบอกว่าจะถ้าจะเอาก็ต้องสั่งต้องโทรสั่ง
0: แล้วข้าวเราเขียวต่างจากเขาไหมจ๊ะ
3: โอ้เขียวปี๋เลยเนี่ย
0: ฉีดวัคซีนอย่างเดียวยังไม่ได้หวานปุ๋ยก็เขียวแล้ว
3: ฉีดวัคซีนอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยฉีดอะไรเลย
0: แล้วพอหวานปุ๋ยไปแล้วเป็นไงอีก
3: ก็เขียวดูเขาบอกว่าแกใส่ปุ๋ยยางบอกยังไม่ใช่เลยว่าข้าวคือต้องแต่งเขียวอ่ะแต่บอกยังไม่ได้ใส่เลยจะได้เดือนเลยยังไม่ได้ใส่เลย
0: แล้วพอเราใส่ปุ๋ยกี่เราประหยัดปุ๋ยลดลูกปุ๋ยลงไหมจ้าหรือใส่เหมือนเดิม
3: ก่อนนะก็เคยใช้4-5ลูกผมเนี่ยใส่ไปแค่ไม่ถึง3ลูกอะ
0: ใส่ไป2ลูกกว่า9ไร่อะนะ
3: 2ลูกกว่าใช่
0: จากเดิมที่เคยใช้4ลูก
3: นี่ก็ยังอยู่เดี๋ยวว่าใส่เที่ยวสองเนี่ย
0: ตกลงว่าซื้อมา4ลูกไว้เราได้ใส่2รอบเลยแต่เมื่อก่อนเนี้ยใส่เที่ยวละ5ลูกเลย
3: ใช่ประหย
0: ั
3: ดได้เยอะ
0: โอเคได้ขอบคุณมากเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้บรรจันนะจ๊ะวีซ่า1ขวดวีซ่า2 1ขวดขอบคุณค่ะ
3: ฝากทุกคืน
0: ขอบคุณค่ะอยู่ป้าอยู่ตรงไหนจ๊ะ
3: นาอยู่ที่วัดบ้านพราน
0: วัดบ้านพรานแสวงหา
3: ใช่
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอน วีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับกุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์คนดังที่หลายคนคิดว่าเขาเป็นทนายความเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะควบคุมตัวมาแล้วก็ฝากไว้ที่สน.ทุ่ง2ห้องเตรียมฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษในวันจันทร์นี้นะคะทีนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาออกแถลงการสู้ยืนยันว่าบริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้งหลังจากเปิดโปงทุจริตและคดีคุณแตงโมระหว่างที่ถูกควบคุมในอัจฉริยะก็ยืนยันว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีทั้ง4ข้อหาเนี่ยเป็นเรื่องเท็จมีการสร้างหลักฐานยัดข้อหาฟอกเงินแล้วโต้ข่าวลือที่ว่ามีเงิน300กว่าล้านเนี่ยไม่เป็นจริงยอดเงินที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีอยู่แค่ 414,000 เป็นเงินทอดกฐินแล้ว 14,000 เป็นค่าจ้างทำคดีนอมินีที่ภูเก็ตอีก 400,000 มีสัญญาชัดเจนแล้วนำหลักฐานมาหักล้างกันในชั้นศาลได้ทั้งหมดเลยนี่ค่ะยืนยันว่าผมบริสุทธิ์ทีนี้เขาก็ไปเปิดเส้นทางการเงินค่ะนายอัจฉริยะมีเงินหมุนเวียนทะลุ350ล้านเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่โอนเงินถึง 700,000 มีผู้บริจาครายใหญ่เนี่ยโอนมา 700,000 แต่ว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะเนี่ยมูลนิธิมันต้องมีการตรวจสอบนะตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกรวบมาจากหน้าสนามมวยดังในข้อหาฟอกเงินและช่อโกงประชาชนก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะรายงานข่าวก็ระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินที่เข้าข่ายผิดปกติทั้งช่อโกงผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่พบ2บัญชีอันตรายที่มีเงินหมุนเวียนถึง350ล้านบาทจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบเนี่ยพบการใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวและใช้บัญชีในนามชมรมที่มีเส้นทางการเงินจากการบริจาคของประชาชนแล้วใช้ผิดวัตถุประสงค์บัญชีส่วนตัวธนาคารแห่งหนึ่งเปิดเมื่อมกราคมปี67นะครับถึงวันที่7เมษายนที่ผ่านมามียอดทำธุรกรรม 1,196 ครั้งมีเงินหมุนเวียนถึง191ล้านบาทนี่ค่ะบัญชีที่2ในนามชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดบัญชีมาตั้งแต่20พฤษภาคมปี2556ถึง28เมษายน2569ทำธุรกรรมไป 5,140 ครั้งมีเงินหมุนเวียนถึง168ล้านบาทมีทั้งพยานและผู้เสียหายที่ให้การตรงกันถึงประเด็นการโอนเงินโดยคิดว่าเป็นการโอนเงินร่วมทำบุญและคิดว่าชมรมนี้ทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อต้านความอยุติธรรมจริงๆพยานรายหนึ่งบอกว่าโอนเงินช่วยเหลือต่อเนื่อง35ครั้งรวมเป็นเงิน 79,000 แล้วมีผู้บริจาครายใหญ่ที่โอน4ครั้งเป็นเงินถึง 700,000 บาทแต่พบว่ามีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะตอนนี้ก็รอสอบสวนกันก่อนเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นประเด็นดังนะคะส่วนเรื่องของคดีอื่นๆอันนี้เป็นคดีฆาตกรรมลูกเขยเดือดค คว้ามีดฟันพ่อตาแม่ยายเสียชีวิตคาที่หลังทะเลาะกันเรื่องของการแอบขายเถียงนาเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่เดชอุดมอุบลราชธานีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและทำลายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิต2รายที่บ้านพักอาศัย2ชั้นในพื้นที่บ้านท่าโพสีตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมค่ะเจ้าหน้าที่ไปพร้อมมูลนิธิสว่างบูชาธรรมจุดเดชอุดมหน้าบ้านพบผู้เสียชีวิต2รายนอนจมกองเลือดชื่อนายประสานอายุ78ปีกับนางสุมาลีอายุ77สองสามีภรรยาถูกฟันด้วยมีดตะขอเข้าที่ลำคอและศีรษะเป็นแผลฉกรรจ์ผู้ก่อเหตุเป็นลูกเขยชื่อนายประสิทธิ์อายุ55ค่ะหลังก่อเหตุก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่นานจนนายประสิทธิ์ยอมเดินออกมามอบตัวแล้วรับสารภาพพาเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางที่เป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุนายประสิทธิ์นำไปซุกซ่อนเอาไว้ที่ใต้ยุ้งข้าวสอบสวนก็ได้ความว่านายประสิทธิ์กับพ่อตาแม่ยายโกรธเคืองและมีปากเสียงกันมานานแยกกันอยู่มา1ปีแล้วแต่นายประสิทธิ์ก็ยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดแต่ไม่เคยได้รับการยอมรับหรือไม่มีความดีความชอบใดๆเลยเช้าวันที่เกิดเหตุพ่อตาและแม่ยายแอบขายเถียงนาที่นายประสิทธิ์ลงทุนลงแรงปลูกสร้างเอาไว้ห้ามก็แล้วเพราะว่าจะเก็บไว้ให้ลูกสาวและเอาไว้สร้างบ้านแต่พ่อตาก็ไม่ยอมก็เลยเกิดปะทะกันอย่างรุนแรงจากนั้นก็มานั่งสงบสติอารมณ์พ่อตาแม่ยายยังขับรถตามมาและเปิดฉากทะเลาะกันเรื่องการขายเถียงนาแล้วใช้ไม้ตีที่ศีรษะด้วยความโมโหและความแค้นที่สะสมมานานขาดสติวิ่งไปหยิบมีดขอที่อยู่ใกล้ๆฟันทั้งคู่จนเสียชีวิตแล้วนำมีดไปซ่อนเลยก็มอบตัวนี่แหละค่ะส่วนลูกสาวก็คือภรรยาของนายประสิทธิ์บอกว่าที่ผ่านมาพ่อตาก็ไม่ลงรอยกันนายประสิทธิ์เนี่ยชอบบงการภายในบ้านขณะเกิดเหตุลูกสาวก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ค่ะที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนจนกระทั่งมาเกิดเหตุนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังกลายเป็นเรื่องสะเทือนขวัญเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวดำเนินคดีไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเวลาหมดเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยค่ะเราจะติดตามฟังข่าวกันอีกช่วงหนึ่ง 6:00 นนะคะในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็สำหรับใครที่พลาดตอน 3:00 นนี้เดี๋ยวไปเก็บตกที่วสป.ตอน 5:00 นฟังได้อีกช่วงหนึ่งนะคะอย่าลืมนะติดต่อสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนีวันนี้ต่อให้แช่น้ำนานๆขอพื้นที่สีเขียวสักหน่อยนาข้าววัคซีไรกับปราบราส่วนพืชไร่วัคซีเนกับปราบรานะคะโทรหาปุ้มที่08551790250855179025พบกัน6โมงสวัสดีค่ะ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าว
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: หน่วยจะล้น ไปคน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ 081-757-7474 081-757-7474
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
8: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
16: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
17: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางมะระขีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
14: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
16: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
3: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
16: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
17: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
13: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805
4: ป่วยจนล้นไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร081

0: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ูกหลานยายลูกหลานย่าลูกหลานแม่ลูกหลานพ่อหลานปู่หลานตาหลานป้าถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ดีนะเขาก็จะเดินตามรอยเรานะนะจุ๋มเชื่อว่าอย่างนั้นนะการสั่งสมบุญก็นำสุขมันหาให้นะอานิสงส์ของการทำบุญนะมีเยอะมากมายนะแต่ที่แน่นอนคือดีระดับจิตใจแค่นึกนะท่านผู้ฟังแค่นึกเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วนะนึกแค่นั้นเนี่ยนะอันนี้ได้ตั้งแต่เริ่มเชียวนะผลดีระดับจิตใจแค่นึกเนี่ยยังไม่ได้ลงมือทำเนี่ยจิตผ่องใสนะเกิดความอิ่มเอิบใจนะลดความตนีถี่เหนียวนะมัจฉริยะเนี่ยนะนะความโกรธโทสะนะความเห็นแก่ตัวนะและที่สำคัญคือลดความเครียดนะการที่มีจิตใจที่เป็นกุศลนะช่วยจิตใจให้สงบนะสงบจากสิ่งเร้าคือกิเลสนะแล้วเวลาเกิดปัญหาเนี่ยนะคนที่เคยฟังธรรมะหรือเคยเจริญภาวนาก็ทำให้เข้าใจโลกนะแล้วชีวิตตามความเป็นจริงนะมันจะราบเรียบเสมอไปโรยด้วยกลีบกุหลาบเนี่ยคงไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาหรือฟังสัตบุรุษหรือฟังบัณฑิตหรือฟังธรรมเนี่ยหรือเคยได้เจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นนะสมถะวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ทำให้เข้าใจโลกนะเห็นไหมจิตใจมันผ่องใสลดความเครียดเกิดปัญญาญาณ นะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผลดีระดับยกไปอีกรอบตัวก็คือสังคมนะผู้ให้นะหรือคนที่ได้มีการทำบุญบริจาคก็ย่อมเป็นที่รักของคนรอบข้างนะโดยเฉพาะทานการอ่อนน้อมถ่อมตนนะก็ทำให้เป็นคนที่มีคนเมตตาเอ็นดูนะนอกจากนั้นก็ยังสร้างความสามัคคีด้วยนะโดยเฉพาะส่วนรวมช่วยเหลืองานเอ้าบ้านเขาน้ำท่วมบ้านเราไม่ท่วมมีอะไรที่เราจะช่วยได้ไหมในโลกโซเชียลนะเขามีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้มีคนถ่ายทำไม่รู้จะเป็นของจริงของปลอมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ให้ตัวเองดูดีเนี่ยก็ตามนะบางทีเล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะแก้ไขระดับสังคมในรอบบ้านเราได้นะจริงนะในอย่างเช่นเวลาน้ำมันระบายลงท่อไม่ทันเนี่ยมันหมุนขยะมันเต็มอะเราแค่ไปเอาขยะออกอะมันเป็นตะแกรงใช่ไหมแถวบ้านจุ๋มก็มีบางทีมันหมุนน้ำรอการระบายอะเราก็เอาไปเศษขยะที่มันไหลมันรวมตรงท่อระบายแล้วก็เอาออกนะบางทีช่วยแก้ปัญหาได้อย่างน้อยก็ไวขึ้นนะมันเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะมันก็ทำให้เหมือนเราได้ช่วยเหลืองานนะนะก็เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ว่าบ้านฉันไม่ท่วมบ้านใครเรื่องของแกอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็ต้องมีน้ำใจนะบางคนที่นะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะแล้วก็มีความเมตตากรุณาเนี่ยนอกจากนั้นก็ยังยินดีด้วยนะปัตตานุโมทนาใหม่นะช่วยเหลือเขากลึกเขาทำความดีก็เราก็สาธุการด้วยนะนะช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีด้วยนะนะนอกจากนั้นเนี่ย นี่ในชาติปัจจุบันนะนะยังให้ถึงชาติต่อๆไปด้วยนะตามหลักของกฎแห่งกรรมอนิสงส์นะที่เด่นๆเลยนี่คืออนิสงส์กันให้ก็คือทานนะส่งผลให้เป็นคนมั่งคั่งมีโภคทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราอย่าไปอิจฉาใครนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเขาได้อย่างนั้นเขาเคย ทั้งทำในปัจจุบันและเคยทำมาก่อนนะทำให้ในภพหรือชาติไหนก็ตามแหละนะคนที่มีอานิสงส์ของการให้ทานก็ไม่ขาดโภคทรัพย์นะอุดมสมบูรณ์หรือไม่ขัดสนเรื่องเงินทองสิ่งของเครื่องใช้สมบูรณ์พูนสุขสาธุเรื่องจริงนอกจากนั้นเนี่ยอานิสงส์นะของการถือศีลบำเพ็ญทานบารมีต่างๆก็ส่งให้ผลถึงรูปด้วยนะรูปขันเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นกันแบบโรคกรรมนะต้องบอกงั้นนะสุขภาพรูปงามแข็งแรงอายุยืนยาวยืนยาวแล้วต้องมีธรรมด้วยนะนะไม่มีเวรกรรมเบียดเบียนนะถ้าเกิดมาก็เกิดในตระกูลสูงนะอานิสงส์ของการภาวนาก็ฝึกจิตใจนะคนที่ฝึกภาวนาเนี่ยจะเป็นคนฉลาดปัญญาดีเฉลียวฉลาดมีจิตใจมั่นคงไม่หลงลืมมีสตินะเพราะรากฐานเนี่ยเคยมีการฝึกจิตภาวนาก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานนะมรรคสี่ผลสี่สาธุเรียนอภิธรรมแล้วน้ำตาไหลจริงนะผู้ฟังโถนะระลึกชาติได้เลยเราคงเคยทำชาติชั่วมาเยอะชาตินี้เราตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์เนี่ยมันเยอะจริงๆท่านผู้ฟังนะนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบุญกุศลนะหรือการถือศีลเรารักษาศีลศีลรักษาเรานะลองดูนะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บังคับนะนะมรรคทางที่ท่านเดินเนี่ยใครจะเดินตามก็มีความโล่งเตียนเหมือนถากถางโปร่งโล่งสบายไม่มีขวากหนามนะท่านผู้ฟังจะไม่เดินก็แล้วแต่ก็เข้าสู่ป่าลกชัดไปสุดแท้เนอะแล้วแต่ไม่มีบังคับท่านผู้ฟังสมัยก่อนก็สะดุดนู่นสะดุดนี่นะเมื่อวานคุยกับเพื่อนที่ร่วมเรียนอภิธรรมนะมีอยู่ท่านหนึ่งนะก็เป็นจิตอาสาอยู่ที่วัดด้วยนะโดนแมวกัดโดนแมวกัดแมวที่วัดเนี่ยนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านก็รักแมวก็จะมีอาหารอาจจะไปเขาหงุดหงิดหรืออะไรอ่ะกัดแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะต้องฉีดยากันพิษสุนัขมากนะฮะก็เลยบอกก็ไม่คิดอะไรมากเราก็เคยไปกัดเขามาก่อนคิดอย่างนี้มันสบายใจมาเพ่งที่จิตเราเนาะอ้าวนะกัมมุนาวัตติโรโกสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมธรรมะสวัสดีค่ะตื่นหรือยังท่านผู้มีบุญทั้งหลายตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววน้อยวันนี้กระดิ่งเสียงใสอ่ะนางอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะที่11จะบอก11แล้วจะเหมือนเร็วเกินนะวันอาทิตย์ที่4นะตุลาคม2569นะตรงกับแรม8ค่ำเดือน10วันนี้เป็นวันพระธรรมโสวนะนะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้มาฟังนะธรรมะนะจากหลวงพ่อนี่แหละแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะออกพรรษานะไวมากนะอีก 2-3 อาทิตย์ก็จะออกพรรษาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะสาดไทยนะแล้วก็จะออกพรรษานะแล้วก็ตักบาตรเทโวโรหันนะนี่นะแล้วก็จะเป็นเทศกาลทอดกฐินนะก็มีท่านผู้ฟังหลายคนนะสั่งของบ้างฝากปัจจัยมาร่วมทําบุญร่วมรอพระที่วัดดอนบุพารามนะเริ่มมากันแล้วสาธุอนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะท่านผู้มีบุญทั้งหลายจุ๋มก็วันนี้หลวงพ่อคงไม่ติดภารกิจอะไรนะหลวงพ่อทักจุ๋มมาแล้วแหละนะจุ๋มก็อ้าวแล้วก็ ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้4:33ก็ขอกราบนมัสการท่านพระศรีประจันตคณาภิบาลเจ้าอาวาสวัดดอนบุพารามเจ้าคณะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทักจุ๋มมาแล้วนะจุ๋มว่าวันนี้หลวงพ่อคงไม่ติดภารกิจหลวงพ่อเจ้าคะหลวงพ่อลืบน้ำท่วมกาญจนบุรีเมื่อวานดูหลายพื้นที่นะกาญจนบุรีราชบุรีนะสุพรรณบุรีตอนนี้อ่างทองโดแล้วอยุธยาปทุมธานีฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีนะกราบนมัสการค่ะ
1: เจริญพรคุณครองทิพย์วงสุวรรณและเจริญพรมิตรเพลงแฟนท่านทุกท่านก่อนอื่นผมพ่อต้องขออนุโมทนากับคุณกรองทิพย์ซะก่อนที่ได้ถวายเวลาให้กับพุทธศาสนาในช่วงนี้และตัวเองนั้นก็ยังเล่าเรียนพระอภิธรรมอยู่ตอนนี้เรียนถึงนิพพานและญาติ
0: จบจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะ
1: จบแล้วนะ
0: ทบทวนแล้วค่ะตอนนี้ทบทวน
1: ใกล้จะสอบแล้วสิ
0: สอบ20พฤศจิไหมคะเสาร์อาทิตย์นะคะ2วัน21 22สอบข้อเขียน21สอบสัมภาษณ์22
1: จ้า
0: ก็ถ้าเกิดต้องผ่านนะคะหลวงพ่อหนูตั้งใจแล้วก็จะใฝ่ฝันถึง A ด้วย
1: มันผ่านแน่นอนไม่ต้องกลัว
0: สาธุก็ถ้าได้
1: ถ้าคนกรองคิดยังมีจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้
0: มั่นคงมั่นคงค่ะ
1: หนูหลวงพ่อต้องว่าต้องผ่านแล้วก็จะเป็นอันดับหนึ่งด้วย
0: โอ้สาธุหนูก็ใฝ่หนูก็ตั้งใจว่าไอ้ผ่านน่ะน่าจะผ่านแต่เราก็อยากจะได้มากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในเบื้องต้นได้เนี่ยมันจะทำให้การเรียนในชั้นต่อๆไปเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้น
1: ดีนี่แหละพี่ครับจุลพิธัตตีเนี่ยนะมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้น
0: ใช่ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตไม่ว่าจะเป็นการท่องจำคาถาการแยกปริเฉดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือถ้าเกิดเราเอาแค่ผ่านอย่างเดียวเนี่ยพอชั้นต่อๆไปเนี่ยมันจะงงแล้วมันอาจจะไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้หรอกอย่างพระเรียนบาลีนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: 1ไวยากรณ์ต้องเก่ง
0: ต้องพอเราท่องได้ไวยากรณ์ได้เราต้องเขียนด้วยสิคะ
1: ใช่ใช่นะ
0: จ
1: ุ
0: ดนิเคหิพินทุอยู่ตรงไหนตอนนี้หนูคล่องมากเลยค่ะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ดีอนุโมทนาสาธุด้วย
0: หนูจำได้ไหมสมัยก่อนหนูยังบอกหลวงพ่อนะหนูบาลีไม่เก่งนะจำไม่ได้พันตอนนั้นนะนะเนี่ยแหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่หนูอยากจะมาเรียนตรงนี้ด้วย
1: ดีมากเลยอนุโมทนา
0: ถ้าเกิดได้อย่างสมความตั้งใจนะได้รู้อัตรู้ธรรมก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดในครบรอบ5ปี5ครอบของจุ๋มเป็นของขวัญอันพิเศษที่สุดไม่อยากได้แก้ว
1: ว่าเป็นพิเศษที่สุดในชีวิตของเรา
0: ใช่ไม่ต้องการเลยแก้วแหวนเงินทองถือว่าเราได้เรียนรู้ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าได้ผ่านเบื้องต้นนี้ไปเนี่ยถือว่าเป็นทางเปิดที่เราได้เดินทางไปสู่มรรคฐานในนิพพานปัจจโยโหตุค่ะหลวงพ่อ
1: เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนูได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว
0: เราต้องเรียนปริยัติก่อนนะจ๊ะหลวงพ่อ
1: จ้า
0: ใช่ไหมคะจะบอกว่าแหมอยู่ดีๆแม้ไม่มาปริยัติเหมือนแผนที่นะปฏิบัติเนี่ยเหมือนการเดินทางที่ไปสู่นะคะ
1: ใช่
0: ไหมคะถึงจะไปปัจจุเวทคือมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาได
1: ้มันแทงตลอดแล้ว
0: ใช่ใช่สาธุค่ะหลวงพ่อ
1: ใช่เพราะว่าเราได้ตั้งใจจริง
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ตั้งใจจริง
0: ใช่ค่ะ
1: พูดจริงนี่แหละ
0: สัจจะ
1: เป็นสิ่งที่ให้ทำให้เรานั้นถึงที่จุดหมายปลายทางได
0: ้สาธุค่ะหลวงพ่อวันนี้เรายังเทศกันไม่จบนะเจ้าคะ
1: จ้าวันนี้เรื่องพิธุลบัณฑิตยังไม่จบ
0: จ้าค่ะ
1: แล้วก็เมื่อคราวที่แล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: หลวงพ่อได้พูดถึงว่าพิธุลบัณฑิตนะได้ทรัพย์สินมากมายจากพระเจ้าท่านนันโกลพยะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ได้โคสุภะ
0: อืม
1: หนึ่งตัวรถม้า10 คัน
0: โอ
1: ้และบ้านสวยอีก16 ตำบลเนี่ยจะไปทั้งไหนก็สบายเลยเป็นพวกเราที่กำลังปลูกศรัทธาสั่งสมบุญกุศลกันอยู่เนี่ยก็จะเหมือนวิทูรบัณฑิตนี่แหละ
0: เจ้าค่ะสาธุ
1: จะไปทางไหน16 ตำบลนั้นมีบ้านเป็นที่รองรับพักมาอาศัยอย่างดีเนี่ยนะอันนี้จะพูดถึงฝ่ายพญานา
0: คเ
1: มื่อกลับมาถึงนาคที่พบแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้นางนาคผู้เป็นอัครมเหสีนามว่าวิมาลาฟังทำให้นางเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมของวิทูรบัณฑิตจึงแกล้งนอนป่วยเมื่อพญานาคมาเยี่ยมจึงกราบทูลว่าถ้ายังรักพระนางอยู่ต้องนำหัวใจของวิทูรบัณฑิตมาให้ฉะนั้นพระนางคงจะต้องสิ้นพระชนม์เป็นแน่พญานาคตรัสบอกว่าน้องรักทรัพย์สมบัติทุกอย่างบนสวรรค์และโลกมนุษย์ที่หามาให้เจ้าที่หามาให้เจ้าได้สิ่งที่หาให้ไม่ได้นอกจากพระจันทร์และพระอาทิตย์แล้วก็มีหัวใจของวิทูรบัณฑิตนี่แหละเพราะในชมพูทวีปต่างก็หวงตัวของท่านวิทูรบัณฑิตมากพากันจัดอารักขาไว้อย่างดีอันหนึ่งผู้ที่เป็นบัณฑิตมีคุณธรรมเช่นเขาไม่ควรถูกฆ่า
0: อืมเจ้าค่ะ
1: นางนาควิมาลาไม่สนใจต่อคำชี้แจงของพญานาคเป็นผู้เป็นสวามี ยังแกล้งนอนป่วยอยู่ในห้องบรรทมเมื่อลูกสาวเลอโฉมนามว่าอิรันทัตตีของนางนาคทราบเรื่องจึงอาสาใช้ความงามแสวงหาผู้ที่สามารถจะนำหัวใจของวิทูรบัณฑิตมาได้นางนาคอิรันทตีขึ้นจากเมืองนาคเหาะไปปรากฏตัวที่ชายฝั่งมหาสมุทรแถบป่าหิมพาน อันมีภูเขากาลกิลีตั้งอยู่สูงเด่นเป็นสง่าณที่นั้นนางนาคกลับร้องเพลงด้วยเสียงไพเราะซึ่งมีใจความในบทเพลงนั้นว่าใครก็ตามหากสามารถนำหัวใจวิทูรบัณฑิตมาถวายพระมารดาของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดีเป็นชายารับใช้แทบเท้าผู้นั้นตลอดชีวิตขณะนั้นปุณยักษ์ขี่ม้าสินทบออกมาพบนางอิรันตตยีข้าก็เกิดความรักความใคร่หลงเสน่ห์นางแล้วรับอาสาจะเป็นผู้นำหัวใจวิทูรบัณฑิตมาให้ได้จึงเหาะไปสู่เมืองอินทปัตพร้อมกับแก้วมณีวิเศษดวงหนึ่งปลอมตัวเป็นหนุ่มน้อยรูปงามเข้าไปท้าพนันกับพระเจ้าธนันชัยให้เล่นสกาโดยพนันด้วยแก้ววิเศษของตนซึ่งบันดาลให้ทุกอย่างตามความปรารถนาพร้อมมาสิทธบซึ่งวิ่งเร็วดุดลมพายุที่จนใช้เป็นพาหนะฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยโกลพยะก็รับท้าด้วยการพนันสมบัติทุกอย่างที่พระองค์มียกเว้นแต่พระองค์เองและเสวตฉัตรกับมเหสีเท่านั้นณลงเล่นสกาพระเจ้านันทยะธนัญชัยโกลพยะกับปุณยักษ์ได้ประกาศต่อพระพักของพระราชาทั่วชมพูทวีป101พระองค์ที่เสด็จมาสนาทอดพระเนตรหากใครแพ้ต้องให้ของพนันทันทีโดยไม่บิดพริ้วทั้งนี้เพื่อให้พระราชาทุกพระองค์ในชมพูทวีปเป็นพยานในการแข่งขันครั้งนี้ปุณกยักษ์ได้ใช้อำนาจพิเศษของตนมีชัยเหนือพระเจ้านันทะธนัญชัยจึงขอให้พระเจ้าธนัญชัยโกลพยะมอบวิทูรบัณฑิตให้เป็นข้าพนันแก่ตน พระเจ้าสนันชัยโกลัพยะปฏิเสธว่าเราไม่อาจที่จะทำให้ท่านได้เพราะเราเองนั้นก็ถือเป็นญาติกับวิสุทธิบัณฑิตฉะนั้นวิสุทธิบัณฑิตจึงเป็นอันเดียวกับเราคือเป็นตัวเราด้วยไม่นับเข้าในของพระนันที่พระเจ้าสนันชัยโกลัพยะตัดเส้นนั้นก็เพราะว่าพระองค์ไม่ยอมสูญเสียวิชุลบัณฑิตไปง่ายๆ
0: เจ้าค่ะ
1: และโดยส่วนพระองค์ก็ให้เกียรตินับเป็นญาติสาโลหิตฝ่ายปุณณยักษ์ก็ไม่ยอมรับพระดำรัสของพระเจ้าสนันชัยโกลัพยะจึงกล่าวขึ้นในท่ามกลางกษัตริย์ทั้งหลายว่าพระเจ้ากรุงอินทปัตจงใจบิดพริ้วไม่ให้ของพนันในที่สุดที่ประชุมก็ให้วิทูลบัณฑิตตัดสินความวิทูลบัณฑิตควรจะเป็นของใครกันแน่ระหว่างพระเจ้านันท่านนันชัยโกลัพยะกับกุณยักษ์ท่านวิทูลบัณฑิตวินิจฉัยว่าทุกสิ่งในเมืองอินทปัตนั้นเป็นของพระเจ้าท่านนันชัยโกลัพยะฐานะของข้าพเจ้านอกจากจะเป็นสมบัติของพระเจ้าธนัญชัยแล้วยังถือว่าเป็นผู้รับใช้ถือตามธรรมเนียมว่าเป็นทาสโดยกำเนิดฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่นับเข้าในข้อยกเว้นคือพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะสเวตฉัตรและมเหสีที่สำคัญข้าพเจ้าไม่อาจยกตนเสมอพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะได้แม้พระองค์จะนัดเขาเป็นญาติสายโลหิตก็ตามข้อวินิจฉัยของวิทูลบัณฑิตทำให้ปุณณยักษ์พอใจมากส่วนพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงเสียพระทัยมากที่วิทูลบัณฑิตไม่นับตัวเองเป็นเสมือนญาติของพระองค์จึงยอมยกวิทูลบัณฑิตให้ปุณณยักษ์ไปโดยแต่ไปแต่โดยดีแต่ก่อนวิทูลบัณฑิตจะจากไปพระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะทรงขอให้แสดงธรรมสำหรับผู้ครองเรือนแก่พระเจ้าธนัญชัยโกลัพยะตามที่พระองค์ประสงค์ปุณณยักษ์เปิดโอกาสให้วิทูลบัณฑิตอยู่กับครอบครัว3วันเพื่ออำลากันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะตนนั้นตั้งใจจะฆ่าวิทูลบัณฑิตแล้วฟักเอาหัวเนื้อหัวใจเมื่อวิทูลบัณฑิตสั่งเมียบิดามารดาบุตรภรรยาเรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางไปกับปุณณยักษ์ไปยังพบพญานาคปุณณยักษ์คิดว่าหากตนเองลงมือฆ่าเองก็จะถูกครหานินทาจากเทพเจ้าทุกสวงสวรรค์และอาจถูกลงโทษอย่างหนักได้จึงคิดว่าต้องให้วิทูลบัณฑิตตายด้วยอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจดังนั้นระหว่างทางปุณณยักษ์จึงควบม้าสินทบเร็วดุจพายุร้อยลายเล็ดรอดไปในระหว่างกิ่งไม้และซอกเขาพวกทยานขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ด้วยบุญบารมีกิ่งไม้และก้อนหินก็หลบเปรี้ยงวิทูลบัณฑิตแม้จะทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องกัมปนาทหวาดเสียวเพื่อให้วิทูลบัณฑิตตกใจกลัวแล้วตกจากหลังม้าตายก็ไม่อาจฆ่าวิทูลบัณฑิตได้ด้วยวิธีใดๆจึงหยุดควบม้าและจับวิทูลบัณฑิตขึ้นฟางไปที่หน้าผาแห่งหนึ่งก็ยังไม่สามารถทำให้วิทูลบัณฑิตตายได้อีกจึงจับมาใหม่คิดหาวิธีฆ่าอีกอย่างหนึ่งฝ่ายวิทูลบัณฑิตสงสัยว่าทำไมปุณณกยักษ์มุ่งหมายจะฆ่าตนอย่างเดียวจึงถามถึงเหตุผลในการฆ่าปุณณกยักษ์ได้เล่าความต้องการของตนว่าอยากให้ได้หัวใจท่านไปให้นางวิมาลาม เหสีของพญานาคขันตนทำได้สำเร็จก็จะได้ครอบครองกับนางอิรันทตีที่งามสง่า พิชูนบัณฑิตได้ฟังความดังนั้นแล้วจึงแจ้งความว่าจริงอย่างนั้นนางนาควิมาลาต้องการพบตนเองเพียงเพื่อจะได้ฟังธรรมเท่านั้นแล้วแสดงธรรมให้ปุณณยะเกิดความเลื่อมใสไม่ตกอยู่ในอำนาจสตรีจนทำลายคุณความดีและมิตรภาพหลังจากนั้นก็ขอให้พาไปยังนาคพิภพแล้วให้แสดงธรรมแก่พญานาคให้ทำบุญด้วยการแผ่เมตตาจิตไปยังหมู่นาคพร้อมด้วยบริวารเพื่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีงามหมู่นาคแล้วเข้าพบนางวิมาลาแสดงธรรมให้ฟังเหมือนกับที่ตนแสดงแก่พญานาคพญานาคกับนางวิมาลาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในวิทูลบัณฑิตจึงยอมยกนางอิรันทตีให้แก่ปุณณยักษ์ตามที่ตกลงกันไว้ฝ่ายปุณณยักษ์ดีใจมากจึงมอบแก้วมณีวิเศษแก่พญานาคแล้วนำวิทูลบัณฑิตมาส่งยังกรุงอินทปัตตามเติมทำให้พระเจ้าธนัญชัยโกลพยะทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้วิทูลบัณฑิตกับคืนเมืองอินทรปัตดังเดิ
0: ม
1: จากเรื่องแสดงให้เห็นว่าวิทูลบัณฑิตตระหนักถึงสัจจะและมุ่งมั่นรักษาสัจจะได้ด้วยชีวิตสัจจะที่วิทูลบัณฑิตแสดงออกให้เห็นในเรื่องนี้ได้แก่การมีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นการที่จะรักษาสัจจะได้นั้นต้องพูดจริงทำจริงและมีความจริงใจยิ่งกับวิทูลบัณฑิตยิ่งกระทำบำเพ็ญให้เข้มข้นขึ้นเท่าใดก็ยิ่งจะมีบารมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นการบำเพ็ญสัจจะบารมีนั้นจะต้องพยายามทำความเข้าใจถึงความจริงเมื่อเข้าใจดีแล้วต้องนำเสนอแต่ความจริงหรือพูดความจริงเพื่อพูดจริงแล้วก็จะทำให้ความจริงนั้นและทั้งหมดนั้นจะต้องทำโดยพื้นฐานของความจริงใจจึงสำเร็จโดยประโยชน์สดที่ผลเพราะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีความมั่นตั้งใจอยู่ในคำสัตย์จริงนั้นว่าสมด้วยดังภาษิตที่ยกขึ้นเป็นอุทิศบทว่าสัจจังเวอมตาวาจาเป็นอาทิซึ่งแปลว่าฟ้าคำสัตย์นั้นเป็นวาจาไม่ตาย
0: สาธุ
1: เป็นธรรมเก่าสัตบุตรทั้งหลายเป็นผู้ตั้งมั่นในคำสัตย์จริงที่เป็นเหตุในเหตุและผลดังนั้นสาธุชนผู้สนใจในธรรมควรพยายามเพิ่มพูนความจริงให้เกิดขึ้นในตนเองเหมือนดังวิทูลบัณฑิตที่ได้แสดงมาวันนี้หมดเวลาพอดี
0: เจ้าค่ะจบเรื่องวิทูลบัณฑิตแล้ว
1: ใช่จ้ะ
0: พระหน้าก็จะเป็นพระเวสสันดร
1: พระเวสสันดรที่เราเคยได้ฟังกันมา
0: บ่อย
1: ๆในเทศมหาชาติ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็เมื่อเราฟังแล้วเราเก็บเอาไปคิดเนี่ยอย่างที่หนูได้กระทำอย่างนี้นะหนูชอบฟังธรรมะเมื่อได้ฟังธรรมะอีหนูก็ได้เรียนอภิธรรมกับเจตนาที่คิดนะ
0: สาธุ
1: เน
0: ี่
1: ยเป็นอานิสงส์นะ
0: ใช่ค่ะสาธุ
1: แต่
0: หลวงพ่อเจ้าค่ะเวลาก็จะหมดพอดีย
1: ุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาทำบุญวันนี้เราก็มาทำบุญทำกุศลกันวันนี้เป็นวันพระเล็กไม่ใช่วันพระใหญ่
0: เจ้าค่ะ
1: นะก็ขออนุโมทนาแก่ทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญเจริญพร
0: สาธุสาธุสาธุกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะเดี๋ยววันที่หนึ่งนะพฤศจิกเราเจอกันนะกฐินวัดดอนก็มีหลายๆท่านนะร่วมอนุโมทนาได้เริ่มทำบุญกันแล้วนะต้องบอกว่ามันก็เป็นความสุขใจแค่นึกก็สุขใจแล้วนะคะวันนี้วันพระธรรมสวนะนะก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นเรียกชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จนะถ้ามีอะไรมาเบียดเบียน นะก็ขอให้ลดน้อยถอยลงนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดี

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
6: ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: 7575
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดโคกลาง
12: ไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
13: 0812901691
14: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
15: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Miss Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Miss Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Miss Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะ
17: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
18: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
17: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
18: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
17: ข้าว89
18: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
19: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
20: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ก็ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
21: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
18: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
19: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
20: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
21: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
18: ้
21: ว
18: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
19: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
20: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
19: กระสอบสีเขียว
21: ของมารวยทีวี
11: ใช่จริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
22: 0812901691 0812901691
23: ชูโกโก้

0: ลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
2: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาก

0: หลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกำลังรายงานตัวแล้วนะครับก็ยินดีปีดากับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางตำบลสำโรงชัยอำเภอไผ่สาลีเนี่ยไม่มีผลกระทบน้ำมาน้ำลดไม่มีผลกระทบวันนี้สั่งปุ๋ยมา1ตันให้ใจให้ไปเลยอีก2ลูกได้ไปเลย22กระสอบเดี๋ยววันจันทร์วันพรุ่งนี้เนาะเจอกันนะฟังรายการทุกวันเนี่ยพวกเอ๊ะไม่เห็นลุงช้างโฆษณาปุ๋ยเลยที่ไม่ได้โฆษณาปุ๋ยเพราะว่าสงสารชาวนาโดยเฉพาะพี่น้องบ้านหมี่ลพบุรีเนี่ยทั้งทุ่งเลยคุณผู้ฟังต้องรีบเร่งเกี่ยวข้าวกันนะแล้วเขาก็ปล่อยน้ำเข้ามาแล้วเห็นอกเห็นใจกันหลายๆสถานที่ปทุมธานีคลองหลวงองครักษ์นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราโดนกันทั่วถึงหมดที่ไผ่สาลีรอดสั่งครั้งที่สองละเมื่อวานนี้เลยก็ส่งมอบให้กันเลยพิเศษสุด1ตันอภัยอีก2กระสอบก็บอกว่าเอา2ตันเลยสิผมให้ฟรี14กระสอบเลยนะเขาซับน้ำตาถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสำหรับการเพิ่มปริมาณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะครับแม่วันนี้เสียงบลูโฮบล่าห้านะครับปัดแช่งไปกินยาภูมิแพ้ไปหลับไม่ชงนะไม่ชงโกโก้ไม่ให้กินเสียงหายเลยดูสินะขอบคุณพี่สุรภาจากพระพุทธบาทสระบุรีไม่กล้าโทรขอเพลงอยากจะฟังเพลงของพ่อก้านแก้วสุพรรณบ้างว่างั้นนะครับพี่สุรภาวันนี้ผมก็เลยไม่เอาทุนทองใจสักวันหนึ่งเป็นไรไปใช่ไหมให้ก้านแก้วสุพรรณก็ร้องบ้างนะครับนี่ก็ส่งมอบไปเลยนะครับพี่สมพรปักกท่าเนาะพี่บุพภาปักกท่าร้านลุงลิ้มคอวางบางประม้าแล้วก็ร้านวัฒนาเมืองทองตลาดเมืองทองดอนเจดีครับให้ฟังสโนน้อย

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ครับผมคุยหลังไมค์ซะยาวเลยเนี่ยอยากได้โปรมิกซ์ออยล์กินยังไงคะก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูจ้ะไม่ใช่ยานะเดี๋ยวนี้บอกว่าเป็นยาไม่มีผลต่อการรักษานะไม่มีผลต่อการอะไรนะเขาเรียกอะไรนะป้องกันเขาเรียกว่าเป็นการบำรุงและฟื้นฟูเหมือนกับไบโอดีที่ลุงช้างบอกขายดิบขายดีนะครับเขาบอกว่าขายดิบขายดีเลยนะอีกอันหนึ่งที่ขายดีมากขายดีกว่าแคปซูลก็คือจอยมิกฟู้ดมันเป็นผงชงน้ำดื่มนะครับมันทันใจมันไม่เหมือนกับไซเลียมจอยไซเลียมจอยอันนั้นก็เป็นแคปซูลนะคนที่ไม่ค่อยถ่ายผายได้ลมนะอธิบายความให้ฟังว่ามันมี30เม็ดทานทีละ2เม็ดก่อนนอนแต่ถ้าเป็นจอยมิกฟู้ดเนี่ยมันกล่องหนึ่งมันมี5ซองแต่มันราคาเดียวกันนะอันนี้ชงน้ำดื่มมันจะเห็นผลมันจี๊ดจุ๊ดจ๊าดกว่าสมัยก่อนเราทำเป็นจี๊ดจุ๊ดจ๊าดแล้วนี้เราก็เปลี่ยนเป็นจอยมิกฟรุตนั่นเองนะครับอันนี้ทำความเข้าใจกันหลังใหม่คุยกันตะยาวเลยทีเดียว350บาทซื้อ2แถม1จ้ะครับไปฟังต่อเลยนะครับนกกระจาบพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีขอมาจ้า

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงก็ได้ดีแคร์ก็ดีวันนี้ท่านนะครับเลือกเอาถ้าเป็นยาย่าบริงเป็นแคปซูลกระปุกละ800ถ้าเป็นดีแคร์เป็นซอฟเยลกระปุกละ400แต่จะซื้อ2กระปุกนะ650ซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกการดูแลสายตาก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับพี่ปั้นครับฟังอยู่ที่ควนกาหลงนะอุดัยเจริญควนกาหลงจังหวัดสตูลอยากจะฟังเพลงชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอส่งมอบความสุขให้มีรักแฟนรายการทั่วประเทศ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: โอ้โหนะครับวัดดอนทรายนี้จมน้ำท่วมมา7วันพระสงฆ์องค์เจ้าลำบากใช้รถเข็นศพลำเลียงพระอาพาธสูงอายุนะครับแล้วก็หนีน้ำนะครับจมบาดาลกันเลยอยู่อำเภอดอนโพชัยเชิงเซาน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าสู่เข้าวันที่7แล้วระดับน้ำสูงประมาณเมตร20ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในวัดเป็นวงกว้างทั้งศาลาการเปลี่ยนศาลาชาปนกิจแล้ววันนี้ก็จะไปทำบุญกันยังไงวันพระใช่ไหมวันนี้นะเพราะว่าพี่ทองใบก็ขอมาเนี่ยเพลงชวนน้องทำบุญนะชวนน้องทำบุญครับ เสียงแหบจริงๆนะเนี่ยรอกินโกโก้ไม่มาสักที เดี๋ยวตัดเงินเดือนประแช่มนิดหน่อยพี่ตังใบบอกให้ประแช่มพูดสายหน่อยพูดหน้าไม้หน่อยเมื่อวานเขาก็พูดแล้วกลับไปนั่งอายตั้งครึ่งชั่วโมงนะ อ่ะไปฟังครับเพลงชวนน้องทำบุญครับมอบให้เหมือนเดิมนะสมางสามชุกสายทวีศรีประจันถนนสักแก้วท่าเสด็จสาววังเวินวันที่14พฤศจิกาวัดวังเวินนะทอดกฐินนะกฐินธรรมคีวันที่14พฤศจิกายนครับอนวยบิวตี้ครับน้องแดงน้องมณิตตอนนี้อยู่ที่เมืองการพี่จ่าพนมชมวงพี่บทประสิทธิ์มุ้ยไทย

0: ณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55 มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ครับก็หลายๆท่านเนี่ยสั่งซื้อกันทางร้านค้าก็บอกแม่ลุงช้างไม่ประกาศเลยว่าร้านขายไหนตรงไหนมีบ้างเขาประกาศอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่านานๆจะประกาศสักทีพอประกาศทีละเพลงไม่ได้ฟังเลยอะที่สตูลเนี่ยยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายต้องสั่งซื้อเหมือนเดิมนะนะครับก็ลูกค้าที่สตูลนี่ก็ยังมีอย่างพี่หมูอยู่ในตัวจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับพี่ปั้นก็อยู่ในตัวอุดัยเจริญตัวควนกะหลงเนาะพระตายนะครับแล้วก็พออสนั่นนี่ก็อยู่ที่อำเภอละงูแล้วก็พี่สาวอีกคนนึงอยู่อำเภอมะนังแล้วก็ลุงต๋อยอยู่อำเภอละงูลุงต๋อยด้วยเป็นคนสิงห์บุรีนะแต่ไปมีภรรยาแล้วตั้งครอบครัวที่อำเภอละงูนี่30กว่าปีแล้วไปแหล่งใต้แล้วแหล่งกลางไม่ได้แล้วไม่ได้ล้อเลียนนะนะครับส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลนี่ยังไม่มีอันนี้มานานแล้วไม่มีมานานแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของภาคกลางเนี่ยเอาอย่างจังหวัดลพบุรีร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญานะครับวงเวียนสักแก้วทางไปป่าหวายนะฮะทางไปป่าหวายยูเทิร์นแรกนะครับร้านปัญญาเป็นหลานของร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทครับแล้วก็มีร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศครับร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่ร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมครับนะแล้วก็มีที่ร้านท่าขลงเซ็นเตอร์ร้านคุณชำนาญอยู่เขาสมครนะถ้าฟังอยู่ในแถบของตำบลนิคมสร้างตนเองก็จะมีร้านป้าแถวนิคมสร้างตนเองบ่อ8ที่โคกตูมนี่ก็จะมีร้านผ้าสวองซอย4สายจัตวาโคกตูมร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมอันนี้มีปุ๋ยขายด้วยนะกระสอบ2กระสอบเดี๋ยวไปซื้อได้เลยนะครับถ้าเป็นที่พัฒนานิคมก็มีคุณจ๋าเภสัชนะครับพัฒนานิคมกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ครับถ้าเป็นที่โคกสำโรงก็จะมีโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอู่ยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนนำเวชโอสถอยู่หนองม่วงครับลี่แซโอสถอยู่บ้านหมี่นะครับนารายเภสัชตลาดลำนารายคลังยาเภสัชตลาดลำนารายครับแล้วก็สมบูรณ์โอสถอยู่ท่าหลวงนี่ลพบุรีนะถ้าเป็นในเขตของสระบุรีก็จะมีสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ร้านยาดีหนองแซงบ้านคุณยายอำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีครับนี่ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีก็จะมีสิริชัยเภสัชทรดบกส.สิงห์บุรีจิตราหมอยาตลาดสดสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีที่สิงห์บุรีลัดดาโอสถแล้วก็ร้านอุดมเวชสองร้านนี้ก็ติดกันตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีนะครับแล้วก็มีที่ร้านพิมพ์ชนกหมอยาอยู่ท่าข้ามแล้วก็ร้านเจ๊หน่ำตั้งอยู่หลีจันทร์อำเภอท่าช้างครับอ่างทองครับเจ๊หมูป่าโมกครับร้านลูกสาวสมบัติเภสัชร้านพี่สำรวยปากทางกับวัดทับชนุมสามโก้ร้านประเจอหน้าโรงพยาบาลสามโก้ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับส่วนพี่น้องที่อยู่ในเขตของที่ไหนกะชัยนาทนี่ชัยนาทก็จะมีร้านสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสูงนะน้ำไม่ท่วมนะโพทองโอสถหันคาน้ำไม่ท่วมแต่เป็นห่วงร้านหมอสายทองอยู่ติดแม่น้ำชาบยาเลยแต่คันกั้นน้ำก็สูงนะร้านหมอสายทองโพนังดำตกชื่อร้านเวทโอสถครับนครสวรรค์ก็จะมีร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจีงว่นจันอยู่ช่องแคร์ครับร้านรวมยาทารถบกสตาคลีร้านลิ้มเป่งหวดอันนี้ก็อยู่ที่โกรกพระนะครับลิ้มเป่งหวดร้านเจตุกันนะถ้าเป็นที่อุทัยธานีก็จะมีร้านผู้สีสูนหนังสืออยู่หนองฉาง แล้วก็ร้านยาบุญชัยอยู่อำเภอทับทันครับมีร้านไหนผมยังไม่ได้พูดบ้างเนี่ยน่าจะครบหมดแล้วอ๋อสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเดี๋ยวตีตายอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกนี่วันนี้หมอชุมภูมิมาเปิดร้านนะสะพานตะแลศรีพระจันทร์นะครับลุงลิ้มคอวังบางประม้าร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับให้ความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเลยนะพระนครศรีอยุธยาก็น้ำเลยเหมือนกันนะครับก็จะมีที่ร้านยาร้านดีครับตลาดเจ้าพรมซอยสารเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดครับหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยจ้าสาวสวยมหาศรครับจากบ้านหมี่ส่งเข้าประกวด

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: 0812901691นะครับระหว่างเจ้าไทยแคลพลัสกับงาดำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระดูกเหมือนกันนะครับแต่ว่างาดำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะการเสริมสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่านนะครับต่อกินก่อนนอน2เม็ดเนี่ยสร้างความหล่อลื่นกระดูกและข้อต่อของท่านถ้าเผื่อว่ามันกระดูกมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่มันไม่ปวดไงอันนั้นกินงาดำแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะเสื่อมมันจะผุจะพุนอันนี้ต้องไทยแคลพลัสเพราะมันจะมีแคลเซียมเสริมกระดูกให้เรานะครับไอ้ถ้าไทยแคลพลัสเนี่ยมัน2กระปุก500บาทกินได้เดือนหนึ่งกินวันละครั้งเดียว2เม็ดพร้อมกับยาไทยทิปโอสดเลยนะนะครับงาดำก็กระปุก300บาทอันนี้60เม็ดกินได้เดือนหนึ่งเหมือนกันงาดำถูกกว่านะว่ากันไหม300บาทด้วย60เม็ดนะแต่ถ้าไทยแคลพลัสเนี่ย500บาทถึงจะได้60เม็ดนะครับต่างกันมรักขี้นกใครที่กินยาโรงพยาบาลอยู่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลก็กินมรักขี้นกเนี่ยเนาะของลุงช้างนี่แหละแม่เวลาหมดเร็วเหลือเกินจริงน่าจะสองชั่วโมงนะเนี่ยพอมีเสียงปุ๊บเวลาหมดพอดีเลยพระแช่มมึงชงโกโก้มาให้ใครอยู่สักแก้วไปซื้อร้านนพรัตน์เลยนะในเมืองลพบุรีนะใครอยู่ป่าโมกไปซื้อร้านเจ๊หมูได้เลยโกโก้ชูของลุงช้างอร่อยเลิศประเสริฐศรีเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรส
5: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
6: ด้วยจนล้นไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยผู้ประสบอุทกภัยกทมส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่ม 1,500 ชุดสักครู่มาติดตามค่ะ
15: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทมโดยส่งอาหารปรุงสุกพร้อมกับน้ำดื่ม 1,500 ชุดถึงชุมชนเขตคันนายาวคลองสามวาคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวนสยามชุมชนริมคลองล้อแหลโรงเรียนคันนายาวเขตคันนายาวและชุมชนริมคลองพญาสุเรนซอย41เขตคลองสามวาโดยจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยชุมชนละ500ชุดรวม1,500 ชุดพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านสำหรับชุมชนและชุดยาบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าอย่างละ100ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกเผยถึงกรณีป้ายทะเบียนรถสูญหายจากน้ำท่วมว่าประชาชนสามารถขอออกใบแทนป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีได้โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์รถสามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนหากมีหรือใช้บัตรประชาชนฉบับจริงแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทและค่าคำขอ5บาทติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มมีฝนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโดยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และหลังจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่4ตุลาคมสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: พนมกรขอพรพระชีวิตจะเป็นสุขสีตั้งมั่นทำความดีรักษาศีลทุกคืนวันน้อมนำหลักคำสอนมิอาวรไม่แปรผันหลักธรรมนำชีวันจิตตั้งมั่นนิรันดรตั้งใจทำดีวันนี้วันพระ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดล

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ6นาฬิกา20นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทลอ AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีติดตามรับฟังรายการข่าวรับอรุณกับปุ้มได้3ช่วงเวลาตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าแบบนี้นะคะที่นี่จทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีส่วนเมื่อสักครู่นี้มีตี5ถึง6โมงเช้าพบกันที่วสป .612 นะคะเก็บตกในช่วงตี3ใครไม่ได้ฟังก็ติดตามรับฟังกันได้อีกช่วงหนึ่งแล้วก็วันนี้กลางวันเราไม่เจอกันนะก็จะเงาๆกันหน่อยวันนี้วันอาทิตย์นะคะแล้ววันนี้ก็วันพระด้วยค่ะมันทำความดีวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกำลังคิดอยู่ว่าจบรายการนี้เนี่ยมี2ทางให้ได้เลือกนะทางที่1คือกลับไปนอนทางที่2คือไปใส่บาตรคุณผู้ฟังว่าปุ้มจะเลือกทางไหนดีประมาณนี้เลยค่ะช่วงนี้ก็มีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับมานำเสนอเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรยืนต้นแช่น้ำมาเป็นเวลานานแห้งเหี่ยวเฉาไม่อยากจะกลับมางามจะฟื้นฟูก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าเป็นนาข้าวก็วัคซีไรกับชีวภาพปราบราแต่ถ้าเป็นนาข้าถ้าเป็นพืชไร่วัคซีเน่กับปราบราเลือกเลยค่ะว่าจะฟื้นฟูพืชไร่ใช้วัคซีเน่กับปราบรานะคะจะฟื้นฟูนาข้าวใช้วัคซีไรกับปราบราค่ะคุณผู้ฟัง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์085 517 9025 085 5

0: 1-7-9-0-2-5 0-8-5-5-1-7-9-0-2-5 เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: ใช้ได้เลยค่ะฟื้นฟูพืชที่แช่น้ำอยู่เป็นเวลานานขอแค่มีพื้นที่สีเขียวที่ต้นฉีดพ่นได้เลยค่ะคุณผู้ฟังวัคซีนกับราบรานะคะถ้าเป็นนาข้าวก็วัคซีไรกับราบราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หนักแน่ๆกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยมาว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงจะเริ่มจากภาคเหนือแล้วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในช่วงวันนี้ถึง7ตุลาคมส่วนวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ก็ยังจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกและจะตกหนักบางแห่งความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งก็จะแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ค่ะสำหรับลักษณะอากาศวันนี้พยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30แต่จะมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมค่ะส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40มีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงร้อยละ60เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่อันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะมีเรื่องสลดใจหนุ่มวัย17เดินผ่านอุโมงค์ต้นไม้ขณะฝนตกก็คืออยู่ใต้ต้นไม้อะอุโมงค์ต้นไม้นี่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแผ่กิ่งก้านเข้าหากันในสองฝั่งถนนน่ะก็เดินผ่านไม่ได้อยากจะมาเดินเล่นแต่มันจำเป็นต้องเดินเหมือนกับว่าจะเดินกลับที่พักอะไรประมาณเนี้ยที่บางละมุงชลบุรีค่ะเป็นไร่ตำบลห้วยใหญ่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ก็ไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักคนงานค่ะผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวเมียนมาอายุ17ปีเสื้อผ้าขาดกระจุยตัวไม่เกรียมเสียชีวิตมา1ชั่วโมงได้แล้วแหละเจ้าของไร่เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะว่ากำลังขับรถพาคนงานเดิมกลับมาที่ไร่ก็ผ่านบริเวณที่เป็นอุโมงค์ต้นไม้ห่างบ้านพักคนงานสัก3กิโลได้มองเห็นร่างผู้เสียชีวิตที่เป็นหลานของคนงานในไร่นอนหมดสติอยู่บริเวณอุโมงค์ต้นไม้แล้วฝนก็ตกขนาดหนักเลยค่ะก็เลยนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับมาที่บ้านพักคนงานแล้วโทรแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบสาเหตุก็คาดว่าน่าจะถูกฟ้าผ่านี่แหละ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเดินผ่านบริเวณอุโมงค์ต้นไม้อ่ะแล้วก็เกิดฟ้าผ่าลงมามีคนไปพบก็เลยพาร่างกลับมาปฐมพยาบาลแต่ว่าไม่ทันซะแล้วชันสูตรอย่างละเอียดแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลวัดยาณสังวรารามเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนี่ค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่าหนุ่มเคราะห์ร้ายคนเนี้ยเป็นชาวเมียนมาค่ะเพิ่งจะมาอยู่กับญาติได้3วันก็มาประสบเหตุนี่แหละชื่อในซีจุงเมาอายุ17ปีเสื้อผ้าขาดกระจุยร่างกายไหม้เกรียมนายมินซูผู้เป็นญาติบอกว่าผู้ตายเป็นหลานชายเพิ่งจะเดินทางมาหาได้3วันน่ะก่อนเกิดเหตุก็ออกไปเดินข้างนอกไม่รู้ว่าไปไหนกลับมาอีกทีนี่นายจ้างอุ้มร่างมาแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องอื่นๆให้ได้ติดตามกันอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทุกปีน้ำท่วมเป็นเมตรนานเป็นแรมเดือนก็มีวิธีของชาวบ้านเป็นแบบนี้นะคะจากบ้านใต้ถุนสูงนะคุณผู้ฟังคิดสภาพบ้านใต้ถุนสูงข้างล่างก็สูงใต้ถุนนี่ก็ประมาณสัก2เมตรแหละไปแล้วก็บันไดก็จะมีบันไดแล้วก็เป็นที่พักบันไดเนาะแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นชั้น2ของบ้านบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอกชานก่อนเป็นระเบียงอ่ะเป็นนอกชานเป็นระเบียงสเต็ปหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาอีกสัก9หนึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งก็เป็นพื้นบ้านเป็นห้องบางบ้านก็กั้นเป็นห้องบางบ้านก็ไม่กั้นเนาะตู้เตอร์กลางมุ้งเป็นห้องโล่งๆไปแล้วก็หลังคาสูงหน่อยนี่คือบ้านตามวิถีชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมในภูมิภาคภาคกลางเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะคราวนี้น้ำมาอีเวลาปกติเนี่ยก็แคร่เครื่ออะไรก็อยู่ใต้ถุนเนี่ยคนลพบุรีเห็นไหมมีแหน่ด้วยเนาะแคร่เก้าอี้อะไรก็อยู่ใต้ถุนเนี่ยนะคะแขกไปใครมาก็นั่งกันเก้าอี้ครัวเครือก็อยู่กันตรงนั้นในใต้ถุนบ้านเนี่ยคันนี้น้ำมาก็หมุนข้างล่างก่อนเลยไอ้ที่โต๊ะแคร่ที่อยู่กับพื้นเนี่ยก็ยกขึ้นมาสักหน่อยนึงน้ำมาแล้วก็ยังอยู่กันข้างล่างได้นั่งๆนอนๆกันได้บ้างปรากฏว่าน้ำท่วมแคร่เครือท่วมหมดเอางั้นก็ยกขึ้นไปข้างบนไปอยู่ข้างบนก็จะอยู่ในห้องในหับมันก็จะเห็นแต่ประตูหน้าต่างนอกชานระเบียงก็อยู่กันแถวนี้นั่งนอนๆกันนอกชานมั่งระเบียงมั่งพอได้เห็นน้ำเห็นท่าเห็นใครไปใครมาใช่ไหมข้างล่างไม่ต้องพูดถึงมันท่วมไปหมดแล้วครึ่งบันไดแล้วที่พักบันไดก็พ้นไปแล้วเหลืออีกสัก 2-3 ขั้นก็จะถึงข้างบนหลับตื่นเผลออีกแป๊บเดียวนอกชานหายไปแล้วพอนอกชานหายไปเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยอีกสเต็ปนึงเนี่ยจะห้องหรือจะโล่งก็ไม่รู้ละมันนอนกันไม่ได้แล้วทีเนี้ยที่หลับที่นอนโต๊ะเตียงต่างก็ต้องหนุนกันขึ้นมาบางทีก็ทำนั่งร้านขึ้นมาใหม่กลายเป็นสเต็ปที่3เกือบจะเป็นห้องใต้หลังคาอยู่แล้วสุดท้ายชีวิตคือไปอยู่ตรงนั้นแหละอีตรงที่เกือบจะเป็นห้องใต้หลังคานั่นน่ะหนีจากข้างล่างขึ้นมาจนจะถึงห้องใต้หลังคาอยู่แล้วเพราะว่าไอ้บนเรือนเนี่ย น้ำก็ตามมาแล้วก็ยกขึ้นมาทีนี้นั่งไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าหัวจะติดหลังคาอยู่แล้วมันก็เลยต้องมีก้มๆเงยๆนั่งๆนอนๆอยู่อีบนนั่นแหละนั่งร้านที่ต่อขึ้นไปจากบนเรือนขึ้นไปอีกจนจะเป็นห้องใต้หลังคาอยู่บนนั้นแหละคือหนุนจนจะติดหลังคาอยู่แล้วอะเอาไว้นอนอย่างเดียวเป็นอย่างนี้นะชาวบ้านก็เดือดร้อนนะดิแล้วที่นั่นน่ะนอนอยู่ใต้หลังคานั่นน่ะผู้สูงอายุทางนั้นเพราะว่าคนทำงานวัยรุ่นนักเรียนเขาไปทำงานออกไปข้างนอกกันหมดไม่ได้มาพักอยู่ในบ้านที่ต้องแทบจะเป็นห้องใต้หลังคาเนี่ยใครไปใครมาก็โผล่หน้ามาเสงอดูลักษณะที่อยู่ตรงนั้นก็เหมือนวันปกติที่เคยอยู่ใต้ถุนเรือนนั่นแหละแต่วันนี้ดันหนุนขึ้นไปจนจะเป็นห้องใต้หลังคาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ยากเรือก็เทียบพอดีเลยเนี่ยค่ะแต่ก็ยังอยู่ได้ค่ะชาวบ้านอยู่แบบนี้นะชีวิตประจำวันมันก็เลยยากลำบากลงทะเบียนแบบนี้ได้เท่าไหร่ 9,000 นี่ค่ะแล้วกลางวันน่ะมันร้อนก็อยู่ใต้หลังคาไงสังกะสีแล้วก็ลงมาที่หลับที่นอนเลยโอ้มันร้อนมากอยู่ลำบากอ่ะทำครัวยังไงคะมันก็ไม่มีที่จะให้ทำเนาะบางทีก็เอาไอ้โต๊ะสูงๆหน่อยตั้งเตาอะไรบนเรือนเนี่ยตรงนั้นแหละอีที่เคยเป็นนอกกระชานหรือเคยเป็นที่นอนปกตินี่ค่ะทำใจโบราณสถานวัดบันไดช้างได้รับผลกระทบน้ำท่วมประมาณ 50% ภายในพระอุโบสถท่วม 80% ระดับน้ำถึงพื้นโบสถ์แล้วค่ะพุทธศาสนิกชนไปทำบุญก็จะเห็นพระพุทธรูปประจำทิศบริเวณหน้าโบสถ์จมน้ำไปแล้วพระสงฆ์ก็ช่วยกันนำโต๊ะนำวัสดุมาหนุนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไม่ให้องค์พระจมน้ำอยู่นานเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพผิวขององค์พระแล้วต้องบูรณะปิดทองกันใหม่ในอนาคตพระอุโบสถวัดบันไดช้างเป็นโครงสร้างโบราณสถานที่ไม่สามารถจะยกพื้นหนีน้ำได้เหมือนอาคารทั่วไปเนื่องจากใช้ท่อนสูงเป็นเสาเข็มรองรับน้ำหนักจะดีจะยกตัวอาคารจึงทำได้ยากมากทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมก็ต้องเร่งป้องกันความเสียหายเท่าที่จะทำได้กันไม่ได้เลยก็ปล่อยท่วมไปจนกว่าน้ำจะลดนั่นแหละสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเสนายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนตามที่ปุ้มเล่าเมื่อกี้เนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุและเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมรอความช่วยเหลือและรอวันที่ระดับน้ำจะลดลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่ตำบลภูคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมาลพบุรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจุดแรกมอบข้าวกล่องจากโรงครัวภูมิใจไทยให้ผู้แทนชุมชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูคาอำเภอบ้านหมี่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีส.ส.ลพบุรีและหน่วยงานก็มาร่วมมอบถุงยังชีพนะคะอาหารและน้ำดื่มมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากลพบุรีก็ไปลำลูกกาค่ะอันนี้ต้องไปตามบ้านเลยเพราะว่าลำลูกกานี่ก็แช่น้ำอยู่นานมากบางพื้นที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือเลยนะคะชาวบ้านบอกนี่เป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามานะเนี่ยค่ะท่วมมาตั้งนานแล้ว ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าเขาเรียกกันมท.3ได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนหมู่บ้านฟอร่าวิลอยู่ฉลองกรุง61หรือว่าสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้วค่ะก็นำคณะที่ปรึกษามาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกันในเบื้องต้นถุงยางชีพมาเวลาถุงยางชีพอันนี้ต้องมีชื่อติดด้วยนะเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ติดชื่อที่ถุงด้วยแจกจ่ายไข่ไก่ 2,000 ฟองไปถึงบ้านเลยครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งลดระดับน้ำแล้วก็คืนสภาพการสัญจรให้กับประชาชนคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 วันแหละ 4-5 วันน่ะอย่าลืมน้ำทะเลก็จะหนุนฝนใหม่ก็จะลงมาด้วยนะส่วนน้ำเหนือไม่ต้องตกใจไม่เข้ากรุงเทพแน่นอนนายเจเศรษฐ์ก็กำชับทีมงานอย่างใกล้ชิดนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยด่วนนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โดยรวมในขณะนี้มีคุณลุงท่านหนึ่งค่ะพิการไม่มีแขนไม่มีขามีชีวิตอยู่ในบ้านตามลำพังออกไปไหนก็ไม่ได้ค่ะทำกับข้าวกินเองด้วยใช้เงินงวดสุดท้ายของบัตรสวัสดิการรัฐเป็นต้นทุนประทังชีวิตสถานการณ์ที่บริเวณวัดอินทารามหรือวัดตลุกหมู่2ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทคุณลุงบุญเสริมศรีสุขเป็นชายพิการแขนพิการขาอยู่บ้านเพียงลำพังเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมขังต้องจ้างคนรู้จักมาช่วยยกวีลแชร์ไฟฟ้าขึ้นไปเก็บไว้บนบ้านเพื่อป้องกันความเสียหายเดินทางไปไหนก็ไม่ได้ติดอยู่ในบ้านเฝ้ารอความช่วยเหลือแต่ก็สู้ชีวิตหุงหาอาหารกินเองค่ะผู้สื่อข่าวไปถึงนี่ลุงกำลังต้มจืดเต้าหู้อ่อนทำต้มจืดเต้าหู้หมูสับประทังชีวิตลุงบุญเสริมบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านตั้งแต่วันที่1ตุลาคมช่วงค่ำหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับระบายน้ำไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งแรกที่คุณลุงทำคือย้ายวีลแชร์ไฟฟ้าหนีน้ำก่อนเครื่องใช้จำเป็นในช่วงวิกฤตนี่ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญส่งเข้ามาก่อนหน้านี้เป็นข่าวก็มีผู้ใจบุญช่วยเหลือมามีข้าวสารมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มปลากระป๋องแล้วก็ได้เงินสวัสดิการรัฐ 1,000 บาทงวดสุดท้ายแปลว่าอะไรงวดหน้าไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไปตัดสิทธิ์เขาทำไมอ่ะผู้นำท้องถิ่นเนี่ยไม่เห็นเหรอว่าคุณลุงมีขออนุญาตด้วยความเคารพมีสภาพแบบนี้อ่ะแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณลุงไม่ได้อ่ะจะไม่ได้ด้วยสาเหตุอันใดก็เถอะลำบากลำบนคนเฒ่าคนแก่ต้องลากสังขารไปที่ธนาคารด้วยตนเองบางพื้นที่อ่ะเขาใจดีมากค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.มาช่วยมีจุดบริการอย่างที่บุ้งเคยเล่าอ่ะอันนั้นขอบคุณค่ะสมควรแก่การไปลงคะแนนเลือกไหมแต่พอเนี่ยอย่างเงี้ยผู้นำชุมชนไม่มาดูหรอไม่มาช่วยในเรื่องของการขอสิทธิ์หรืออะไรจากนี้ต่อไปบัตรสวัสดิการรัฐเดือนละ300บาทไม่ได้แล้วใช่ไหมหรือได้ อันนี้ต้องดูเพราะว่า1,000 บาทในงวดสุดท้ายใช่ไหมที่มาเมื่อวันที่1 ตุลาคมอ่ะจากนี้ไปคุณลุงยังจะได้ต่อไหมจะมีก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีเบี้ยผู้พิการที่จะดำรงชีพต่อไปได้มาก็ซื้อน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำอัดลมกาแฟไข่ไก่เก็บไว้ยังไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญสถานการณ์แบบนี้อีกนานแค่ไหนในส่วนของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพ.ส.ต.ตลุกอันนี้ขอชื่นชมนะคะนำยารักษาโรคประจำตัวมามอบให้ถึงที่เลยเพราะต้องกินยาละลายลิ่มเลือดยาไขมันยาเบาหวานมียาต่อเนื่องไม่ต้องกลัวตลอดช่วงน้ำท่วมที่ถูกตัดขาดนี่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำยามาให้ถึงบ้านเลยค่ะตำบลตลุกอันนี้ต้องชื่นชมนะคะนี่แหละลำบากเนาะแล้วก็ในช่วงน้ำท่วมอุทกภัยแบบนี้เนี่ยนะคะกระแสไฟฟ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันตรายมากเลยอะล่าสุดค่ะนายสมประสงค์พัทรานวัฒน์รองประธานชมรม Immortal Thailand คนนี้เป็นเพื่อนสนิทนะแอดค่ะคุณแอดคาราบาวนายสมประสงค์ถูกไฟช็อตในร้านอาหารที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาแล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงสายวันที่28 กันยายนที่ผ่านมาน้ำหลากที่เขาใหญ่ท่วมร้านอาหารและพื้นที่โดยรอบแล้วก็พลาดถูกไฟช็อตญาติและเพื่อนสนิทก็นำร่างมาบำเพ็ญกุศลที่วัดปางแกศาลา1อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางความเศร้าโศกอะไรของครอบครัวเพื่อนฝูงและกลุ่มชาวสองล้อเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ชื่อกลุ่ม Immortal Thailand นี่เป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์แล้วก็มีเพื่อนๆ เป็นศิลปินรู้จักกันในนามของพี่แดงเมื่อวานนี้นะแอดคุณแอดคาราบาวคุณแอดยืนยงโอภากุลก็มาร่วมงานที่วัดปางแกอำเภอปากช่องเป็นสถานที่จัดบำเพ็ญกุศลให้คุณสมประสงค์หรือว่าพี่แดงแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์เดวิสันคู่ใจจอดอยู่ด้านหน้าศาลาพร้อมพวงหรีดจากเพื่อนศิลปินและผู้เพื่อนร่วมงานที่มาแสดงความอาลัยสะท้อนถึงความผูกพันของผู้วายชนกับกลุ่มเพื่อนชาวสองล้อและผู้คนที่อยู่ในแวดวงศิลปินขณะที่คุณแอดคาราบาวก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของพี่แดงหล่อของน้องๆชาวสองล้ออุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรขณะที่กำลังพยายามแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ร้านที่เขาใหญ่นี่ค่ะขณะที่ในงานนี้ก็มีป้ายไวนิลขนาดใหญ่เป็นกิจกรรมของพี่แดงหรือคุณสมประสงค์เป็นภาพไวนิลขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมการเดินทางของชาวสองล้อก็คือรถจักรยานยนต์กลุ่มฮาร์เลย์เดวิสันนี่แหละค่ะทางด้านภรรยาก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่28 กันยายนช่วงเช้าประมาณ11 นาฬิกาภรรยาออกไปซื้อของจะมาทำความสะอาดร้านพนักงานโทรไปแจ้งว่าสามีถูกไฟช็อตกลับมาที่ร้านเป็นช่วงเวลาที่น้ำเริ่มลดระดับพนักงาน 5-6 คนเป็นพนักงานครัวพบว่าผู้เสียชีวิตนอนหมดสติอยู่หันศีรษะไปนอกร้านส่วนเท้าหันมาในร้านมีสายไฟจากด้านบนพาดลงมาตามแนวบันได เป็นจุดที่เคยถ่ายคลิปเอาไว้ให้การไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบตอนแรกนี่ก็ไม่ได้เข้าไปเคลื่อนย้ายศพแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นสายไฟขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ที่สูงต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการก่อนเกิดเหตุ2วันก็ยังเดินลุยน้ำบริเวณนี้ก็ไม่มีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าค่ะถ้ามันมีอะไรผิดปกติก็คงจะต้องมีเหตุไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นโดยภรรยาก็บอกว่าไม่ได้กล่าวโทษใครนะแต่สายไฟเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่ค่ะซึ่งผู้ตายก็เป็นเพื่อนสนิทเป็นสหายร่วมอุดมการณ์ที่รู้จักคุณแอดคาราบาวมาตั้งแต่อดีตแล้วก็จะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่6ตุลาคมเวลา16นาฬิกาก็จะมีกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มชาวสองล้อเพื่อนร่วมอุดมการณ์มาร่วมงานนี่แหละค่ะไฟฟ้ากับน้ำนะคะอันตรายมากมันเกิดกับใครก็ได้นะคะคุณผู้ฟังระมัดระวังค่ะไปดูที่บ้านสร้างปราจีนบุรีค่ะตอนนี้ต้องขนเสบียงทางรถไฟกันแล้วค่ะเพราะว่าถนนถูกตัดขาดหมดเลยรายงานในพื้นที่ปราจีนบุรีค่ะนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยหลายอำเภอในปราจีนบุรีเริ่มคลี่คลายค่ะอำเภอนาดีนี่จะปกติแล้วกบิลบุรีน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เริ่มเปิดการจราจรได้แล้วประจันตคามและศรีมหาโพธิ์แม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ยังคงท่วมขังสูงอยู่ชาวบ้านบางส่วนยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ค่ะจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือบ้านดงชัยมันอำเภอประจันตคามกลายเป็นเมืองติดเกาะสัญจรด้วยเรือทางจังหวัดตั้งครัวประกอบอาหารที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนสุวรรณวิทยาส่งเจ้าหน้าที่นำเรือเสบียงอาหารให้ชาวบ้านที่ไม่ยอมทิ้งบ้านเรือนวันละ3มื้อส่วนเรื่องสุขภาพก็สั่งการให้สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลโรคที่จะมากับน้ำเช่นน้ำกัดเท้าผื่นคันทั้งหลายค่ะอำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุดขณะนี้เพราะว่าเป็นจุดรับน้ำและส่งต่อไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราระดับน้ำก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลบางแตนน้ำสูงกว่าพื้นโรงเรียนศรีรักถึง50เซนต้องใช้คันดินกั้นไว้เจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปสมทบเพิ่มค่ะนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างเปิดเผยถึงสถานการณ์ขั้นวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ครั้งนี้หนักกว่าปี54และ56มากเลยค่ะเพราะว่ามวลน้ำสองสายหลักคือแม่น้ำปราจีนบุรีรับน้ำมาจากกบิลบุรีและศรีมหาโพธิ์มวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกมาบรรจบกันที่ตำบลบางแตนประกอบกับบางส่วนหลักเข้าท่วมทุ่งบางพวงทำให้ปริมาณน้ำมหาศาลทะลักเข้าอำเภอบ้านสร้างครบ9ตำบล88หมู่บ้านแม้แต่ที่ว่าการอำเภอซึ่งเป็นที่สูงน้ำท่วมเลยหัวเข่าไปแล้วถนนสายหลักสายรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงรถเล็กวิ่งไม่ได้ต้องใช้ GMC เท่านั้นนอกจาก GMC แล้วก็มีรถกู้ภัยแล้วก็มีเรือค่ะอำเภอก็ตั้งศูนย์พักพิง14แห่งมีผู้อพยพมาแล้ว700คนประมาณ 80-90% ของผู้ที่เดือดร้อนทั้งหมดอ่ะชาวบ้านอีก 10% ก็ยังห่วงบ้านเนาะนะก็อย่าชะล่าใจเพราะน้ำยังมาอีกเยอะขอให้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมมีสายด่วนคอยรอรับมีเรือเร็วเข้าไปช่วยเหลือตลอดยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตปัญหาการคมนาคมที่ถูกตัดขาดการช่วยเหลือก็เป็นไปได้ยากมากเลยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีรับแผนการช่วยเหลือโดยการลำเลียงถุงยางชีพและเสบียงอาหารใส่โบกี้รถไฟเดินทางเข้าไปในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างค่ะนี่ไปลงที่สถานีรถไฟหนองน้ำขาวแล้วกู้ภัยก็จะนำรถยกสูงและเรือมารับช่วงต่อกระจายสินค้าไปยังศูนย์พักพิงต่างๆนี่แหละก็จะไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องอดอยากอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังคะนะ ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือก็ต้องยอมรับแล้วแหละเพราะถ้าไม่งั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะดำเนินการกับชีวิตประจำวันของตัวเองได้อุปกรณ์อะไรก็ไม่มีน้ำก็ท่วมไปหมดสัญจรไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ถ้าไม่รอรับความช่วยเหลือจะให้ทำยังไงนี่ค่ะไม่ต้องมีค่ะศักดิ์ศรีที่จะลุยน้ำออกไปศักดิ์ศรีในการช่วยเหลือตัวเองตังมีดำเนินการช่วยเหลือไปเองก่อนก็ได้ไม่ได้ค่ะเพราะนั่นคืออันตรายถึงชีวิตเลยแหละกระแสน้ำที่ไหลแรงหรือบางจุดที่น้ำท่วมเราจะเดินลุยลุยดุยดุยไปหรอเราจะพายเรือออกไปเองเหรอแล้วถ้าเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาตกน้ำตกท่าขึ้นไปยิ่งอันตรายถึงชีวิตก็อยู่กับที่เป็นศูนย์อพยพศูนย์พักพิงรอการช่วยเหลือไปก่อนทุกอย่างคลี่คลายเราค่อยดำเนินการด้วยตัวเราเองนะคะปิดท้ายค่ะรุ่นพี่มหาวิทยาลัยเทคโนดังรับน้องโหดมากจุดประทัดสนั่นเลยหามส่งโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าเป็นประทัดจำนวนมากเสียงดังจนชาวบ้านยังทนไม่ไหวเลยที่ปากช่องค่ะมหาวิทยาลัยชื่อดังนำนักศึกษามาเข้าค่ายสนุกสนานเหลือเกินจุดประทัดหาสวรรค์วิมานชั้นไหนเป็นค่ายลูกเสือที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านเขาร้องเรียนมาค่ะประตูหน้าค่ายก็ปิดเข้าไม่ได้เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 200คนรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าจากราชมงคลแห่งหนึ่งในกรุงเทพส่งเสียงดังจุดประทัดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะแถมมีนักศึกษาป่วยส่งโรงพยาบาลปากช่องนานา9คนชาย7หญิง2ประทัดแตกใส่ตารอบดวงตามีบาดแผลล้มปวดขาเจ็บหน้าอกถูกสัตว์ไม่ทราบชนิดกัดโอ้โหลำบากลำบนแบบนี้อย่ามาเลยค่ะขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการดูแลค่ะคุณผู้ฟังไม่งั้นจะเป็นอันตรายได้และยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านอีกเวลาหมดค่ะวันนี้กลางวันเราไม่เจอกันโทรหาปุ้มได้เลยนะคะ0855179025
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ช่วยจนล้มไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081
6: 7577474
7: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
8: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
15: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูเขา
16: ประเทศไทยแจ้งงดให้ครับให้บริการขบวนรถนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพหัวลำโพงน้ำตกกรุงเทพหัวลำโพงวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุทยานไชโยกกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
18: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
19: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
18: หรอใช้ยากไหมล่ะ
19: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
19: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
18: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
21: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
22: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างสถานีน้ำตกที่หยุดรถไซโยกน้อยมีพื้นที่โดยรอบยังคงมีน้ำขังการรถไฟจึงยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งงดการให้บริการ